0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 1,000 คนโดยบังคลาเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว999คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 166,000 คนในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยัน 19,835 คนส่งผลให้ระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงทาก้าเมืองหลวงตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดแคลนทั้งเตียงและเวชภัณฑ์เนื่องจากต้องรองรับทั้งผู้ป่วยโรคหัดและโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักพร้อมกันส่วนสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากการที่กระบวนการกระจายวัคซีนหยุดชะงักเพราะความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อวัคซีนในช่วง2ปีก่อนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เคยสูงกว่า 95% มาตลอดลดลงเหลือไม่ถึง 60%
1: ความโกลาหลโอลหม่านที่เกิดขึ้นที่สนามบินต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรนะครับหลังจากที่ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศล่มส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อผู้โดยสารหลายหมื่นคนโดยรายงานระบุว่าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลการบินอัตโนมัติในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศเกิดขัดข้องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนไปคีย์ข้อมูลด้วยคนทำให้เที่ยวบินที่สนามบินต่างๆถูกยกเลิกประมาณ 600-1,000 เที่ยวบินและล่าช้าอีกนับพันเที่ยวบินโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรในกรุงลอนดอนเพียงแห่งเดียวก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิกถึง100เที่ยวบินอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่จะสามารถกู้ระบบการประมวลผลข้อมูลการบินคืนมาได้แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดปลายฤดูร้อนที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดของปีจึงยังคงส่งผลให้เกิดผลปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสะสมครับ
0: กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารกว่า20ครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่ตรวจพบตลอดปี2568ที่รายงานอยู่ที่17ครั้งส่งผลให้ทางกองทัพเกาหลีใต้ต้องยิงเตือนตามกฎการปะทะพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและยังคงรักษาระดับความพร้อมทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์บริเวณชายแดนในเวลาเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือกลับมาเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนอีกครั้งรวมถึงการวางทุ่นระเบิดและการก่อสร้างแนวรั้วซึ่งเพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนระหว่าง2เกาหลีทั้งนี้เส้นแบ่งเขตทางทหารเป็นแนวพรมแดนทางบกโดยพฤตินัยระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อตกลงสงบศึกเมื่อปี2496พื้นที่รอบเส้นทั้ง2ฝั่งจะถอยร่นออกไปฝ่ายละ2กิโลเมตรรวมเป็นเขตกันชนกว้างประมาณ4กิโลเมตรและมีความยาวพาดผ่านคาบสมุทรเกาหลีราว248ถึง250กิโลเมตร
1: ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการส่งออกพลังงานสะอาดจากจีนนะครับโดยมียอดซื้อแบตเตอรี่เก็บพลังงานอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบการผลิตพลังงานสะอาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ซึ่งข้อมูลจากคลังสมองด้านพลังงานเอมเบอร์ระบุว่าโดยรวมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนใช้จ่ายเงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 658,400 ล้านบาทไปกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนยอดการใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงสถานะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับส่วนประกอบเทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนทั้งนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญเพราะในขณะที่ยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาเซียนยังถือเป็นขอบเขตใหม่อย่างชัดเจนและอาจจะยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดจากผู้ส่งออกจีนอีกเป็นเวลาหลายปีย
0: ังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านทั้งในด้านทางการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
2: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27แห่งเป็นการเพิ่มการกดดันอิหร่านทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจ ด้านกองทัพอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้ที่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทรัมป์สร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีนายกิลเบโตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ตำหนิจีนไร้มารยาทกลางเวทีเสวนาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หลังผู้ช่วยทูตทหารจีนส่งโน้ตแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้เมื่อปี2559พร้อมชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่เพียงการกดดันในพื้นที่สีเทาแต่เป็นการบีบบังคับกลั่นแกล้งและการรุกรานอย่างแท้จริงนักข่าว5คนสูญหายไปพร้อมกับลูกเรือ2คนและไกด์1คนหลังนั่งเรือสปีดโบ๊ทเดินทางเข้าไปทำข่าวการปะทุของภูเขาไฟอานักกระกะตั้วในอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่กลับเข้าฝั่งขณะที่เจ้าของเรือระบุว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อใดๆจากลูกเรือโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียได้ระดมกำลังกันออกค้นหาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากคลื่นทะเลสูงและทัศนวิสัยไม่ดีในตงเจี้ยนหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีนถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีรายงานระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันอังคารแต่ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้ในตงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2540สืบต่อจากในคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มในเมืองนางโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันด้วย
1: ในสงครามฉนวนกาซาทหารอิสราเอลได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์เสียหายไปเกือบทั้งหมดนะครับผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: หลังจากสงครามที่ดำเนินมา3ปีซึ่งได้ทำลายล้างพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างในฉนวนกาซากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งก็เพิ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกครั้งแต่ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากต้นฝรั่งในไร่ไม่แข็งแรงและขาดการบำรุงมาตลอดช่วงการสู้รบอีกทั้งเกษตรกรยังคงต้องดิ้นรนอย่างหนักในการเข้าถึงและดูแลรักษาที่ดินของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเส้นสมมุติสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสกับพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลยึดครองอยู่ยายาอันอัสตันเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกล่าวว่าพื้นที่เพาะปลูกฝรั่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองคานยูนิสเมื่อก่อนที่พื้นที่นี้

0: เคยมีไร่หลายแห่งและสามารถกระจายผลผลิตฝรั่งไปได้ทั่วทั้งฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้กลับไม่เพียงพอแม้จะบริโภคภายในฉนวนกาซาเองก็ยังถือว่าขาดแคลนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขามีไร่ฝรั่งเกือบ10ไร่แต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า200กล่องและต้องทำงานตั้งแต่ตี 5 ถึง 10 โมงเช้าแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือคนงานแทบจะไม่มีอะไรให้ทำชนจิฮัดอัลอัสตันเกษตรกรอีกคนบอกว่าการปิดกั้นฉนวนกาซาของอิสราเอลทำให้ประชาชนไม่สามารถนำเข้าเชื้อเพลิงอีกทั้งยังห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปถึง 85% ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรต้องทุกข์ยากในการประกอบอาชีพนี่ยังไม่นับรวมถึงการระดมยิงการใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินและการถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั่วทั้งฉนวนกาซาโดยฝีมือของทหารอิสราเอลที่ทำให้ไร่ต่างๆพังเสียหายสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกาซาและนำไปสู่ปัญหาการว่างงานไปทั่วทุกแห่งหนสำหรับอัสตันเคยมีไร่ฝรั่งประมาณ 1,250 ไร่แต่ตอนนี้เหลือเพียง93ไร่ในอดีตเคยมีคนงานจำนวนมากเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้คนงานเพียง15คนก็เกินกว่าปริมาณงานแล้วเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เวลานี้ไม่มีทั้งงานทำและไม่มีฝรั่งรับประทานตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่การเกษตรทั่วกาซาเวลานี้เหลือพื้นที่ที่ยังสามารถเพาะปลูกได้อยู่เพียง 3% ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวฝรั่งปีนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลส่วนฝรั่งในอดีตเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์แต่เวลานี้ผลผลิตลดลงและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 15% เท่านั้นนอกจากฝรั่งไร่สตรอเบอรี่และไร่มะกอกในฉนวนกาซาก็มีสภาพไม่ต่างกันแต่ยังดีที่ปาเลสไตน์ยังมีกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นที่พยายามรวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่หลงเหลือเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้นำไปปลูกประทังชีวิตคาดว่าหากสงครามสงบลงอย่างถาวรเกษตรกรในพื้นที่ก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นการทำการเกษตรอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
1: ตรงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ทีมใหญ่ๆเก็บชนะได้หมดเลย
3: ค่ะก็ถือว่าเริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะจริงๆแข่งตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มีผลมาฝากอีกค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ถักเวลาวันนี้เรื่องมันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนานัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกกดไป5ประตู
3: ค่ะนี่ก็เป็นอีก1ทีมเต็งที่คาดการว่าจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะคะ
4: ครับเมื่อคืนนี้บาร์ซ่าเล่นในบ้านนะครับนี่เป็นรอบลีกเฟสนัดแรกเปิดบ้านเจอกับเฟเยนูร์ดนี่คุมทีมโดยโจวานนี่ฟานบงฮอสอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนานะครับซึ่งบาซ่าไม่เกรงใจเลยครับสอยไป5ลูกเมื่อคืนนี้ราฟินญาฮอตเหลือเกิน
3: ใช่นะคะก็เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนานะคะที่สนามแคมป์นูนะคะราฟินญายิงได้ตั้งแต่นาทีที่3นะคะแล้วก็ยิง2ประตูในเกมนี้ยิงอีกลูกนึงนาทีที่57ค่ะ
4: ครับราฟินญานี่ช่วงนี้ฮอตมากๆฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาราฟินญายิงทุกนัดมั้ย
3: 5นัดยิงไปแล้ว8ประตูนะคะตอนน
4: ี้ก็ไป8ลูกนะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็คนอื่นที่ยิงทำประตูได้ก็มีอย่างคาริมเอเดเยมี่ลามินยามาลแล้วก็กาเบียลเจซุสนักเตะที่เพิ่งย้ายไปใหม่
3: ใช่นะคะส่วนเฟย์นอร์ดค่ะยิงคืนได้1ประตูจากแซมสไตน์นาทีที่82นะคะแต่ว่าโอ้โหทิ้งห่างขนาดนั้นนะคะก็ไล่ไม่ทันนะคะปรากฏว่าเป็นบาร์เซโลนาที่ถล่มเฟย์นอร์ดไปถึง5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะคะก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับปารีสเอฟซีค่ะ
4: ครับก็เตะกันพฤหัสที่24กันยายนนะครับเวลา2นาฬิกานะก็ตัวใหม่อย่างกาเบียลเชซุสก็ลงไปปุ๊บผลงานดีเลย
3: ใช
4: ่ทำประตูได
3: ้ลาฟินญาก็ยิงต่อเนื่องขณะที่ลามินยามานอีกหนึ่งความหวังของทีมก็ยิงได้ในเกมนี้ด้วยนะคะเรียกว่าประเดิมสวยนักเตะตัวหลักยิงได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจในเวทีนี้ได้มากๆนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะสตุตการ์ทชนะไวกิ้ง FK 3ประตูต่อ1นะคะขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้2ประตูต่อ1
4: นะ
3: ค
4: ะ
3: โดนก่อนนะคะแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอจากสวอสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะคะมายิงประตูชัยสัญญาต้องมาแล้ว
4: เนาะสัญญาใหม่ต้องมานะยิงแบบนี้
3: ไงคนก่อนบ่นน้อยใจอยู่ยังไม่ตอบ

0: สัญญานะคะ
1: ขณะที่ปารีสแซงแชแมงเอาชนะสโลวานบราติสลาวาไป6-1เลยนะครับโคดานตอเรสยิง3อุสมันเดเบเล่ยิง2
0: โอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือแชมป์เก่านะคะก็สมฐานะแชมป์เก่าค่ะก็ถล่มไปถึง6-1นะคะส่วนคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนาโปลีค่ะแพ้อาร์เซนอล0-1เกมค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมนะคะ
1: นาที75นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านชนะกาลาตาซารายไป3-1
0: ค่ะมาดูค่ำคืนนี้ดีกว่านะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเตรียมประเดิมถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ3ปีนะคะวันนี้จะเจอกับทีมจากอาเซอร์ไบจานค่ะ
1: นี่คืออีกหนึ่งทีมใหญ
0: ่ค่ะ
1: ที่ห่างหายไป3ฤดูกาล
0: ก็ไม่เถียง
1: แต่กลับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: นัดแรกเจองานจริงๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะ
0: ใช
1: ่เจอกับทางอาเซอร์ไบจานแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แกว่งๆอยู่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะสถิติการเสียประตู
0: ค่ะ
1: 3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเสียไปแล้ว6ประตู
0: นะคะก็ยังเก็บได้4คะแนนนะคะสำหรับในลีกนะคะแต่ว่านี่อีกเวทีนึงนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระหายอยากจะมาแข่งขันรายการนี้เพราะว่าทำทุกวิถีทางจนกระทั่งจบอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะนะ
0: ค่ะ
1: ไมเคิลคาริกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยประเด็นของลูกช
0: อ
1: ลูกชอเนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ว่าเขาให้พักเพราะว่าเป็นแบ็กซ้ายคนเดียวเลยของทีมตอนนี้นะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูกชอจะลงสนามให้ทีมค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชอเล่นได้นานได้เยอะเนี่ยแล้วไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้ทีเพราะแมนยูเนี่ยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปบอลถ้วยก็ตกรอบเร็ว
0: ไม่ต้องวางแผนอะไรกันมาก
1: ฤดูกาลที่แล้วกลางสัปดาห์แมนยูเตะแค่2นัดเอง
0: ตอ
1: นนั้นก็เตะเสาร์อาทิตย
0: ์มันตอกย้ำตัวเองอันนี้มีโปรแกรมมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาเล่นเวทียุโรปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนซ้อมแผนพักตามสภาพร่างกายของแต่ละคนลูกชอเนี่ยได้พักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสำหรับการฝึกซ้อมนะคะนี่คือเป็นแผนของโค้ชนะคะในการพักฟื้นลูกชอนะคะ
1: คือเพราะว่าแมนยูยังมีเกมใหญ่ต่อจากแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเจอกับแมนซิตี
0: ้ใช
1: ่แล้วก็กลางสัปดาห์หน้ามีคาราบาวครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมค่อนข้างทีแบ็กซ้ายเหลือคนเดียวก็ต้องถนอมหน่อย
0: ใช่นะคะส่วนมาไทยเดลิกก็อีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคลก็มีการแยกซ้อมด้วยนะคะ
1: เจ็บมา9เดือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มาไทยเดลิกเจ็บตั้งแต่ตัดสกินเฮ
0: ฟแต่ว่าเริ่มซ้อมได้แล้วแต่ว่าฟื้นฟูเฉพาะบุคคลอยู
1: ่ตัดผมไปหลายรอบแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับยังไม่หายเจ็บสักที
0: เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกชอต้องพักเพราะว่าเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็ลงนะ76นาทีนะคะก็อาจจะต้องพักนะคะก็มาดูขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับซาบานะคะทีมจากซาอุดิอาระอาเซอร์ไบจานในค่ำคืนนี้นะคะแมนยูไนเต็ดนี่จะยังไม่มีมาไทยเดลิกนะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่แล้วก็มานูเอลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดเดียโลทอมฮิตันลูกชอนี่เดี๋ยวต้องเช็คนะคะ
1: ลูกชอนี่เป็นเรื่องของการถนอมร่างกายนักเตะนะส่วนอูกาเต้เนี่ยพักยาวอยู่แล้วแล้วก็บาเลบาตัวใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บเล็กน้อยเด
0: ี๋
1: ยวจะกลับมาส่วนเบนจามินเซสโก้เนี่ยเห็นว่าร่างกายดีแล
0: ้
1: วแล้วก็เกมที่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยในเกมลีกนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงสนาม
0: ค่ะส่วนมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็ยังต้องประเมินความฟิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีแผนจะปรับตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์อย่างที่บอกเดี๋ยวเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้นะคะก็เลนิโยโลนูแซมาซาวีอันเดรซานโตสนะคะจะมีโอกาสได้ลงสนามขณะที่เชสโก้ตัวสำรองที่ทำประตูในเกมล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นสตาร์ทในเกมนี้นะคะ
1: มีสถิติที่แฟนแมนยูอยากจะให้บอกนิดนึงว่านี่จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่26ของสโมสรเป็นทีมจากอังกฤษที่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยที่สุดไม่ว่าจะห่างหายไป3ฤดูกาล
0: เองนะคะแต่ว่าเล่นบ่อยที่สุดนะคะ
1: ไม่ได้ยังจำเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมเนี่ยห่างหายไปนาน
0: จำได้จะบอกว่าห่างหายไปนานก็จริงแต่เขาเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วถึง3สมัยด้วยกันนะคะแต่ย้อนไกลหน่อยก็คือ1968แล้วก็ปีที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์ถ้าใครจำได้1999นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ2008 นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นก็คือฤดูกาล2021ถึง2022แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยไปแพ้แอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะกลับมาแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ
1: ส่วนอีกหนึ่งทีมเต็งในรายการนี้บาเยิร์นมิวนิกคืนนี้ก็จะลงสนามนะครับรับการมาเยือนของ

0: โดกริมทีมจากนอร์เวย์จะเตะกันตอนตีสองในรอบลีกเฟสก็ทางบาเยิร์นในเกมล่าสุดเสมอกับชาลเก้ในลีกมา 0-0
1: ค่ะ
0: มีสะดุดเหมือนกันก่อนเจอชาลเก้ในชนะมารวดเลย
1: ใช่นะคะก็เกมนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนแรกให้ได้ด้วยเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะคะซึ่งแวงซองกอบวันนี้เนี่ยน่าจะใช้นักเตะหลักนะคะเต็มกำลังนะคะแล้วก็สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทยอดเยี่ยมนะคะแม้ว่าจะเพิ่งสะดุดชาวเสมอชาวเก้มาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดติดต่อกันเลยนะคะเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีแซดนาบี้แต่จริงเขาบอกว่าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วนะคะอาจจะได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เป็นซองคอมบานีเข้ามาทำทีมชื่อว่าฤดูกาลนี้คนน่าจะเน้นเต็มตัวน
1: ะ
0: สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็พาทีมได้แชมป์บูนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของมาริเอลนอยเออร์ด้วยเด
1: ี๋
0: ยวประกาศดีทายแล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะคะก็ขุมกำลังหลักนะคะแน่นอนนำโดยแฮร์รี่เคนค่ะน่าจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะคะมีจามานโมเซล่านะคะไมเคิลโอลิเซ่หลุยดิอาสก็แนวรุกจัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนแนวรับคิมมินแจค่ะเตรียมคู่กับดาโยอุปาเมกาโนแล้วก็ดาเร็กบุ๊กมันนะคะซึ่งยังอยู่ระหว่างอาการพักฟื้นอาการบาดเจ็บนะคะ
0: สถิติที่น่าสนใจบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด22ฤดูกาลหลังสุดนะครับขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026แพ้นัดเดียวชนะถึง15แล้วก็เสมอ2นะครับเกมนี้บาเยิร์นถือว่าเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์ก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนค่อนข้างสูงแต่ก็ถ้วยใหญ่เนี่ยบอโดกริมเนี่ยทีมจากนอร์เวย์ฤดูกาลที่แล้วผลงานดีนะนะครับมีล้มยักษ์เหมือนกัน
1: ใช่นะคะล้มยักษ์หลายทีมเลยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสถิติแล้วก็ชื่อชั้นแล้วก็คือขุมกำลังนะบาเยิร์นมิวนิกอาจจะเหนือกว่าสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับส่วนทีมน้องใหม่ในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างโคโม่ทีมนี้นี่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ4ในเกาโชเซเรียอาอิตาลีเฮดโค้ชก็คือเชสฟาเบกัสทำทีมผลงานดีนะครับเบียดทีมใหญ่ๆได้มาเล่นในถ้วยใบใหญ่ของสโมสรยุโรปเลย
1: นี่คือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ119ปีเลยที่ได้มาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะก็โคโม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ในระดับล่างๆของฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะ
0: คือตอนเบียดกันช่วงท้ายฤดูกาลตอนนั้นโคโม่อันดับยังไม่ดีน
1: ะ
0: และคนก็ไม่คาดคิดด้วยแต่ว่า5นัดสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะถึง4อ
1: ่
0: ะก็เลยแซงขึ้นมาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลย
1: ค่ะนะคะก็สำหรับความพร้อมของโคโม่ในเกมนี้ที่จะเจอกับอเบเลซิกนะคะก็แข่งกันเวลา2นาฬิกานะคะทีมของเชสฟาบิกัสเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเจแดนอันไดคนเดียวนะคะขณะที่โมอิเซ่คีนมีโอกาสลงสนามหลังจากที่ประเดิมเกมแรกดุในการเป็นตัวสำรองในเกมที่ถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1นะคะส่วนคูวิดาสที่ยิงเนเซราได้ถึง14ประตูในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้เป็นกองหน้านะคะ
0: ขณะที่คู่ต่อสู้เอเบร์ไลซิกถือว่าประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าชัดเจนนะครับนี่จะเป็นการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วในปี2020แต่ผลงานในฤดูกาลล่าสุดฤดูกาล 2024-2025 น่าผิดหวังจบอันดับ32ของรอบลีกแพ้ถึง7นัดนะครับแล้วก็ชนะแค่เกมเดียว
1: ค่ะก็ไลฟ์ซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจากจบอันดับที่3ในบุนเดสลีกาในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นมาตินเดมิเควิสนะคะซึ่งฤดูกาลนี้ไลฟ์ซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดไปแล้วก่อนจะมาสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดนะคะย้อนมาพูดถึงโคโม่คือก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าประทับใจแล้วมีเรื่องสุดซึ้งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหล่าประธานสโมสรกับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสละตั๋วในเกมนี้ให้หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูเพราะอย่างที่บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของสโมสรในการกลับมาในการได้มาเล่นถ้วยใบใหญ่ใบนี้นะคะแต่ว่าความจุของบ้านของโคโม่เนี่ยคือมีไม่พอเดี๋ยวประธานกับเหล่าผู้บริหารไม่ดูก็ได้
0: ครับให้แฟนบอลไปดูนะ
1: แต่ว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องเป็นแฟนโคโม่ที่เชียร์มาอย่างยาวนานก็คือจะต้องเป็นคนที่เกิดในปี1950หรือว่ามากกว่านั้นก็อยากจะให้แฟนบอลผู้สูงวัยที่แบบเชียร์มาอย่างยาวนานได้มีโอกาสเข้ามาชมเกมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับมาเวทีนี้อีกเมื่อไหร่นะคะ
0: ส่วนไลป์ซิกเองสถิติเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นโคโม่เล่นในบ้านก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมา6นัดในการเล่นเป็นทีมเยือนไลป์ซิกเนี่ยเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นเรื่องของสภาพทีมไม่มีร็อกโคไรโรมาโลคริสตอสเบลกัตเนอร์ ขณะที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มาร์คกิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีมีลุ้นลงสนามนะครับคืนนี้รอติดตามกันใครเป็นแฟนของเชสฟาเบกัสทำทีมดีเลย
1: ค่ะก็ทีมขึ้นมาในปี2024นะคะฤดูกาลแรกเนี่ยจบอันดับที่10แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถคว้าตั๋วมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่ก็น่าชื่นชมมากๆนะคะส่วนคู่อื่นนะคะในค่ำคืนนี้ 23:45 เฟเนปาเช่จะพบกับโรม่านะคะแล้วก็ PSV Eindhovenจะพบกับชักตาโดเนตนะคะอีกคู่นึง 2:00 นสลาเวียปรากจะพบกับลองค่ะ
0: ขณะที่รางวัลบอลลงดอจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายที่เข้าชิงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเต็งๆกันบ้างสำหรับการที่จะคว้ารางวัลในปีนี
1: ้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประกาศ30รายชื่อทั้งนักเตะชายแล้วก็นักเตะหญิงนะคะซึ่งแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนลามินยามานคิลียันเอ็มบัปเป้นี่เหล่านี้อยู่ในตัวเต็งนะคะเริ่มกันที่เอ็มบัปเป้ก่อนผลงานโดดเด่นเลยกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2026นะคะแม้ว่าจะแพ้ทีมแชมป์อย่างสเปนในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าเขาก็เป็นดาวซันโวนะคะ
0: ใช่แต่ตัวเองก็บอกว่าจริงๆผลงานโดยส่วนตัวเนี่ย
1: เขา
0: ลุ้นนะในตำแหน่งบอลลงดอนะครับตัวก็ยังไม่ได้สักทีรอลุ้นอยู
1: ่ค่ะก็ในฟุตบอลโลกเนี่ย2026เนี่ยยิง10ประตูนะคะแซงเลโนเมสซี่มาซึ่งเมสซี่เนี่ยยิง8ประตูแล้วก็ผลการยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยยิงไปแล้ว22ประตูนะคะ
0: แล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะต
1: ั
0: วของแฮร์รี่เคนก็พูดเองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีเลยทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับก็ยิงรวมทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติยิงไป73ประตู
1: ยิงเยอะมาก
0: โอ้แล้วก็พาบาเยิร์นได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็พาอังกฤษจบอันดับ3ในฟุตบอลโลกเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่แค่จบสกอร์อย่างเดียวเป็นเพลย์เมเกอร์ก็ได้ออกบอลก็ดีและนี่เป็นลามินยามาลครับกับบาร์เซโลนาในผลงานก็ถือว่าโอเ
1: ค
0: แต่ว่ามีช่วงนึงที่เจ้าตัวเจ็บไปหน่อย
1: ใช่นะคะนี่ก็คือเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนที่ช่วยให้สเปนคว้าแชมป์โลกในศึกฟุตบอลโลกมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สโมสรก็ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ตัดทิ้งไปไม่ได้สำหรับลามินยามาลนะคะ
0: ครับแล้วก็ของสเปนมีคนนึงก็คือโรดรีนะครับกัปตันทีมชาติสเปนแน่ที่ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาแล้วปัญหาของโรดรีเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนแมตช์ที่ลงสนามแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูจากคุณภาพที่เขาลงไปเนี่ยตอนบอลโลกเนี่ยยืนกลางแน่นกริปเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ ACL นะครับทำให้เจ้าตัวเพิ่งกลับมาฤดูกาลที่แล้วกับแมนซิตี้เนี่ยมันลงสนามในช่วงหลังๆ
1: ใช่นะคะก็นอกเหนือจาก 3-4 คนที่เราไล่เลียงไปก็มีอุสมานเดมเบเล่ก็มีนะคะควิชาควาลัสเคเลียนี่ก็มีชื่อหนาหูในการลุ้นเหมือนกันนะคะเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ติดนะจากการทำผลงานยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาตินอร์เวย์รวมถึงเลเนลเมสซี่ด้วยนะคะก็มีชื่อติดโผล่มาเหมือนกัน
0: ควิชาเนี่ยระดับสโมสรเนี่ยสุดยอดเลยว
1: ่
0: าทีมชาติเนี่ยไม่ได้เล่นรายการใหญ่ๆไง
1: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวจะประกาศในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
0: ไปดูการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับชุดเอเชียนเกมนี่ครับลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3อย่างต่อเนื่องนะครับก็ใกล้แล้วที่จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นโค้ชใหญ่ของเราก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็เน้นการเล่นร่วมกันให้มากขึ้นนี่เป็นบรรยากาศช่วงการเวทเทรนนิ่งนะ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็คอนเซ็ปต์เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะซ้อมที่ BGTC Training เนี่ยจนถึงวันเสาร์ที่12กันยายนแล้วก็จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับเอเชียนเกมนะคะเราใช้ผู้เล่นอยู่23ครบทุกคนนะคะไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกจะเริ่ม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานก่อนนัดที่2วันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3เนี่ยวันที่23กันยายนจะเจอศึกหนักหน่อยเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เป้าหมายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือเก็บ6คะแนนจาก2นัดแรกให้ได้ค่ะ
0: ใช่ครับเป้าหมายแรกก็คือผ่านรอบต่อไปให้ได้ก่อนมองไปไม่ต้องไกลมากนะค่อยไปกันส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอเมริกา ทั้ง2ทีมนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นแชมป์1สมัยส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์3สมัยเกมนี้สหรัฐอเมริกาขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกมงของไอซ์ลีย์แบ็คคัมมอนจริงๆรูปเกมญี่ปุ่นดีกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าญี่ปุ่นมาตีเสมอได้จากนัตสึมิทาโกะกองหน้าหมายเลข9ครับได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่าดีใจประมาณนาทีเดียวเองสหรัฐขึ้นนำ 2-1 นะครับจากอเล็กซ์บัคนักเตะที่มีความเร็วสูงนี่สปีดแซงกองหลังนะครับวิ่งตามมาข้างหลังแต่ว่าขาเธอยาวมากด้วยโอ้ก้าวถึงบอลก่อนแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับเป็นทางนากามูระโคโนฮะนากามูระที่เป็นตัวสำรองนะลงมาปั่นลูกนี้เบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม
1: ทำไมรู้เบอร์รู้อะไรด้วยหมดเอาบรรยายโอเคนะคะอ่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะก็ผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมี4คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มขณะที่สหรัฐอเมริกามี1คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะส่วนจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะเก็บชัยชนะได้2เกมรวดเลย
0: ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ตอนได้แชมป์เอเชียไม่ได้แชมป์ที่บ้านเรานะนะครับดีกรีแชมป์เอเชียส่วนอิตาลีที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปีที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้อิตาลีมาเล่นรายการฟุตบอลโลก U20 ไม่เคยชนะเลยแต่ตอนนี้มี6แต้มแล้ว
1: นะคะ
0: ไปดูการแข่งขันเทนนิส US Open กันบ้างนะครับตอนนี้ทางเอเลน่าริบาคิน่านอกจากผ่านเข้ารอบแล้วยังขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
1: ใช่นะคะก็หลังจากที่เอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันแล้วถ้าชนะได้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกทันทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูผลกันนะคะสำหรับการแสลมรายการสุดท้ายของ PUS Open ค่ะรายการนี้ชิงเงินรางวัลถึง 3,600 ล้านบาทโดยประมาณนะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเอรีนาริบาคิน่ามือ2ของรายการและมือ2ของโลกปัจจุบันนะคะจากคาซัคสถานออกแรงเหนื่อย2ชั่วโมง14นาทีก่อนจะเอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะมือ121ของโลกจากจีน2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือก US Open ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพเนี่ยเจ้าตัวการันตีขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ในการประกาศวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการครองมือหนึ่งครั้งแรกของเธอด้วยโดยเธอจะแซงหน้าอารีนาสบาเลนกาที่ครองอันดับหนึ่งของโลกมายาวนานเกือบร้อยสัปดาห์99สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
0: อีกคู่หนึ่งโคโก้กอล์ฟมือ4ของรายการนะครับแล้วก็มือ4ของโลกจากสหรัฐอเมริกาพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาเอาชนะมิวราอันเดรเอวามือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกจากรัสเซียไป2ต่อ1เซตเซตแรกแพ้ไป2ต่อ6เซต2ต้องเล่นไทยเบรกนะครับเซตนี้ไทยเบรกถ้าแพ้เนี่ยก็คือตกรอบเลยแต่ว่ากอล์ฟชนะไป9ต่อ7แล้วก็เซตตัดสินชนะไป6ต่อ2ก็มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยที่2ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2023ซึ่งคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปของโคโก้กอล์ฟคือริบาคิน่า
1: ค
0: ือหนึ่งของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานสุดยอดเหมือนกัน
1: ใช่นะคะก็เท่ากับว่าในรอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวใน US Open เนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ4นี่เข้ารอบรองกันหมดเลยนะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกันบ้างนะครับมีการแข่งขันที่จีนรายการ WTT Champion มาเก๊านะครับก็แข่งที่ประเทศจีนที่โดมมาเก๊านะครับนี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
1: ก็ทรูมอริการ์ดนะคะนักเทเบิลเทนนิสมือวางอันดับ3จากสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกม2024โชว์ความแข็งแกร่งค่ะเป็นฝ่ายตามหลัง0ต่อ2เกมแต่ว่าพลิกกลับมาเอาชนะแพทริกฟานซิสกาจากเยอรมนีไปได้3ต่อ2เกมในที่สุดนะคะก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซิมงโกซี่จากฝรั่งเศสกับโทงามิซุนซูเกะจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันฮาน่าโกด้าดาวรุ่งวัย18ปีจากอียิปต์นะครับสร้างผลงานน่าประทับใจเอาชนะบรูน่าทาคาฮาชิจากบราซิลชนะไป3ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกันจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างนีน่ามิเชลฮามจากเยอรมนีหรือไม่ก็เฉินซิงถงมืออันดับ5จากจีนครับ
1: ค่ะจากเทเบิลเทนนิสนะคะไปดูกันที่จักรยานลาวิโอต้าอาร์เอสปัญญากันบ้างนะคะปรากฏว่าแมทธิวเบรนเดนคว้าแชมป์2สเตทติดต่อกันค่ะ
0: ครับ
1: ี่เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาเวต้าอาร์เอสปัญญาที่ประเทศสเปนนะคะเข้าสู่ช่วง5สเตจสุดท้ายแล้วสำหรับสเตจที่17ระยะทาง185กิโลเมตรจากดอสแอมานาสไปยังเมืองเซบีย่านะคะปรากฏว่าแมทธิวแบรนเดนนักปั่นดาวรุ่งวัย21ปีจากวิทมาลิสบายยังคงสร้างผลงานร้อนแรงในการประเดิมศึกการสแลมทัวร์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้4ชั่วโมง7นาที15วินาทีคว้าแชมป์2สเตจติดต่อกันนะคะหลังจากเพิ่งจะคว้าแชมป์สเตจที่16และเป็นการคว้าแชมป์5จาก17สเตจที่แข่งขันผ่านไปด้วยนะคะ
0: ส่วนอันดับ2เป็นของจอร์ดี้บียูสจากทีมเรดบูโบราฮันโกเฮตามหลังอยู่6วินาทีอันดับ3เป็นแมกนุสคอร์ดจากทีมบูโน่เอ็กซ์โมบิลิตี้นะครับเวลาตามหลัง10วินาทีอันดับเวลารวมยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเอนริกมาสจากทีมโมวิสต้ายังคงครองผู้นำอยู่ทำเวลาสะสมอยู่ที่60ชั่วโมง9นาที44วินาทีนำหน้าเฟลิกซ์กาวอันดับ2อยู่2นาที6วินาทีส่วนฟิโมสโลกริสอันดับ3นะครับตามหลังผู้นำอยู่2นาที10วินาทีสเตจที่18จะแข่งวันนี้นะครับทามทริอัลประเภทบุคคลระยะทาง32กิโลเมตรจากเอลปวยโตเดอซันต้ามาเรียไปยังเคเลสเดล่าฟอนเตราก็ถือว่าเป็น1สเตจสำคัญที่มีผลต่อการชิงตำแหน่งผู้นำเวลารวมเลย
1: ค่ะมาดูผลงานของทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะคะเมื่อวานนี้เก็บชัยชนะเหนือชัยนิทไทเปไปแบบสนุกสุดมันเลยค่ะ3ต่อ2เซตนะคะก็การันตีนะคะในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
0: เหนื่อยแล้วนะ
1: เหนื่อย
0: เกาหลีใต้ก็5เซตนะ
1: ค่ะนึกว่าจะสบายๆในการเจอกับชัยนิทไทเปแต่ปรากฏว่าไม่นะคะชัยนิทไทเปก็มาแบบสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะนี่เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายของสาย4นะคะทีมวอลเลย์บอลชายไทยค่ะปัจจุบันเนี่ยมือ47ของโลกแล้วนะคะก็เจอกับชัยนิทไทเปนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มไทยช่วยกันเล่นค่ะได้เซตแรกไปก่อน25ต่อ23แต่ว่า2เซตถัดมาโดนชนิดไทเปแซงนำนะคะนำไป เราแพ้ไป22ต่อ25 23ต่อ25เซตที่4กลับมาได้นะคะชนะ25ต่อ22แล้วก็เซตสุดท้ายนะคะเราเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึกเลยค่ะ15ต่อ10นะคะก็หนุ่มไทยนะคะเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชัยชนะทั้ง3นัดนะคะมี7คะแนนเป็นแชมป์กลุ่ม4ค่ะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ เราจบอันดับที่3ของตารางคะแนนทั้งหมดนะคะก็จะไปเจออันดับที่6ก็คือออสเตรเลียเมื่อทีมอันดับที่42ของโลกนะคะก็วันนี้แข่งวันนี้เลยนะคะเวลา 13:30 นาทีนี่เป็นนัดสำคัญมากๆในรอบ8ทีมสุดท้ายหากสามารถล้มออสเตรเลียได้เราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะสนุกแน่ๆเลยนะคะ
0: ระดับโลกตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะ
1: ใช่นะคะ
0: สู้กันสนุกนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะครับวงการกอล์ฟเนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าลีฟกอล์ฟมีหนี้สินค้างเงินนักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,480 ล้านบาทโดยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองการล้มละลายระบุวัตถุประสงค์เพื่อรักษาธุรกิจของบริษัทเอาไว้ในระหว่างการปรับโครงสร้างขององค์กรหลังจากที่กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียนะครับได้ถอนเงินสนับสนุนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลย
1: ก็มีเจ้าหนี้หลายรายเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักกอล์ฟชั้นนำนะคือจริงๆเนี่ยคือเปิดลิฟต์กอล์ฟมาแรกๆเนี่ยพวกเราฮือฮากันมากเพราะว่าเงินรางวัลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็สำหรับกอล์ฟ PGA เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผูกขาดแล้วก็ต้องมีการแบบใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อดึงนักกอล์ฟชื่อดังมาเล่นนะคะแต่ว่าพอใช้เงินเยอะเกินไปก็เลยเกิดการเป็นหนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็มีอย่างจอห์นรามอย่างเงี้ยนะคะแชมป์2เมเจอร์ยอดเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีบริสันเดอแชมโบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโปรมือกอล์ฟชื่อดังอีกหลายคนแคมเมรอนสมิธไทแลนด์ฮัตตันบรูคเคปก้าด้วยนะคะก็เลยรวมเป็นเงินเนี่ยถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ครับเอกสารของทางศาลได้ระบุว่าลิฟกอล์ฟประมูลมูลค่าทรัพย์สินของตนไว้ที่100ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะมีหนี้สินอยู่ระหว่าง500ล้านถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลิฟกอล์ฟมีแผนที่จะเปิดตัวลีกใหม่ต้นปีหน้าโดยกระบวนการขอคุ้มครองการล้มละลายนี้นะครับจะช่วยให้บริษัทสามารถเริ่มหารือกับนักกอล์ฟเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในอนาคต
1: ค่ะก็นับตั้งแต่การเปิดตัวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปี2021ที่ผ่านมานะคะกองทุน PIF ของซาอุดีอาระเบียทุ่มเงินไปแล้วกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดนักกอล์ฟแถวหน้าด้วยสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วเงินรางวัลที่สูงเลี่ยวอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
0: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานครนะครับประจำปีก็ประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เข้าร่วมงานด้วยนะถือว่าเป็นงานใหญ
1: ่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็น้ำใจนักกีฬาก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ครับส่วนตอนนี้ที่นาโกย่ามีข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: ใช่นะคะก็ในส่วนของที่พักนักกีฬาเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็เตรียมเอาไว้หมดแล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเอเชียนเกมค่ะ19กันยายนนี้ถึง4ตุลาคมนี้นะคะที่จะเริ่มมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็มีหลายชนิดกีฬาที่แข่งก่อนด้วย
2: ค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพวิดีโอไทม์แลปส์นะครับที่ถ่ายดอกบัวหลากสีค่อยๆเบ่งบานสะพรั่งงดงามยามฤดูใบไม้ร่วงกลางสระบัวในเมืองจีอันมณฑลจีหลินของจีครับ
3: เวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

คล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่ความพยายามหาแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าออกจากป่าเข้าไปหากินใกล้ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอแม่เปิลอุทยานแห่งชาติแม่วงและผืนป่าห้วยขาแข้งหนึ่งในวิธีที่ถูกนำไปใช้ก็คืออุปกรณ์เตือนภัยส่งเสียงแจ้งเตือนเพื่อลดการจัดเวรเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบางสักหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่วงผู้นำชุมชนและมูลที่สืบนาคเสถียรช่วยกันติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนหรืออุปกรณ์เตือนภัยที่ส่งเสียงดังเพื่อใช้แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตามจุดต่างๆในพื้นที่หมู่ที่12บ้านปางสักตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวม15จุดครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบช้างป่าเข้าออกเป็นประจำหลังพบช้างออกจากพื้นที่ป่าเข้าไปหากินใกล้ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายกับผลผลิตของชาวบ้านนะครับอย่างเช่นอ้อยข้าวและมันสำปะหลังชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช้างป่าที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนมีประมาณครั้งละ 2-3 ตัวครับมันออกมาหากินในช่วงเย็นและเริ่มเข้ามาใกล้พื้นที่หมู่บ้านมากขึ้นเมื่อชาวบ้านพยายามเข้าไปผลักดันช้างก็จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นทำให้การเฝ้าระวังและผลักดันเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่ช้างป่าบางตัวเริ่มไม่หวาดกลัวกับเสียงประทัดครับต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องส่งสัญญาณไซเรนเพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่การเกษตรตามจุดที่พบช้างป่าเข้าไปหากินและเดินผ่านบ่อยครั้งอุปกรณ์เหล่านี้คุณผู้ชมครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งเตือนและส่งเสียงเพื่อผลักดันช้างออกจากพื้นที่นะครับเมื่อพบช้างเข้าไปบริเวณจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์มีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและลดความจำเป็นที่ชาวบ้านต้องออกไปเฝ้าระวังหรือผลักดันช้างป่าด้วยตนเองซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าครับ
1: ในหมู่12เรานะครับติดไป15ตัวนะครับก็แต่ในพื้นที่นอกหมู่บ้านของเราครับ
2: ช่วงนี้ช้างเยอะไหม
1: โอ้ช่วงนี้นะครับการลงของช้างป่าเนี่ยลงเกือบทุกคืนนะครับเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้ววันนี้เรามาติดเครื่องส่งสัญญาณไปไซเรนจุดนี้นะครับแล้วก็อีกหลายจุดที่เราจะไปต้องไม่ติดอีกนะครับ
2: ไฟเลนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก่อนที่เราจะมาติดนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้นะครับการเฝ้าระวังสัตว์ป่าที่ออกมาเราใช้กำลังคนตรวจตากันทั้งคืนในยามที่มีสัตว์ป่าออก

0: มานอกพื้นที่ทีนี้ได้ความได้การรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับเรามาติดไว้จุดที่สัตว์ป่าออกนะครับในเวลากลางคืนเมื่อสัตว์ป่าออกเนี่ยเราจะไม่ต้องมาเดินเฝ้านะครับเราไม่ต้องมาลาดตระเวนนะครับเราได้มีเวลาพักผ่อนในเมื่อเวลามีสัตว์ป่าโดนเครื่องส่งสัญญาณเราก็จะส่งเสียงไปให้กับเราได้ยินนะครับเราก็ถึงออกมาผ่านด่านช้างป่าให้ขับเข้ามาไปนะครับ
1: คุณผู้ชมครับพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงพื้นที่รอยต่อกับพื้นป่าด้านเทือกเขาห้วยขาแข้งประสบปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับส่งผลในพืชผลทางการเกษตรเสียหายในบางช่วงเนี่ยชาวบ้านต้องจัดเวรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันช้างเข้าพื้นที่การติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนครั้งนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเขาก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเฝ้าระวังและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อชาวบ้านสามารถทำอาชีพการเกษตรได้ปลอดภัยมากขึ้นครับไปดูที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตัวนี้มันเดินออกจากแนวป่าเข้าไปหากินในย่านชุมชนบริเวณกิโลเมตรที่18ถนนธนรัตน์ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับระหว่างที่มันเดินผ่านบริเวณร้านอาหารและร้านหมูกระทะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ประชาชนด้วยนะครับป้องกันไม่ให้รถยนต์เข้าใกล้และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อประชาชนและตัวช้างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าช้างป่าตัวนี้รู้จักกันในชื่อเจ้าเบี่ยงเล็กครับเป็นช้างป่าที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาใหญ่ตำบลหมูสีรู้จักกันดีครับและมีฉายาที่ชาวบ้านตั้งให้หลายชื่อนะครับเช่นพญาเทครัวพรายโจ๊กและเบี่ยงเล็กเนื่องจากมันมีพฤติกรรมออกจากพื้นที่ป่าไปหากินตามร้านอาหารและพื้นที่ชุมชนอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนครับ

ขอบคุณภาพจากเพจ Facebook ที่นี่เขาใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ครับให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบช้างป่าไม่ควรเข้าใกล้ไม่ถ่ายภาพในระยะประชิดหรือพยายามไล่ต้อนครับควรเว้นระยะห่างและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งคนและช้างครับ

0: ผู้ชมครับกรมการท่องเที่ยวพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประจนภัยนะครับในเส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูเน้นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำติดตามจากรายงานครับ
1: ได้พบกัน
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10ไมล์แอดเวนเจอร์เวิร์คฮาร์ดเพลสมาร์ทเส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไมล์ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: ไปดูทางภาคใต้กันบ้างครับที่สตูลคุณผู้ชมครับพาไปรู้จักเขาบอกคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอควนโดจังหวัดสตูลนะครับทางจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยควบคู่กับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับกิจกรรมปีนผาโรยตัวพิชิตเขาบอกคะที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดจังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมขับรถ ATV และพายเรือคายักด้วยนะครับที่อ่างเก็บน้ำวังตะหงาท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสนุกและความท้าทายทั้งหมดนี้ครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลบอกว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นการเปลี่ยนทรัพยากรภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้จริงครับจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาบอกคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชมวิวเมืองควนโดนและทะเลหมอกท่ามกลางธรรมชาติและพันไม้ที่หาชมได้ยากครับ
6: ขอบอกคะนะครับมีชื่อเสียงมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปนะครับจะบนภูเขาเนี่ยจะเห็นในส่วนของอำเภอควนโดนแล้วก็ทะเลหมอกที่สวยงามนะครับเราไม่ต้องไปที่ภาคเหนือสามารถที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของขอบอกคะได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมในวันนี้เรียกว่าดีโฮปดีโฮปเนี่ยต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านทางอเช่นวันนี้เองนะครับเราก็ร่วมกับทางนักไปปีนเขานะครับคุณโฟกนะครับทีมานทั้งหมดนะครับมาให้สัมผัสนะครับโดยเฉพาะแอดเวนเจอร์นะครับอันนี้ในส่วนของการปีนเขาหน้าผาของเราสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะขึ้นไปที่ขอบอกคะที่ยอดนะครับเราจะเห็นสัมผัสนะครับเมื่อเช้าเนี้ยผมขึ้นมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับสัมผัสบรรยากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามโดยเฉพาะธรรมชาติที่สร้างสรรค์
0: ส่วนจุดชมวิวเขาบอกคะบ้านทางออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีเวลาเปิดให้ขึ้นชมนะครับเขาเปิดช่วงเช้าตั้งแต่ตี5ไปจนถึง8โมงครึ่งครับคุณผู้ชมและช่วงเย็นตั้งแต่6โมงเย็นถึงและช่วงเย็นตั้งแต่4โมงเย็นนะครับถึง5โมงครึ่งหยุดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับไปเที่ยวกันได้นะครับเขาบอกคะอยู่ที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยภาพรวมการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนหลายจังหวัดทั้งร้านค้าและประชาชนที่ร่วมโครงการอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อนะครับเพราะเขามองว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือค่าครองชีพและกระตุ้นยอดขายได้ครับที่ตลาดในตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมามีประชาชนออกมาซื้อของกันอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยเนี่ยเขาสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนครับเช่นพ่อค้าร้านผักสดที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยบอกว่าช่วงแรกของโครงการเห็นผลอย่างชัดเจนครับลูกค้าเพิ่มขึ้นและทางร้านมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นด้วยนะครับหากโครงการสิ้นสุดลงอยากให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาหรือว่าออกมาตรการในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเห็นผลได้อย่างชัดเจนไปดูที่จังหวัดยะลากันบ้างครับที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาบรรยากาศการใช้จ่ายคึกคักเช่นกันครับประชาชนออกไปเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็มีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมผู้ค้าบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยกระตุ้นยอดขายและเพิ่มเงินหมุนเวียนในตลาดได้ดีครับโดยเฉพาะร้านอาหารพื้นถิ่นข้าวแกงและอาหารสำเร็จรูปอยากให้มีมาตรการนี้ต่อเนื่องครับไปฟังชาวยะลาครับ
7: 3เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีมากเข้าโคแอปลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากโครงการแบบดีหนูว่าดีนะอยากให้มีต่อเนื่องเลยค่ะแบ่งเบาภาระลูกค้าได
8: ้สิ้นสุดเดือนนี้แล้วเป็นไปได้อยากได้ให้ท่านนายกอนุมัติต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วยประชาชนไปหน่อย
9: เดือนที่4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเสื้อผ้าบ้างค่ะเป็นบางครั้งใช่ค่ะใช้หมดค่ะใช่หมดอยากให้มีต่อนะคะเชียร์นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็อย่างน้อยเดือนละพันมันก็ดีแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมครับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายของโครงการประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิ์ซื้อของใช้ของกินกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับร้านอาหารต่างๆก็คึกคักนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นบางร้านเนี่ยบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70เลยนะครับผู้ค้าบอกว่าโครงการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้ดีครับลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นมาตรการที่ช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความคึกคักด้วยไปฟังชาวขอนแก่นครับ
10: ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆครับผม
11: ก็อะไร
10: ยอดขายมันจะได้ดีครับผมมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ครับ
11: เหม
10: ือ
11: นว
10: ่
11: าลูกค้าจะต้องซื้อจะซื้อง่ายขึ้นเนาะ
10: ใช่ครับใช่ครับจากที่คนซื้อน้อยๆเขาก็เพิ่ม
11: ปริมาณ
10: ใช่ครับใช่ครับ
11: จากปกติซื้อกี่ไม้เข้าไปกี่ไม้
10: เหมือนปกติคนที่เขาเคยซื้อ20 30บาทเงี้ยใช่มั้ยเขาก็จะมาซื้อเป็น60บาท50บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี
12: ้ก็อยากให้ต่ออยู่ค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดนิดนึงแล้วก็ได้ค่าข้าวค่าแป๊บค่าสบู่ทุกอย่าง
0: ขณะที่ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ที่ขอนแก่นเขาก็มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพได้จริงครับสามารถนำไปซื้ออาหาร

0: ของใช้จำเป็นและต้องการอยากเห็นอยากให้รัฐบาลเนี่ยต่ออายุโครงการออกไปอีกนะครับพร้อมกับเพิ่มวงเงินด้วยเนื่องจากราคาสินค้ายังอยู่ในระดับสูงและเสนอให้เปิดใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งวันครับไปฟังเสียงสะท้อนบางส่วนครับ
1: ก็ดีค่ะช่วยประหยัดไปครึ่งนึงเลยค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราเอาไปใช้อะไรบ้าง
1: ก็ซื้อข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับโครงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
2: คือเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเราคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลต่อไหม
1: ต่อค่ะ
2: ต่ออีกเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเงินมันเพียงพอไหม
1: ต่อไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อย
1: ๆต่อไปเรื่อยๆค่ะ
3: คนไม่มีลูก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ใช้เยอะค่ะมันก็ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับพวงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
4: อยากให้เพิ่มค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนไม่พอสำหรับ 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ได้มา
2: ส่วนใหญ่ที่เราเอาไปใช้จ่ายเราไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
4: การกินค่ะส่วนใหญ่แบบ3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็ยังไม่พอสำหรับ200ในแต่ละวันใช่
5: จะหมดแล้วเน
4: ี่
5: ยส
4: ิ้
5: นเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลยังไงอ
4: ยากให้ต่อเพิ่มค่ะ
2: เพิ่มอีกเท่าไหร
4: ่เพิ่มอีกสักอาจจะเปลี่ยนจาก 1,000 เป็นเดือนละ 1,500 อย่างนี้ 2,000 ใช่
0: คุณผู้ชมครับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 1,000 ตัวอย่างนะครับพบว่าประชาชนร้อยละ63มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ในระดับมากถึงมากที่สุดครับส่วนร้อยละ24พึงพอใจปานกลางและร้อยละ11พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจครับขณะที่ภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จากข้อมูลณวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับมีประชาชนได้รับสิทธิ์เนี่ยกว่า26ล้านคนครับและมีร้านค้ารายย่อยที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการกว่า1,190,000 คนทั่วประเทศครับสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมสูงกว่า 138,000 ล้านบาทโดยสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะครับในเวลา 23:00 น.หรือ 17:00 น.ครับ

ผู้ชมครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแสดงโขนเพื่อส่งเสริมเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ศิลปะการแสดงปลูกฝังความภูมิพึงความภาคภูมิใจในมรดกของวัฒนธรรมไทยครับ

นี่เป็นส่วนหนึ่งครับของการแสดงโขนภายในงานโขนมอดินแดงที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้แนวคิดมรดกแห่งโขนการแสดงเพื่อน้อมรำลึกโดยคนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์โขนอย่างใกล้ชิดครับมีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษารวมถึงคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนร่วมชมการแสดงโขนในปีนี้ได้นำเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระนารายณ์อวตารมาถ่ายทอดเรื่องราวและความสวยงามครับโดยมีนักแสดงกว่า500ชีวิตร่วมแสดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งหวังให้โขนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมความอดทนความรับผิดชอบความสามัคคีและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เป็นทั้งผู้เรียนรู้ผู้ปฏิบัติผู้สืบทอดรักษาและภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับ

และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์คุณดำเกรียงลาไปก่อนครับสวัสดี

0: ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารเจริญ
1: มงคล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆไปกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะคะอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐแล้วก็เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศกับพี่น้องเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะวันนี้เช้าๆวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะบอกเลยค่ะว่าโรคนี้นะคะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้แต่ว่าก็มีอันตรายเช่นเดียวกันแล้วก็วันที่28กันยายน2569นี้นะคะจะเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดงานวันโรคพิษสุนัขบ้าโลกกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับพี่ณัฐนะคะณัฐพรรัตนศิลปินและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรพร้อมแขกรับเชิญทั้ง2ท่านของเราในวันนี้นะคะแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคค่ะและอีกท่านนึงนะคะนายสัตวแพทย์วีรพงษ์ธนพงษ์ธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ค่ะอยู่กับเราในรายการวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ทั้งสองท่านด้วยแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐด้วยนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ให้กับท่านผู้ชมค่ะว่าวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกพูดถึงโรคพิษสุนัขบ้ากันก่อนดีกว่าค่ะว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าโรคพิษสุนัขบ้าอาจจะไกลตัวเราไปสักนิดนึงเพราะว่าบางหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นอันตรายมั้งหรืออาจจะไม่รู้จักโรคนี้ดีพอนะคะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าถึงโรคนี้สักนิดนึงค่ะว่าโรคนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
2: คือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคะเป็นเหมือนกับโรคสมองอักเสบชนิดนึงฮะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเรบีไวรัสซึ่งไวรัสตัวนี้นะคะจะมาจากน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะซึ่งเราอาจจะสามารถไปรับเชื้อได้โดยที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วนหมายถึงสัตว์ที่มีเชื้อนี้นะคะทีนี้ความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือว่าถ้าเป็นและมีสมองอักเสบอะค่ะอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมากอาจจะ เกือบถึงร้อยละร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สัตว์ที่เป็นตัวที่นำนะคะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ตามข้อมูลของประเทศไทยนะคะก็จะมาจากสุนัขนะคะแล้วก็แมวนะคะเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เป็นสุนัขแต่จะเป็นสุนัขที่น้องอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะจึงเป็นความสำคัญของการที่เวลาเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะเขาเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดคนมากก
0: ็
2: คือเราต้องดูแลเขาอย่างดีนะคะในเรื่องของพาเขาไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันของคนนะคะถ้าเกิดว่าเราถูกสุนัขกัดนะคะมันก็จะมีมาตรการนะคะในการป้องกันนะคะเพราะว่าโรคนี้แท้จริงแล้วป้องกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราชะล่าใจแล้วเลยไม่ได้ป้องกันก็สามารถที่จะมีการเสียชีวิตได้เกือบจะร้อยละร้อยอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ที่สำคัญคือปีนี้ดูเหมือนสถิติจะสูงขึ้นนิดนึงกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงค่อยมาลงรายละเอียดกันก็ได้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์เดี๋ยวเราจะมาแบ่งพาร์ทกันดีกว่าแล้วมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในคนกันบ้างดีกว่าคุณหมอถ้าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในคน
2: จริงๆอาจจะต้องกล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าอาจจะเป็นโรคประจำถิ่นก็ได้นะคะอาจารย
3: ์
2: คิดว่าคือจริงๆก็มีในประเทศไทยคือไม่ใช่

0: เฉพาะในประเทศไทยค่ะในโซนเอเชียก็มีรายงานหรือจริงๆในต่างประเทศก็มีแต่อย่างต่างประเทศก็อาจจะเป็นสัตว์อย่างอื่นอย่างค้างคาวคือพูดง่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะคะสามารถที่จะนำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะทีนี้เอาข้อมูลของประเทศไทยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วสำหรับในคนเองเราอย่างสมมติเรามองข้อมูลย้อนหลัง10ปีเราจะมีผู้ป่วยเนี่ยสูงสุดเลยประมาณแถว15รายถึง20รายในปี2561และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆลดลงถ้าเกิดมาตรการการป้องกันในสัตว์ที่ดีเพราะจริงๆต้องบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะต้นตอเนี่ยมาจากที่ในสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมการให้วัคซีนป้องกันในน้องหมาน้องแมวได้ดีนะคะทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อจากคนที่ในช่วงปีหลังจาก2561เนี่ยค่ะก็คือถ้าจำกันได้คือโควิดมาประมาณแถวๆ2562ถึง2564ช่วงนั้นคนก็ไม่ค่อยจะสัมผัสกันเท่าไหร่ด้วยนะคะไม่ค่อยมีการสัมผัสกันซึ่งทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนเคสจะดูลดลงบวกกับการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการให้วัคซีนในสัตว์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะมีวัคซีนในสัตว์ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์น่าจะลงรายละเอียดแล้วก็แต่พอหลังจากในช่วง 2-3 ปีเนี่ยค่ะเราดูเหมือนเคสเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงค่อยๆไต่ระดับนะคะซึ่งถ้าเราดูในข้อมูลของปีที่แล้วอะค่ะปี2568เรามีผู้ป่วยในคนนะคะที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ7ราย
1: ปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว2568ทั้งปีนะคะ7รายทีนี้ในปีนี้ข้อมูลนะถึงตอนนี้คือประมาณต้นเดือนกันยายนเนี่ยค่ะเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว10รายคือพูดง่ายยังไม่จบปีแต่เกินของปีที่แล้วแล้วถูกต้องค่ะซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวจำนวนสัตว์ที่ติดเชื้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นที่เดี๋ยวอาจารย์น่าจะลงรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นโรคที่เราต้องมาติดตามใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วในระดับโลกเลยเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเราไม่ควรจะมีผู้ที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นศูนย์เลยนะคะภายในปี2030ก็คืออีกประมาณ 3-4 ปีถัดจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันที่จะทั้งภาคในสัตว์แล้วก็ในคนนะคะดูแลเพื่อที่จะป้องกันให้ทุกคนปลอดภัยทั้งสัตว์และคนค่ะ
2: ครับแล้วทางด้านอาจารย์ครับมี
1: ในเรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
3: ครับขออนุญาตก่อนจะถึงพูดถึงประเทศไทยขอพูดถึงในระดับโลกก่อนนะเพราะว่าทั้งโลกเขาให้ความสำคัญนะก็จริงๆแล้วมีมากกว่า150ประเทศนะที่มีโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือในทวีปอื่นๆเนาะอย่างเช่นแอฟริกาอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ป่าเป็นพาหะนะครับสัตว์ป่าเป็นพาหะแต่ในโซนแอฟริกาแล้วก็เอเชียบ้านเราเนี่ยสุนัขจะเป็นพาหะที่สำคัญนะครับก็ทำใหการป้องกันก็จะต้องมาเน้นในเรื่องของสุนัขนะครับในเรื่องของสัตว์ที่เราเลี้ยงทีนี้ลงมาถึงสถานการณ์ประเทศไทยเนาะสถานการณ์ประเทศไทยถ้าไล่มาตั้งแต่อดีตมานี้ก็โอ้โหเรามีคนเสียชีวิตเป็นร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงย้อนหลังคือความร่วมมือที่ทำกันมาเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับจนกระทั่งถ้านับย้อนหลังประมาณ5ปีเนี่ยเราจะพบว่าเคสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก200ถึง300รายต่อปีนะครับต่อปีทีนี้ลองมาดูพื้นที่นะครับเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังเป็นพิเศษในอดีตมันก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองเนาะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่เสี่ยงสมัยโบราณเนา
1: ะ
3: แล้วก็มันค่อยๆเปลี่ยนไปนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับภาคอีสานเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการระบาดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกนะบางพื้นที่บางจังหวัดแล้วก็มีภาคใต้นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เนาะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของภาคแล้วเราจะต้องระวังยังไงทีนี้ในเรื่องของสัตว์นะครับในเรื่องของสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือสุนัขเนา
1: ะ
3: คือแถวโซนบ้านเราเนี่ยมากกว่า 90% จะเป็นสุนัขที่เป็นพิษสุนัขบ้าแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับเป็นทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของด้วยนะครับอย่าคิดว่าสุนัขที่เป็นเนี่ยจะเป็นเฉพาะไม่มีเจ้าของนะฮะสุนัขมีเจ้าของก็สามารถเป็นพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าไม่ได้วัคซีนนะคะ
3: ถูกต้องครับทั้ง2กลุ่มที่เป็นสุนัขมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของคือสุนัขที่ไม่ได้ทำวัคซีนหรือทำวัคซีนแต่ไม่ไล่บูสเตอร์อันนี้ก็สำคัญ
1: มันหมายถึงยังไง
3: บูสเตอร์หมายความว่าทุกปีคุณจะต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวแล้วป้องกันได้ตลอดชีวิตอันนี้ความเข้าใจผิดนะครับรวมถึงการที่ได้สุนัขมาใหม่เนี่ย จะต้องฉีดวัคซีนซ้ำอีก1เข็มไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวนะครับ

0: มมุติว่าเราได้มาเรารอเรามีช่วงรณรงค์ใช่มั้ยครับเราก็ฉีดครั้งนึงแล้วก็รอปีหน้าซึ่งอันเนี้ยจะมีปัญหาเพราะว่าฉีดครั้งแรกในลูกสุนัขเนี่ยภูมิมันจะไปตกที่ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีภูมิที่จะป้องกันโรคได้นั่นทำไมทำให้กลุ่มสุนัขที่เป็นกลุ่มสุนัขเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงถึงแม้จะฉีดวัคซีนเข็มเดียวเนี่ยจะไม่พอครับจะต้องมีการบูสเตอร์อีกครั้งนึงในสัก1เดือนหลังจากนั้น
1: ทุกๆปีก็ต้องมีการฉีดวัคซีน
0: ถูกต้องครับวัคซีนสำคัญมากครับ
2: แต่ก็คือทั้งคนและสัตว์เลยไหมคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ
0: ถ้าสัตว์นี้จะต้องฉีดเป็นประจำในการป้องกันเนาะในเชิงป้องกันแต่ในคนเดี๋ยวท่านอาจารย์อาจจะเสริมตรงนี้ครับ
2: คนละค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะโอเคค่ะคือมีความแตกต่างกันระหว่างวัคซีนในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะอย่างในสัตว์นี้น้องหมาน้องแมวควรจะต้องรับวัคซีนทุกปีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
3: เพื่อเป็นการบูสเตอร์นะคะอาจจะมองแนวๆเหมือนถ้าในคนที่เราต้องพาน้องน้อยไปรับวัคซีนตอน2เดือน4เดือน6เดือนมันจะเป็นสม่ำเสมอเป็นตารางอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านในคนเนี่ยนะคะจะมีการฉีดวัคซีนเขาเรียกว่าเฉพาะเหตุการณ์ค่ะคือจะมีการฉีดแบบที่ว่าก่อนสัมผัสโรคกับหลังสัมผัสโรคอันที่หลายๆท่านจะคุ้นเคยจะเป็นในเรื่องของวัคซีนหลังสัมผัสโรค
2: พอโดนกัดโดนขวดอะไร
3: โดนกัดโดนขวดแล้วก็จะไปรับวัคซีนนะคะซึ่งการรับวัคซีนเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ซึ่งคุณหมอจะพิจารณาจากประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนหรือไม่นะคะลักษณะของแผลที่ถูกกัดมีความรุนแรงขนาดไหนมันจะมีการแยกชนิดของแผลค่ะซึ่งมันก็จะมีการให้วัคซีนซึ่งการให้วัคซีนนะคะจะมีทั้งการให้วัคซีนถ้าแผลที่รุนแรงจะมีการให้เขาเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินด้วยณวันแรกแล้วหลังจากนั้นอันนี้ข้อที่สำคัญมากๆคือจะต้องมีการนัดทยอยฉีดนะคะอาจจะประมาณ4-5ครั้งอันนี้คือสูตรในการฉีดจะมีความแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับว่าฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าในผิวหนังแต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อหลังจากสัมผัสโรคแล้วนะคะหลังจากโดนสุนัขกัดปุ๊บการเข้าไปรับวัคซีนหลังสัมผัสโรคเนี่ยค่ะเบื้องต้นก่อนคือเราต้องทำความสะอาดแผลอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอาจจะละเลยนะคะเพราะว่าเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจะเข้าทางแผลที่ถูกกัดมันจะไปตามเส้นประสาทแล้วก็ไปสู่สมองนะคะเพราะฉะนั้นระยะฟักตัวค่ะหลังจากถูกกัดกว่าจะแสดงอาการนะคะข้อมูลของประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะประมาณที่แถวๆ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็จะมีได้นานเป็นเกือบปีเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะก็คือต้องรีบไปแต่ว่าก่อนที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องล้างแผลนะคะด้วยน้ำและสบู่นานประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพื่อที่ให้สะอาดจริงๆแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะอาจจะเป็นเบต้าดีนโควิดีนพวกนี้ได้แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาเรื่องของการรับวัคซีนและเมื่อแพทย์ให้รับวัคซีนเนี่ยนะคะก็จะมีใบคุณหมอจะมีใบให้เป็นกำหนดนัดนะคะขอให้เก็บใบนัดนี้ไว้แล้วรับวัคซีนให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ต้องได้รับวัคซีนเร็วนะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเองได้กำหนดเลยว่าครั้งแรกเลยที่ไปรับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะได้แต่วัคซีนหรือต้องได้ตัวอิมมูโนโกลบูลินจะฟรีเพราะถือว่าเป็นฉุกเฉิน
2: ค่ะ
3: เป็นฉุกเฉินเพราะเป็นการป้องกันการเสียชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่ามันป้องกันได้ด้วยวัคซีนจริงๆอันนี้หมายถึงหลังสัมผัสโรคนะคะส่วนในกรณีที่การให้วัคซีนป้องกันก่อนสัมผัสโรคนะคะก่อนสัมผัสโรคนี้ก็จะให้ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเขามีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างต่อเนื่องเช่นสัตวแพทย์ค่ะผู้ที่ทำงานในห้องแลบนะคะหรือบางทีเด็กๆอะค่ะจะชอบไปแย่สุนัขเพราะฉะนั้นจะมีโดยไอเดียเหมือนกันว่าถ้าน้องๆที่ชอบเล่นกับสุนัขหรือว่าอยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขเยอะสามารถพาน้องๆเข้าไปรับเขาเรียกว่ารับวัคซีนก่อนสัมผัสโรคหรือ pre exposure prophylaxis นะคะซึ่งในกรณีก็จะจำนวนเข็มน้อยหน่อยอาจจะประมาณ2หรือ3เข็มขึ้นอยู่กับเรจิเมนที่ฉีดเหมือนกันแต่สามารถปรึกษากุมารแพทย์หรือแพทย์ได้ค่ะว่าอยากจะสนใจพาน้องรับวัคซีนนะคะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของ pre-exposure กับ post-exposure prophylaxis ซึ่งต้องเรียนให้ทราบอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วว่าปีนี้คือในส่วนของภาคคนเนี่ยค่ะที่เราเสียชีวิต10รายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ได้รับวัคซีนนะคะไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเหตุผลมีหลายรูปแบบเหตุผลอันแรกในเรื่องของความไม่รู้ด้วยนะอาจจะยังไม่ทราบว่าเห็นว่าเป็นแผลเล็ก
2: นิดเดียว
3: เป็นลูกสุนัขข่วนนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะถึงเป็นแผลเล็กหรือเป็นลูกสุนัขก็สามารถที่จะนำเชื้อตัวไวรัสตัวเรื่องของพิษสุนัขบ้าได้และโรคพิษสุนัขบ้าเดิมจะมีความเชื่อว่าเกิดในหน้าร้อนซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันจะเกิดได้
2: ทุกฤดูกาล
3: ใช่ค่ะอย่างมิถุนากรกฎาคมนี้เรายังมี

0: ีเคสสมมุติฝนตกแล้วเนาะแล้วยังมีเคสของโรคพิษสุนัขบ้าที่เสียชีวิตรายงานเข้ามาประมาณเดือนละ 1-2 รายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะที่จะต้องมีความตระหนักตรงนี้นะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็การรับวัคซีนเข็มแรกเมื่อถูกสุนัขกัดข่วนหรือโดนน้องแมวกัดหรือข่วนอันนี้ถือเป็นฉุกเฉินนะคะให้รีบเข้าพบแพทย์ในสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะเพื่อรับวัคซีนค่ะ
1: ครับและถ้าสำหรับในปีนี้ครับที่วันรณรงค์ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าโรคเนี่ยครับวันที่28กันยายนเนี่ยซึ่งในปีนี้เนี่ยปีธีมว่า Stronger Together นะครับในธีมนี้มีความสำคัญและมีความพิเศษอย่างไรครับ
2: ครับขออนุญาตตอบแล้วกันเพราะว่ากรมบริษัทเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับ
0: คร
2: ับก็ที่มาของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคก่อนนะครับก็คือจริงๆมันเริ่มเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับโดยกลุ่มนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกนะเขารวมตัวกันแล้วก็สร้างเป็นองค์กรเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้านะเขาเรียก Alliance for Rabies Control นะฮะเขาก็คิดว่าเออมันควรจะต้องมีวันมีช่วงในการตั้งขึ้นมาสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขก็ตั้งวันที่28กันยายนของทุกปีนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ในเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีอยู่6หน่วยงานหลักที่ผัดกันเป็นเจ้าภาพนะครับอย่างได้แต่กรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สถานสัตวแพทย์นะครับสภากาชาดไทยแล้วก็มีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพใช่ครับ6ที่เป็นเจ้าภาพกันปีนี้แล้วก็ทุกปีเนี่ยองค์กรเนี่ยเขาก็จะตั้งคำขวัญขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งเน้นว่าปีนี้เราจะมุ่งเน้นอะไรนะครับอย่างปีนี้เนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของStronger Together นะครับ Stronger Together เนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมมือกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับมีความร่วมมือกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะต้องกำจัดโรคนี้ให้หมดไปเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานมันจะต้องเข้มแข็งขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งคำขวัญ นี้ขึ้นมานะเพื่อทำงานเพื่อจะเป้าหมายก็คือเพื่อจะกำจัดโรคนี้ให้หมดไปนะครับทีนี้ปีนี้เนี่ยเรากรมศุสัตว์เป็นเจ้าภาพแล้วก็จะจัดขึ้นที่มิราเคิลนะครับโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนะครับในวันที่28กันยายนโดยมีองค์ประธานก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีนะครับก็วันที่28นะครับก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของส่งมอบธงนะครับเพราะว่าจะต้องส่งมอบให้เจ้าภาพต่อไปนะครับน่าจะเป็นคณะสัตวแพทย์มหิดลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทำพื้นที่ปลอดโรคนะประเทศไทยจะมีพื้นที่เกิดโรคพื้นที่ปลอดโรคนะครับเราก็มีการประกวดนะครับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นเนาะระดับอบต.ระดับเทศบาลแล้วก็มาช่วยกันตัดสินนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยกันตัดสินและไอ้การที่เขาจะต้องทำให้ปลอดโรคเนี่ยเขาจะต้องมีกิจกรรมที่ทำงานร่วมกันของเครือข่ายนะครับแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีความยอดเยี่ยมที่สุดแล้วกันเนาะแต่ว่าจริงๆทุกที่ก็ยอดเยี่ยมแล้วก็ในงานวันนี้ก็จะมีการมอบรางวัลนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานได้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเนาะแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ต้องการจะส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์เนาะความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆครับ
1: ครับ
3: แล้วประเด็นสำคัญเลยอย่างที่บอกว่าที่เกิดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นแสดงว่าทั่วทั้งโลกเขาให้ความสำคัญกับโรคนี้มาก
2: ใช่ครับก็จะจัดวันเดียวกันครับ28กันยายนทั่วโลกครับ100มากกว่า150ประเทศทั่วโลก
1: ครับ
3: ค่ะอย่างที่บอกว่ามี6หน่วยงานนะคะที่มาบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพอยากให้ลองพูดถึงการทำงานของแต่ละหน่วยงานค่ะว่าแต่ละหน่วยงานมีการทำงานหรือว่าบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะเอาแบบสั้นๆกันค่ะสรุป
2: ขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวทางให้ทางกรมควบคุมโรคนะครับครับจริงๆ6หน่วยงานเนี่ยเป็นแค่เจ้าภาพในการจัดแต่จริงๆความร่วมมือมีมากกว่านั้นเยอะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นเยอะมากนะครับอย่างเอาอย่างในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์แล้วกันเนาะเราต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงสัตว์ก่อนเนาะการขึ้นทะเบียนการควบคุมประชากรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นจะรับบทบาทนี้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในเรื่องของการควบคุมประชากรนะครับส่วนกรมปศุสัตว์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังโรค นะครับเฝ้าระวังโรคตรวจวินิจฉัยโรคนะครับรวมถึงมีความร่วมมือในการควบคุมประชากรนะครับถ้ามีท้องถิ่นมีการร้องขอมาก็จะเข้าไปร่วมมืออันนี้คือ2หน่วยงานหลักนะครับแล้วก็เรามีภาคการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะช่วยในการพัฒนาวิชาการนวัตกรรมต่างๆแล้วก็เอามาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับรวมถึงเรายังมีท้องเรายังมี NGO เนาะเรายังมีภาคเอกชนนะครับที่มาช่วยอย่างยกตัวอย่างเช่นซอยด็อกเนาะซอยด็อกหรือว่ามีหน่วยงานอื่นๆที่เป็น NGO เนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการควบคุมประชากรเนาะควบคุมประชากรสัตว์ซึ่งเราได้หน่วยงานพวกนี้มาช่วยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญอย่างเช่นกทม.หรือว่าภูเก็ตซึ่งเราสร้างเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพราะนั้นพวกหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับทีนี้ในด้านของอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานอื่นๆอีกมากที่มาช่วยกันแต่ว่าครับอย่างในคนก็จะกรมควบคุมโรคจะคุณหมอจะพูดถึงบทบาท
0: ก็คือในส่วนของในคนแล้วก็รับลูกต่อมาจากที่ว่าในสัตว์ที่ว่ามีการควบคุมนะคะคือในคนโดยกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เราก็ไม่ได้ทำงานอยู่หน่วยงานเดียวนะคะเราก็จะมีการร่วมมือนะคะกับอาจารย์นะคะกับทางโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องของการออกแนวทางค่ะแนวทางในเรื่องของการให้วัคซีนในเรื่องของคือป้องกันหลังสัมผัสโรคและก่อนสัมผัสโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสภากาชาดไทยหรือมหิดลนะคะเหล่านี้ก็คือไกด์ไลน์จะมีการอัปเดตอันนี้มาถึงในคนนะคะนอกจากในเรื่องของแนวทางการรักษาแล้วเนี่ยนะคะการป้องกันแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการตามผู้สัมผัสโรคผู้สัมผัสโรคในที่นี้หมายถึงว่าจะเริ่มต้นจากในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่วยนะคะแล้วก็สัตว์ก็คือจะไปกัดหรือข่วนคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเราก็จะทราบว่ามีคนที่สัมผัสโรคเท่าไหร่และนี่แหละค่ะภาคคนนะคะก็จะมีอสม.นะคะหรือทางสสอ.สสจ.ในพื้นที่และร่วมของหน่วยงานของกรมควบคุมโรคและสาธารณสุขนะคะก็จะไปตามค่ะไปตามคนเหล่านี้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะแล้วก็เพื่อที่จะให้มารับวัคซีนให้ครบเป็น post exposure prophylaxis ซึ่งเราตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องร้อยละร้อยต้องตามให้ครบทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะมารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตรงนี้นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้เรียนให้ทราบว่าบางทีอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดนึงว่าสุนัขถ้าเป็นลูกสุนัขหรือแผลเล็กไม่จำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนหรือเกิดแต่เฉพาะหน้าร้อนอันนี้เราก็จะต้องมีการออกสื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มาช่วยเราอย่างมากนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่ภาคคนในการดูแลจะจัดการค่ะ
3: ค่ะขอถามเป็นความรู้กับคุณหมอสักนิดนึงค่ะว่าถ้าหากเราได้รับวัคซีนหลังที่เราสัมผัสโรคไปแล้วแล้วถ้าเราแบบว่าฉีดไม่ครบอะค่ะสมมติว่าเราฉีดไปได้สัก 2-3 เข็มใช่ไหมคะแต่ว่าเกิดแบบคลาดเคลื่อนไปนานเกินไปหรือฉีดไม่ครบเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะเกิดบ่อยก็คืออย่างนี้ค่ะ post exposure prophylaxis เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือต้องเร็วคือหลังจากสัมผัสโรคแล้วเนี่ยต้องเร็วเพราะถ้าช้าเนี่ยนะคะช้าเป็นเดือนเนี่ยต้องเรียนว่าประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปพอเร็วปุ๊บจริงๆถ้าสามารถมาวันแรกได้เลยที่จะโดนสัมผัสนะคะแต่ถ้าช้าหน่อยก็สองสามวันนี้ก็ขอให้รีบมานะคะเพราะว่าคุณหมอจะประเมินนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าวัคซีนอาจจะมีความแตกต่างกันที่สูตรแล้วการพิจารณาว่าจำเป็นต้องให้อิมมูโนกลอบูลินหรือไม่นะคะทีนี้ก็จะมีประเด็นที่บางท่านก็จะสังเกตอาการน้องหมาน้องแมวโอ้ก็ดูเรียบร้อยดี10วันน้องก็ยังดูเรียบร้อยดีก็อาจจะหยุดฉีดนะคะทีถ้าหยุดฉีดไปนะคะอย่างน้อยถ้า3เข็มไปแล้วเนี่ยอาจจะถือเป็น pre-exposure prophylaxis นะคะก็คือว่าถ้าเกิดถูกกัดซ้ำอันนี้ก็อาจจะต้องมีการมาบูสเตอร์คือพูดง่ายๆถ้ามีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อนนะคะต้องเรียนแจ้งคุณหมอจะพิจารณาในเรื่องของการให้บูสเตอร์คือการให้เข็มกระตุ้นซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้ประมาณ 4-5 เข็มอาจจะประมาณ2เข็มประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนะนำว่าฉีดให้ครบเถอะค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณหมอนัดให้ฉีดไปจนครบ5ครั้งก็ไปตามนัดให้ครบถ้วนแล้วเราเก็บบัตรนี้ไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นในชีวิตนี้อะค่ะถ้าเกิดว่าถูกกัดหรือถูกข่วนอีกเนี่ยนะคะเราไปพบคุณหมอเห็นคุณหมอก็จะมีการพิจารณาว่าถ้าภายใน6เดือนนะคะอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิน6เดือนขึ้นไปนะคะอาจจะต้องมีการกระตุ้นนิดนึงนะคะเพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญค่ะ
3: ในพาร์ทของสัตว์มากดีกว่าค่ะพี่นัทอยากจะทราบว่า แล้วน้องสัตว์ล่ะคะน้องหมาน้องแมวของเราที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านเราอาจจะคิดว่าน้องอ่ะไม่เป็นหรอกเพราะเราก็เลี้ยงของเราอยู
2: ่
3: แล้วมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะสมมติว่าถ้าน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาแล้ว
2: จริงๆอันนี้ก็อยากจะชี้แจงนะว่าบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเยอะอย่างเราจะคิดว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะต้องดุร้ายเน
3: า
2: ะ
3: น้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันอันนี้คือที่เห็นได้ชัดเนาะแล้วก็วิ่งไปกัดคนกันอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะเสื่องซึมก็มีนะครับคือขึ้นอยู่ว่าเชื้อเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอย่างเช่นถ้าเชื้อเนี่ยเดินทางไปถึงสมองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก้าวร้าวถูกไหมครับไปกัดแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่ไขสันหลังเนี่ยก็จะเป็นอัมพาตนะครับเพราะนั้นคือสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าอาการเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟิกมากว่าจะต้องดุร้ายนะฮะอาการอะไรก็สามารถเป็นได้ทีนี้ที่สำคัญคือเรื่องของวัคซีนถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ลดความน่าจะเป็นที่จะเป็นที่เป็นพิษสุนัขบ้าลงไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะแล้วเราเลี้ยงปล่อยด้วยนะครับเลี้ยงโดยที่ไม่ได้ขังจำกัดบริเวณเนี่ยอันนี้คือมีความเสี่ยงแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอย่างมากที่สุนัขเราอาจจะเป็นพิษสุนัขบ้าได้นะครับต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างนะไม่ใช่ดูอาการอย่างเดียวนะครับดูเรื่องของบริบทอื่นๆนะเรื่องของการเลี้ยงซึ่งอันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนิดนึงเท่าที่เราเจอมาเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อว่าเลี้ยงไว้ในบ้านที่มีรั้วเนี่ยป้องกันโรคได้แล้วไม่ยอมพาสุนัขไปฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ดูนะตอนกลางคืนนะสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันอาจจะมามีสุนัขบ้ามากัดกันอยู่ตรงรั้วเนี่ยเขาโดนกัดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้อันตรายเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดคนอาจจะนำเชื้อมาสู่คนได้นะ
4: ก็แสดงว่าถ้าปล่อยสัตว์ของเราเนี่ยออกไปแล้วเกิดอีกตัวนึงมีเชื้ออยู่แล้วมากัดแสดงว่าเชื้อตัวนั้นคือสัตว์ต่อสัตว์
2: ใช่ครับมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเพราะนั้นเราถึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันไว้แล้วถ้าเราไม่แน่ใจว่าออกไปแล้วมีบาดแผลกลับมาถูกไหมครับอาจจะโดนกัดมาเนี่ยอาจจะต้องบูสเตอร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
4: คร
3: ับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆบางทีเราอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่ามีความเข้าใจผิดในหลายประเด็นเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงในเรื่องของการฝากถึงแบบเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีกว่าค่ะว่าอยากจะเตือนหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรคะเชิญที่คุณก่อน
0: อ๋อได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะคือถึงแม้จะเป็นโรคที่แต่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าสามารถป้องกันได้นะคะด้วยการที่ถ้าสมมุติว่าเลี้ยงดูมีสุนัขและแมวนะคะก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีพอเขาไปรับวัคซีนตามกำหนดหน้าของสัตวแพทย์นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ชะล่าใจว่าถ้าเกิดเราถูกสุนัขหรือแมวนะคะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆซึ่งสามารถนำเชื้อได้นะคะก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะล้างแผลให้สะอาดก่อนรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับวัคซีนนะคะและถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะครบ5เข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เก็บบัตรนี้ไว้ฮะแล้วก็ถึงแม้จะถูกกัดถูกข่วนซ้ำนะคะภายในช่วงไม่ว่าจะกี่เดือนภายใน6เดือนหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ขอให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้พิจารณาเรื่องของบาดแผลแล้วก็นำบัตรนี้ไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างซีเรียสอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าประมาทนะคะ
2: ค่ะครับ
0: ค
2: ุ
0: ณหมอค่ะ
2: อยากจะมี2บทบาทเนาะอยากจะให้เป็นบทบาทของเจ้าของสัตว์ก่อนนะครับเจ้าของสัตว์เนี่ยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ดูแลเลี้ยงดูสัตว์ของเราเนี่ยให้เรื่องของควบคุมจำนวนประชากรเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มจำนวนถ้าเรามีเยอะเกินไปแล้วก็การควบคุมบริเวณก็สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วว่าความเสี่ยงที่จะออกไปสัมผัสแล้วก็เรื่องของการพาสุนัขของเราไปฉีดวัคซีนเนาะอย่างเช่นเราไม่ควรจะรอเนาะอย่างเช่นไม่ใช่ช่วงรณรงค์เนี้ยควรจะต้องมีการพาไปฉีดวัคซีนกับอีกบทบาทนึงคือบทบาทประชาชนทั่วไปถ้าสมมุติเจอสัตว์สงสัยมีโอกาสที่จะเป็นโรคพิษสุนัขก็แจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเดียวดี 4.0 ก็ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลให้ครับผมขอบคุณครับ
3: วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆแล้วก็เป็นความรู้ให้คุณผู้ชมหลายท่านที่ตอนนี้แน่นอนว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่กันเยอะมากๆเลยค่ะวันไว้วันหลังนะคะอยากจะเชิญคุณหมอทั้งสองท่านมาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทในการทำงานหรือว่าการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรค

0: ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
7: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะงบปี70เรากลับมาคุยกันอีกครั้งหลังจากเมื่อสักครู่ยิ้มรับวันใหม่กับคุณเมธิยาเข็มเพชรนะครับและเดี๋ยวช่วงนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับกับการเจาะงบปี70ต้องบอกว่ามันเหมือนจะจบ
0: ค
1: ือเดิมทีเนี่ยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เขามีการคาดการณ์กันว่าเขาให้เวลา3วันก็คือ7 8และ9
0: ช่วง
1: เมษมีการเริ่มต้นก่อนการพิจารณาอภิปรายเนี่ยเขาบอกจะจบวันเมื่อวานเนี่ยประมาณ2ทุ่มแต่มันยืดเยื้อมาจนถึงเมื่อวานเลิกตี2
0: ใช
1: ่เลิกตี2
0: กว่าทุกคืนเลยนะคะ
1: ดึกกว่าทุกคืนแต่ถามว่าจบไหม
0: ไม่จบค่ะ
1: ยังไม่จบคือ41มาตราของงบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระที่2เนี่ยท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกทีว่าเขาจะไล่เรียงอภิปรายกันทีละมาตราพอผ่าน1มาตราโหวตลงคะแนนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไล่ไปจนกว่าจะครบ41มาตราเมื่อครบ41มาตราในวาระ2แล้วก็จะรวมเป็นฉบับอันนี้จะเข้าสู่วาระ3ในการที่จะโหวตต่อได้เลยทันทีดังนั้นณขณะนี้ก็คือว่าเพิ่งผ่านไป26มาตรา
0: ทั้งหมด41มาตรา
1: ใช่
0: เพิ่งผ่านไป26ก็ใกล้แล้วล่ะวันนี้พี่ป๋องคาดว่
1: า
0: จะจบสักประมาณกี่โมง
1: คาดว่ากี่โมงอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือฝ่ายค้านเขาจะได้เวลาอีก6ชั่วโมงในการอภิปรายแต่ฝ่ายค้านได้แล้วเนี่ยก็ต้องให้เวลารัฐบาลในการที่จะอภิปรายด้วยเช่นเดียวกันสำหรับงบปี70ดังนั้นจาก6ชั่วโมงของฝ่ายค้านที่ได้ในวันนี้ต้องรอดูว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นเขาจะมีการอภิปรายมากน้อยแค่ไหนเพราะ26ไป41ถ้าเริ่มวันนี้ในมาตรา27เนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะอีกประมาณ15มาตรา
0: ถู
1: กมาตรา27ด้วยถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะ
0: เราไม่รู้ว่าระหว่างทางที่เขามีการอภิปรายกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วลุ้นตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้อภิปรายกันมาดีๆคือต้องบอกก่อนว่ามันมีประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาพยายามจะให้การอภิปรายงบปี70เนี่ยมันจบให้ได้ภายใน3วันเพราะว่าเดิมทีในวันพฤหัสบดีวันนี้จะมีการบรรจุวาระของการประชุมของสภาคือสสเนี่ยคือจะพิจารณาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้และในเรื่องของการรายงานประจำปีของกกต.ซึ่งหลายฝ่ายเขาบอกอยากจะฟังว่าเอ๊ะตกลงฝ่ายค้านจะพูดถึงเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องของหัวสว.
0: ใช่ค่ะ
1: ของโกงสว.หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะพูดถึงได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพิจารณางบ70มันไม่จบประธานสภาคุณโสพลสารัมเมื่อคืนก็เลยใช้ดุลพินิจว่ายกเลิกวาระเก่าไปก่อนแล้วก็บรรจุให้วันนี้ที่สภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ต่อจากเมื่อวานจนกว่าจะเสร็จสิ้นผ่านการลงวาระเพราะอะไรเพราะมันเป็นงบประมาณที่มันจำเป็นต้องใช้เป็นปากท้องของประชาชนและคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งสว.เขารออยู่เดิมทีเนี่ยสว.เขานัดประชุมกันในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ถ้าสส.เขามีมติผ่านมาเพราะว่าสว.เป็นด่านสุดท้ายในการที่สว.เขานัดไปแล้วนะครับคือพฤหัสและก็ศุกร์นี้แต่ปรากฏว่าเมื่อฝั่งสส.ยังไม่จบสว.ก็เลยยังประชุมไม่ได้แม้ว่ากรอบเวลาจะให้เวลาจากสสเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาเสร็จแล้วให้สวถึง20วันแต่สวเขาว่าเขาทำแบบคู่ขนานกันไปจนสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่จบยังไงวันนี้น่าจะจบมีคนคาดการณ์อย่างนี้แต่ชวนคุณเมธิยาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนหน่อย
0: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่าใจหายใจความเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยจะล่มไม่ล่มเพราะว่าอยู่ๆกลางดึก5ทุ่มคุณผู้ชมครับมีการเสนอให้นับองค์ประชุมด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5ทุ่มนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการลุกหารือค่ะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านประธานสภาบอกว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าวันที่10กันยายนเนี่ยจะมีการประชุมต่อนะจะยกเลิกอย่างที่พี่ป๋องบอกไปยกเลิกการประชุมครม.ไปก่อนแล้วก็ให้ประชุมงบต่อซึ่งฝ่ายค้านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่เห็นว่าหากวันที่10กันยายนอภิปรายร่างพรบ.งบ70เสร็จสิ้นในวันที่11กันยายนก็มีความประสงค์ที่จะพิจารณา2วาระสำคัญก็คือยติปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายสุพลก็ยินดีนะคะที่จะนัดประชุมในวันที่11กันยายนซึ่งหวังว่าเพื่อนสมาชิกก็ยังจะสะดวกนะแล้วก็ยังจะมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ทั้งนี้ทางฝ่ายค้านแล้วก็ได้หารือได้เห็นตรงกันนะคะว่า จะมีการนัดประชุมในวันที่11กันยายนเพื่อพูดคุยกัน2เรื่องดังกล่าวค่ะทางด้านของนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็ได้บอกว่าทางด้านของนายโสภณยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยแต่ท่านยินดีที่จะดำเนินการหากวิปทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันวันนี้ท่านก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยก็ขอให้วิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลไปคุยกันแต่ว่าตนเองขอดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากร่างงบประมาณก็มีความสำคัญมากๆในขณะนี้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ตกลงเนี่ยประธานก็ยังไม่ได้รับปากนะว
0: ่
1: าวันที่11คือพรุ่งนี้จะมีการคุยให้คุยเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรายงานประจำปีของกกต.ไหมก็เป็นการที่เหมือนคุยกันหารือกันแต่บรรยากาศมันก็ยังไม่จบ
0: ใช่แล้วค่ะก็ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีรายงานต่อว่าสำหรับบรรยากาศช่วงดึกก็เป็นไปด้วยความรับรื่นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้ก็จบไปที่ตีสองโดยช่วงหนึ่งระหว่างการพิจารณามาตรา24ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางด้านของนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ได้มีการลงมาพูดคุยส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรกวีปริศนานันทกุลนะคะส.ส.อ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยค่ะในฐานะวิปรัฐบาลเหมือนกันในขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการจับกลุ่มนะคะในการพูดคุยกันเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะจนกระทั่งเวลา 23:30 นมีรายงานขึ้นมาค่ะว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนำโดยพรรคภูมิใจไทยได้มีการหารือและนัดหมายส.ส.เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะพิจารณาถึงมาตรา32ว่าด้วยงบประมาณหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการซึ่งเป็นที่จับตามองมากๆค่ะว่าจะมีการอภิปรายพาดพิงถึงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้วยนั่นเองค่ะโดยแหล่งข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้บอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความตั้งใจจะอภิปรายลากยาวให้มากให้ถึงมาตรา32เพื่อพิจารณาแล้วเสร็จภายในคืนนี้แม้ว่าจะล่วงเลยไปจนถึงตี 3 ถึง ตี 5แต่ก็ยังไม่ถึงนะก็ยังจบแค่ตีสองนะคะเพื่อให้ช่วงเวลาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายถึงสำนักงานกกต.รวมถึงคดีหัวสว.ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วไงมันดึกเกินไปมันจะดึกเกินไปเพราะหากว่าอภิปรายในช่วงเช้าของวันที่10ก็คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจในการติดตามมากกว่านั่นเองค่ะก็สอดคล้องกับบรรยากาศที่ในช่วงหนึ่งนะคะที่นางสาวมาริกาได้บอกว่าได้ลงจากบัลลังก์มาพูดคุยหารือกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยบริเวณที่นั่งด้านล่างในช่วงประมาณ5:30 น.ของเมื่อคืนนี้ก็บอกเลยว่าดุเดือดมากเหมือนกันนะของเมื่อคืนนี้ค่ะพี่ป๋อง
1: ครับสำคัญก็คือว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาจะลากยาวกันไปถึงตีสามถึงตีห้า
0: ไม่สรุปก็คือไม่เพราะอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครดูแล้วม
1: ัน
0: จะไม่ใช่ช่วงที่จะมีประชาชนลุกขึ้นมาดูมาพูดคุยกันตอนเช้าของวันนี้น่าจะประชาชนให้ความสนใจมากกว่า

0: ือจริงๆแล้วคือเหมือนกับในข่าวเนี่ยคือผู้สื่อข่าวเขารายงานแบบนี้ว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะดึงไว้ถึงตีสามตีห้าเพื่อให้ผ่านมาตรา32ไปให้ได้นะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายคือมีการเสนอรับองค์ประชุมด้วยนะครับคือประเด็นคือเรื่องของเรื่องคือดึกๆอ่ะเราก็เห็นใจนะสสทั้งหลายบางทีทำงานมาพิจารณาอภิปรายกันมาตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบนับองค์ประชุมกันหน่อยไหมให้คึกคักเนี่ยนะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีการนับองค์ประชุมการแสดงตนจริงๆก็เกินกึ่งหนึ่งคือ284คือต้องบอกก่อนว่าที่ประชุมของสภาเนี่ยมันต้องเกินกึ่งหนึ่งก็คือมี499สสณขณะนี้แม้แต่กระทั่งการเปิดประชุมในเช้าของวันนี้ก็ต้องรอว่าถ้าเกิดมีสมาชิกมารายงานตัวเกินกึ่งหนึ่งคือ250ขึ้นไปถึงจะสามารถเปิดประชุมกันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงว่าตกลงเนี่ยวันที่11วันศุกร์เนี้ยจะมีการเปิดโอกาสในเรื่องของการประชุมสภาไหมที่จะเพื่อพิจารณาประดิษฐ์ยัตติเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนใต้กับยัตติกับเรื่องของการรายงานประจำปีของกกต.ซึ่งประเด็นนี้มันก็มีการพูดคุยกันมากมายไปฟังคุณปกรณ์วุฒิจากพรรคประชาชนกันหน่อยในประเด็นนี้ครับ
1: ไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับว่าฝ่ายไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับพรบ.งบครับท่านประธานฝั่งผมเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านทั้งนั้นผู้แปรยติที่ขอให้ตัดลดงบประมาณแล้วโหวตให้ตัดลดงบประมาณก็ฝ่ายค้านทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาสรุปมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับถ้าไม่จบวันนี้ผมไม่มีปัญหาครับแต่ผมอยากจะย้ำบรรทัดฐานครับคือการแปรยติการสงวนความเห็นและการอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานไม่สามารถห้ามได
0: ้ก็คือเสียงของคุณปกรณ์วุฒิก็อยากจะทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้อภิปรายงบปี70ต่อแล้ววันศุกร์เนี่ยจะได้อภิปรายยัตติที่ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของรายงานประจำปีของกกต.ต่อไหมก็อยากได้คำตอบแต่ก็ยังไม่มีคำตอบในขณะนี้นอกจากคุณปกรณ์วุฒิแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ค่ะเรามีเสียงคุณอภิสิทธิ์มาให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยไปรับฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์กันเลยค่ะ
0: ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานตรงๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาแห่งนี้เนี่ยถกเถียงกันอย่างมากด้วยเหตุที่ว่ามี2เรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายบอกว่าสำคัญ1คือยัตติในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้2ก็คือการรับทราบรายงานของกกต. 2ปี 2567-2568 ซึ่งตามระเบียบวาระนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องแรกที่มีการรับทราบมีการอภิปรายกันแต่สุดท้ายก็มีการดำเนินการในการเสนอยัตติชายแดนใต้ซึ่งทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยัตตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานของกกต.สุดท้ายก็มีการลงมติให้อภิปรายในเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหลายท่านลุกขึ้นมายืนยันหลายท่านหลังจากปิดประชุมไปแล้วยังไปยืนยันอีกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานของกกต.ผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้ถูกครหาครับท่านประธานมีทางเลือกในการที่จะทำให้มีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหากันว่าเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีการรับทราบกกต.รายงานของกกต.มันเป็นเรื่องไม่จริง
4: ครับท่าน
3: ดังนั้นผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่านเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำสามเรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอยัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
4: ครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของท่านอภิสิทธิ์ที่ขึ้นกล่าวเมื่อคืนนี้นะคะในการคัดค้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนายโสภณสารัมก็ยืนยันนะคะว่าทั้ง3วาระเนี่ยมีความสำคัญแต่การพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นภารกิจที่มีความจำเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่สุดจึงต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาในสภามากค่ะในการพิจารณาให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรกนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเสียงของคุณโสภณกันค่ะ
4: การพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันผมก็ดำเนินการประชุมมาก็พยายามที่จะให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในอดีตเราเคยมีเรื่องงบประมาณแบบนี้ที่ไม่จบก็ต่อแบบนี้นะครับฉะนั้นถามว่าระหว่างเรื่องภาคใต้ที่ท่านอดีตนายกท่านหยิบยกขึ้นมาว่าจะสำคัญกว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าฉะนั้นดุลพินิจของผมก็ได้ออกหนังสือว่าผมโดยการไม่ใช่ดุลพินิจของผมด้วยตัวด้วยความเห็นของผมคนเดียวก็เป็นฝ่ายทางเลขาเสนอขึ้นมาผมก็เห็นด้วยกับฝ่ายเลขาที่เสนอว่าให้มีการประชุมต่อนะครับก็เรียนตามนี้ครับ
0: ก็เป็นที่ชัดเจนอย่างท่านประธานสภาโสภณสารัมบอกนะครับว่างบ70เนี่ยมันเป็นความจำเป็นและมันคือปากท้องของประเทศชาติเงินจะใช้จ่ายใช้สอยของหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศมันอยู่ที่งบประมาณนี่แหละครับร่างพระราชบัญญัติที่กำลังมีการประชุมอภิปรายกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่างบปี70เนี่ยเขาเริ่มใช้1ตุลาคม
2: ชัดใกล้แล้วนะ
0: วันนี้อะไร10แล้ว
2: ใช่10กันยาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลาให้กับสวในการพิจารณาต่อด้วยดุลพินิจของท่านก็คือว่าวันที่10วันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาต่อในวาระของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70อย่างที่บอกไปเป็นสำคัญกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะลองเรามาประมวลกันหน่อยเมื่อวานนี้คือหลายคนถามว่าเอ๊ะมันทำไมไม่จบใน3วันอย่างที่ควรจะเป็น
2: จังเลย
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งด้านของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเองก็มีความสนใจในการที่จะลุกขึ้นอภิปรายงบของกระทรวงต่างๆที่ไล่มาเป็นรายมาตราอย่างเมื่อวานเนี้ยเราเริ่มด้วยกระทรวงมหาดไทยมาตราที่20คือก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณาเขามีการวางไว้ว่าวันแรกเนี่ยน่าจะได้สัก15มาตราแต่จริงๆแล้วพอเอาถึงจริงๆมันไม่ถึงคุณผู้ชมครับมันได้แค่13มาตราพอวันที่2เนี่ยมันค่อนข้างจะช้าเหมือนอืดไปพอสมควรมาจบกันที่มาตราที่19พอเมื่อวานเนี่ยเริ่มต้นด้วยมาตราที่20ก็ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานและเป็นกระทรวงที่ส.ส.ทั้งหลายให้ความสนใจกันมากเขาบอกแห่จองกฐินกันในการอภิปรายกันเนี่ย
2: เยอะเลยนะ
0: 40คนทีเดียวแล้วใช้เวลาร่วมๆ 6-7 ชั่วโมงสำหรับมาตราเดียวนะมาตราที่20คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับ
2: ซึ่งบอกเลยค่ะว่าการพิจารณาร่างพรบ.งบ70วาระ2วันที่2แล้วก็วันที่3เนี่ยเริ่มต้นอย่างที่พี่ป๋องบอกมาตราที่20นะคะหน่วยงานในกำกับมีวงเงินถึง2เขาเรียกอะไร226,929ล้านบาทเลยโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการต่างอภิปรายเสนอตัดงบประมาณโครงการกรมต่างๆของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยได้บอกว่าพบความผิดปกติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงแล้วก็ไม่ตอบโจทย์กับประชาชนนะก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะทางด้านของนายกิตติพงษ์ปิยวรรณโสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้อภิปรายว่าปีนี้กรมการปกครองของงบประมาณเพื่อขอซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน 14,814 ตัวค่ะวงเงินอยู่ที่482ล้านบาทโดยติดในเรื่องราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทนะคะขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอรมน.ซื้อเสื้อเกราะที่สเปคเดียวกันเป๊ะเลยค่ะในตัวละ 31,000 บาทมีส่วนต่าง 15,000 บาทอ้าวแล้วถ้าสเปคเหมือนกันแล้วทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เขาถกเถียงกันนะคะ
5: เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกัน แต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคากลับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาน
0: ั่นคือเสียงของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการพูดเรื่องของเสื้อเกราะนะครับอย่างที่บอกไปเอ๊ะมันทำไมสเปคเดียวกันแต่ราคามันต่างกันแล้วสัดส่วนที่ต่างกันถึง 15,000 บาทขณะที่กรรมธิการเสียงข้างมากในเรื่องนี้ที่พิจารณาเขาออกมาพูดเหมือนกันอย่างคุณอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. 101ของภูมิใจไทยนะครับในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณดังกล่าวก็บอกวันนี้ครับว่าการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A หรือว่า Triple A เนี่ยนะครับสำหรับอส.ในพื้นที่ของกรมการปกครองพูดถึงราคาต่างๆเนี่ยนะครับที่แพงกว่าของกอรมน.ก็เนื่องจากว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองนั้นใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เบากว่าราคามันก็เลยสูงกว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทางด้านของกรรมาธิการเสียงข้างมากเขานำมาตอบในส่วนของข้อสงสัยจากทางด้านของนาวาโทกิติพงศ์เมื่อสักครู่ว่าทำไมมันเลยแพงกว่าอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่มันแพงกว่ามันเบากว่านั่นเองนะครับราคามันก็เลยสูงกว่าครับ
2: ก็เป็นข้อชี้แจงนะคะและอีกเรื่องนึงของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของงบสัมมนาอบรมจ้างเหมาบริการและการจัดอีเวนต์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่สูงผิดปกตินะคะประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือการจัดสรรงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนสุ่มเสี่ยงต่อการละลายงบไปกับค่าอาหารค่าการจัดอบรมสัมมนาและการจ้างบริษัทเอกชนจัดงานนิทรรศการหรือว่าอีเวนต์มากกว่าการนำงบประมาณไปลงทุนในการอุดหนุนหรือลงทุนในตัวผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรงนั่นเองทางด้านของนายณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะส.ส.พรรคประชาชนได้มีการระบุว่ากรมการพัฒนาชุมชนถือครองงบประมาณฝึกอบรมสัมมนาสูงถึง996ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 86.8% ของงบอบรมสัมมนาทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยเลยนะคะทางด้านของคุณคมคายอุดรพิมพ์ของพรรคภูมิใจไทยก็เสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวทางงบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.2 พันล้านบาทการจัดการประชุมสัมมนาในห้องประชุมมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางจำหน่ายให้กลุ่มสตรีและชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่การเบิกจ่ายล่าช้าภาระงบผูกพันสะสมแล้วก็ค่าจ้างที่ปรึกษาที่แพงของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยนะคะประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงแต่ส่วนใหญ่กระจุกในตัวโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบป้องกันน้ำท่วมขณะที่อัตราการเบิกจ่ายจริงเนี่ยต่ำมากๆนะคะมีภาระงบผูกพันงบสะสมข้ามปีจำนวนมหาศาลแล้วก็ตั้งค่าจ้างที่ปรึกษาสูงผิดปกติค่ะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะปัญหาข้อจำกัดในการกระจายอำนาจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและความไม่โปร่งใสในระบบท้องถิ่นนะคะประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานนี้ก็คือโครงสร้างงบประมาณท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็ถูกล็อกไว้กับงบประจำและสวัสดิการขั้นพื้นฐานบังคับทำให้ท้องถิ่นเนี่ยขาดอิสระในการพัฒนาพื้นที่การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปิดช่องให้การใช้ดุลยพินิจและก็เงินทอนรวมถึงปัญหาในการทุจริตสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนั่นเองและอีกหนึ่งนะคะโครงการประกันภัยพิบัติที่ไม่คุ้มค่าและงบซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะคะที่จัดสรรงบประมาณในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการตั้งโครงการประกันภัยพิบัติที่คำนวณเบี้ยประกันแพงเกินจริงค่ะและการนำซากครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาตั้งงบซ่อมแซมนั่นเองค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าถกกันเมื่อคืนนี้นะคะก็ทางด้านของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีก็ได้เสนอขอประยะติตัดงบประมาณกระทรวงมหาดไทยลง 10% โดยเน้นย้ำว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรป้องกันภัยพิบัติล่วงหน้ามากกว่าไปมุ่งที่การเยียวยาเพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งคัดค้านโครงการภัยพิบัติวงเงิน 15,500 ล้านบาทด้วยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยนำตัวเลขความเสียหายรวม4ปี 40,000 ล้านบาทมาเป็นฐานคำนวณทั้งความเสียหายจริงนะคะ โดยเสนอทางออกให้เก็บเงินเนี่ยไว้เป็นกองทุนรัฐบาลสำหรับการเยียวยาขั้นต้นและนำเงิน 5,000 ล้านบาทไปทำประกันต่อยอดเพื่อปกป้องภาษีประชาชนและป้องกันข้อสงสัยเรื่องค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวเรามีเสียงของนายแพทย์วรวงศ์มาให้ฟังกันค่ะ
6: ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนฝากไปยังกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและฝากไปยังท่านกรรมธิการประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาประชาชนต้องการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่นี่จุดนี้เป็นจุดที่จะต้องย้ำครับเดี๋ยวเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเยียวยาปรากฏว่าบ้านเรือนเสียหายประชาชนไม่ต้องการอย่างนั้นดังนั้นภารกิจสำคัญของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คือการป้องกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนยกเว้นถ้ามันเรียกไม่ได้ขึ้นมาจริงๆนั่นคือการฟื้นฟูเยียวยาถ้าอยู่ๆท่านเปิดมาเนี่ยจะทำประกันภัยพิบัติ 15,500 ล้านบาทสมเบี้ยประกันมันจะกลายเป็นกรมประกันภัยพิบัติแทนที่จะกลายเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่อยากสื่อสารยังท่านประธานและคณะกรรมการผมไม่รู้ว่าข้อมูลในการสื่อสารความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองต้องการทำหรือราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่สื่อสารผ่านมารวมทั้งเคยชี้แจงผมตอนงบกลางนะมันไม่ถูกต้องที่ผมกล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าบังเอิญท่านรองประธานกรรมการเอาเอกสารมาให้ผมเมื่อวานนี้เองฮะผมมานั่งอ่านละเอียดปรากฏว่าทุกคนถูกที่ชี้แจงโดยเพราะท่านนายกบอกว่าเราเสียค่าเยียวยาปีประมาณ 40,000 ล้านบาทไม่ใช่นะฮะเวลาอ่านจริงๆแล้วตัวเลขนั้นไม่ใช่ตัวเลข 40,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่บวกรวมประมาณงบกลางปี66 67 68 69ตัวเลขรวมประมาณ 40,000 ล้านบาทแต่เวลาท่านไปสื่อสารกับประชาชนหรือกรรมการที่การบอกผมอ่ะ 40,000 ล้านบาทมัน4ปีแต่เมื่อเฉลี่ยประมาณ1ปีมันเหลือแค่ประมาณ 9,877 ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ 9,800 ล้านบาทดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดมันคืองบประมาณปี69มันตกประมาณ 21,785 ล้านก็คือ 20,000 ล้านเศษคำถามถามว่าท่านจะทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนท่านจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาท
0: ก็นั่นคือเสียงของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับจากพรรคไทยพรรคดีอย่างที่บอกไปว่ากระทรวงมหาดไทยน้องเมย์จองกฐินกัน40กว่าคนลงชื่อเอาไว้ใช้เวลาตั้งแต่เปิดประชุมสภาเมื่อวานราวๆ 9:30 นเนี่ย7ชั่วโมง
2: กว่าจะจบ
0: สลับกันไปเรื่อยหลายโครงการอย่างเมื่อสักครู่มีท้องถิ่นมีโครงการพร้อมเครื่องเสื้อกันกระสุนด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเหมือนกันที่โดนอภิปรายเรื่องของงบการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันเอาไปดูกันหน่อยนะครับคุณกันตพงษ์ประยุรศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายโดยขอตัดลดงบประมาณ 2% ครับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าแบบนี้ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้งบถึง 4,356 ล้านบาทแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออะไรจัดซื้อเก้าอี้ใน11จังหวัดทั้งหมด 1,041 ตัววงเงินคือ6ล้านบาทเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับตั้งข้อสังเกตใน3โครงการว่าทำไมทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้ไปดูโครงการอะไรบ้างที่เขาสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตโครงการแรกคุณผู้ชมก็คือจังหวัดลำพูนเนี่ยซื้อเก้าอี้205ตัวแบ่งออกเป็น2ห้องนะห้องปฏิบัติการ46ตัวเก้าอี้นั่งทั่วไปตัวละราคา 12,000 บาทนะนอกจากนี้เขาบอกทุกอย่างเป็นแบบเดียวกันหมดห้องประชุมจามเทวีอีก80ตัวแต่ราคาเก้าอี้ขึ้นนะเป็นตัวละ 19,500 บาทส่วนโครงการที่2ที่จังหวัดแพร่ครับที่ศาลากลางแห่งใหม่2ห้องเนี่ยห้องจดหมายเหตุซื้อเก้าอี้แบบประธานทั้งหมด3ตัวตัวละ 6,600 บาทส่วนห้องเวียงโกสายซื้อเก้าอี้แบบเดียวกันแต่ตัวละ 5,000 บาทและนอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อเก้าอี้แบบทั่วไปห้องจดหมายเหตุอีกตัวละ 3,000 บาททั้งหมด164ตัวแต่ห้องเวียงโกสายเนี่ยซื้อ64ตัวราคาคือตัวละ 2,270 บาทส่วนโครงการที่3ที่จังหวัดอ่างทองจัดซื้อแบ่งเป็น3ห้องจะซื้อเก้าอี้แบบประธานเหมือนกันห้องป่าโมกเนี่ยซื้อตัวละ 4,000 ห้องโพทองซื้อตัวละ 4,500 บาทห้อง3โก้ซื้อตัวละ 3,800 บาทส่วนเก้าอี้แบบทั่วไปห้องป่าโมกซื้อ 2,800 บาทห้องโพทอง 2,900 บาทห้อง3โก้ 2,600 บาทอันนี้คือเขาตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตแบบนี้เอ้าบางทีนะจังหวัดเดียวกันอย่างจังหวัดอ่างทองเนี่ยศาลากลาง ก็หลังเดียวกันแต่ทำไมราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่เท่ากันเก้าอี้คือบางตัว 2,800 บางตัว 2,600 บางตัว 2,900 อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยของส.ส.พรรคประชาชนคุณกันนพงศ์อย่างที่เราไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะเนี่ยเฉพาะแค่3โครงการนะยกตัวอย่างมาแล้วว่าราคามันทำไมมันไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่สารกลางเดียวกันเขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถทำให้ทุกอย่างมันราคาเดียวถ้าเอาราคาต่ำสุดเนี่ยอย่าง 2,600 บาทมันจะลดแล้วก็ประหยัดไปได้ถึง 740,000 บาทนะในพื้นที่ของจังหวัดเดียวใน3โครงการนี้อย่างที่อ่างทองเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เขามีการตั้งข้อสังเกตในงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ใช่แล้วอันนี้ยังเป็นแค่เรื่องของเก้าอี้สำนักงานนะพี่ป๋องมันไม่ใช่มีแค่นี
0: ้
2: นะเมื่อวานที่เขาพูดคุยกันที่ถกเถียงกันยังมีเรื่องของโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนั่นเองค่ะทางด้านของนายอิทธิพลชนทานสิริส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนได้มีการอภิปรายมาตรา20กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีราคาแพงผิดปกติ4ถึง10เท่าของราคาที่จัดซื้อเลยค่ะเปิดช่องการล็อกสเปคอย่างถูกกฎหมายเลยโดยทางอปท.หลายแห่งนะคะได้มีการตั้งโครงการจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยราคาต้นละ60,000 ถึง 70,000 บาทเลยเทียบกับราคาที่อปท.เคยจัดซื้อเองตามปกติ 6,900 ถึง 16,500 บาทต่อต้นนะคะต้นต่อค่ะอยู่ที่กลไกบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดช่องให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการแข่งขันซึ่งตามราคานวัตกรรมสเปคสบายๆเลยส่วนต่าง4ถึง10เท่าก็มีการแตกย่อยให้ใครหรือว่าระหว่างทางเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ทำไมมันถึงมีส่วนต่างเยอะขนาดนี้4ถึง10เท่าเลยนะคะในขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการอภิปรายว่างบประมาณรวมกว่า 2.27 แสนล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยยังคงถูกจัดสรรอย่างผิดที่ผิดทางไม่ตอบโจทย์การบำบัดทุกบำรุงสุขตามสโลแกนอย่างใดเลยนะคะก็ชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่3ประเด็นค่ะคือเรื่องที่1 นะคะปัญหาการบำบัดผู้ติดยาเสพติดค่ะรัฐบาลสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปไล่จับกลุ่มเพื่อนำตัวเข้าบำบัดในค่ายกองร้อยอส.แต่ไร้ระบบติดตามผลหลังส่งกลับสู่สังคมก็ทำให้เกิดมีผู้ป่วยกลับไปเสพสูงถึงร้อยละ70ถึง80นะคะก็เสนอให้งบประมาณกลุ่มจังหวัดที่ถูกตัดทอนมาเพิ่มเติมในส่วนนี้แทนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2ค่ะก็คือการแก้ปัญหาอุทกภัยและสร้างโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการทุจริตงบเร่งด่วนในการช่วยเหลือภัยพิบัติในระดับพื้นที่นะคะพบว่ามีการกินงบอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ข้อที่3ค่ะงบประมาณและบุคลากรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้รัฐบาลส่วนกลางเข้าตรวจสอบการมีตัวตนจริงของบุคลากรบนอาสาและลูกจ้างที่แต่งตั้งลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้ขอปรับลดงบกระทรวงมหาดไทยลง 10% เพื่อให้นำงบเนี่ยไปใช้อย่างผิดที่ผิดทางหรือว่าที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกไปใช้เวลา6ชั่วโมงเสร็จๆเกือบ7ชั่วโมงแล้วคนอภิปราย40คน
2: สลับกันทั้งวิปฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอยู่อย่างนี้นะคะ
0: ก็แต่สุดท้ายเนี่ยงบของกระทรวงมหาดไทยก็ลงมติอย่างที่บอกไปพูดถึงรายมาตราแล้วก็ลงมติในมาตรานั้นให้เสร็จสิ้นไปก็ผ่านการพิจารณาของสภาไปนะครับสำหรับงบของกระทรวงมหาดไทยมาดูอีกกระทรวงหนึ่งที่มีการพิจารณากันต่อคือมาตรา21กระทรวงยุติธรรมอันนี้มีประเด็นร้อนเพราะน่าจะมีคนจองกฐินอาจจะไม่เท่ากระทรวงมหาดไทยนะแต่เป็นประเด็นหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ DSI มีการนำภาพมาด้วยนะ
2: โดนตักเตือนไปหลายรอบเลยนะ
0: โดนคือบอกเซนเซอร์ในส่วนของสไลด์ที่จะอภิปรายแล้วก็ส่งไปแล้วเซนเซอร์ทำไมไม่บอกก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏออกมาแล้วก็เห็นในส่วนของที่คุณรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนำมาเผยแพร่แต่ก็ได้รับการตักเตือนว่ามันไม่ควรพูดถึงบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี70ไปดูงบของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยที่พิจารณาต่อมาจากกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เขามีการพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไอทีที่ซ้ำซ้อนนะครับโดยเฉพาะการแทรกแซงประเด็นของ DSI ด้วยเอามาดูประเด็นแรกกันก่อนที่มีการพูดถึงคือการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันที่คนอภิปรายเขามองแบบนี้ว่ามันคุ้มค่าไห
2: ม
0: มันคุ้มค่าหรือเปล่า ที่สำคัญมันซ้ำซ้อนกับอะไรซ้ำซ้อนกับในส่วนของกระทรวงที่มีความรับผิดชอบด้านไอทีโดยเฉพาะไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้ดูงบประมาณเป็นหลักงบประมาณด้านไอทีและซอฟต์แวร์หลายหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันสูงเกินความจำเป็นหรือเปล่าพอสูงเกินความจำเป็นแล้วเนี่ยมันได้ใช้จริงไหมพอมันใช้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าและขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนไหมอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณปปส.ในโครงการปราบปรามและงบก่อสร้างในส่วนของอาคารที่ไม่เร่งด่วนนะครับอันนี้มีการวิจารณ์ถึงประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของปปส.ที่เน้นการตั้งงบโครงการปราบปรามและลดงบในการบำบัดผู้เสพยาแต่กลับนำงบไปใช้ในการก่อสร้างอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างต่างและประเด็นถัดมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นน่าจะเป็นไฮไลท์ในบางช่วงของเมื่อวานน
2: ี
0: ้คุณรักชนกศรีนอกพูดถึงความเป็นอิสระและการแทรกแซงทางการเมืองและการยกย้ายบุคลากรใน DSI
2: ใช่แล้วค่ะก็เกิดเป็นที่ถกเถียงกันเข้มข้นนะคะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแล้วก็ความเป็นอิสระของ DSI นั่นเองในการทำคดีสำคัญเมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็ในช่วงนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะคะที่คุณรัชนกศรีนอกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการอภิปรายขึ้นมาในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะมีการลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งเลยนะคะโดยประเด็นที่ส.ส.รัชนกอภิปรายนั่นก็คือหนึ่งเลยนะคะชื่นชมการตั้งงบซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นเงิน27ล้านบาทที่บอกว่าการตั้งงบเนี่ยก็ตรงแล้วนะตรงกับสิ่งที่องค์กรขาดแคลนโดยอ้างอิงจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี2569โดย DSI เองก็มีบุคลากรมากกว่า 70% ที่มีการตอบแบบสอบถามมาว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นเงินค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเมื่อวานที่มีการอภิปรายเรื่องนี้แล้วก็มีคนลุกขึ้นประท้วงหลายคนเพราะคุณรัชนกได้มีการนำภาพขึ้นมาภาพที่ไม่เซ็นเซอร์ ที่ออกไปนี่อาจจะมีการเซ็นเซอร์เล็กน้อยแต่ที่เอาขึ้นมาโชว์ไม่ได้เซ็นเซอร์ก็เลยมีการตักเตือนจากประธานสภาไปนั่นเองค่ะ
0: ครับวันนี้เราต้องจับตากันเกาะกันต่อไปนะครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ฝ่ายค้านเขาบอกได้เวลา6ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นเวลาของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะอภิปรายกันต่อเขาบอกให้จับตามาตรา32ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องขององค์กรอิสระว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องของการบริหารงานของกกต.มาในการพูดอภิปรายในวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดๆจากอาคารรัฐสภาในการถ่ายทอดทาง NBT ในวันนี้กันต่อเลยนะครับส่วนเช้านี้คุณเมธิยาเข็มเพชรผมวีรศักดิ์ขอบเขตและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: 30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละ600,000บาทนี้เรากำลังซื้ออะไรขอสไลด์ด้วยครับตาม TOR ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ประมาณ40รายการเมื่อเปิดดูรายละเอียดอุปกรณ์จำนวนมากไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมีตั้งแต่เชือกตะขอหมุดตอกคีมล็อกลิ่มยางมีดพับรอกและอุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆแน่นอนครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีคุณภาพต้องมีมาตรฐานและต้องเหมาะสมกับภารกิจเพราะงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำคือความพิเศษของภารกิจ EOD ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชือกหรือตะขอราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์และขั้นตอนกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เราเลิกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อและการตั้งราคาของผมลองตรวจสอบชุดอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันที่ผู้ผลิตต่างประเทศเปิดเผยราคาต่อสาธารณะผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริการายหนึ่งราคาประมาณ 3,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 120,000 บาทผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกรายหนึ่งราคาประมาณ 4,250 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 140,000 บาทขณะที่ผู้ผลิตจากประเทศจีนราคาอยู่ที่ชุดละ 1,200 ดอลลาร์หรือประมาณ 40,000 บาทต่อชุดผมเข้าใจดีครับว่าราคาที่ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตไม่ใช่ราคาสุดท้ายที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะจัดซื้อยังมีค่าขนส่งค่าภาษีค่ารับประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสเปคของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมือนกับ TOR ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประการแต่เมื่อเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผย ต่อสาธารณะอยู่ที่ประมาณ40,000 ถึง 140,000 บาทในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งราคาไว้ชุดละ 600,000 บาทมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้างและมีคุณลักษณะเฉพาะส่วนใดที่ทำให้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดหลายเท่าตัวอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อชุดสำเร็จจากต่างประเทศเพราะอุปกรณ์จำนวนมากสามารถจัดหาเป็นลายชิ้นภายในประเทศได้ตัวอย่างเช่นเชือกเคฟลาร์เกรดเซฟตี้ขนาด 5.5 มิลลิเมตรความยาว120เมตรตามสเปคที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอราคาอยู่ที่ประมาณชุดละ 14,400 บาทถึง 21,600 บาทรอกกว้านเชือกพร้อมล็อกอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทเอาสไลด์ลงได้นะครับส่วนอุปกรณ์อีกหลายรายการเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศจากการประเมินเบื้องต้นหากจัดหาอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะแล้วนำประกอบเป็นชุดพร้อมกระเป๋าภายในประเทศราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทต่อชุดดังนั้นไม่ว่าจะเลือกการนำเข้าชุดสำเร็จจากต่างประเทศหรือการกำหนดมาตรฐานแล้วเป็นประกอบเป็นชุดภายในประเทศราคาก็แตกต่างจากชุดละ 600,000 บาทอยู่หลายเท่าตัวครับผมไม่ได้เสนอให้ตำรวจเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดเพราะชีวิตเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการลดต้นทุนแบบที่ผิดที่ผิดทางแต่ผมเสนอว่าของที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้เรื่องนี้ไม่ได้ขัดกันนะครับท่านประธานแต่เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำไรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่ครับดังนั้นเป้าหมายควรเป็นการลดเวลาที่มนุษย์เข้าไปอยู่ใกล้วัตถุระเบิดให้เหลือน้อยที่สุดพูดง่ายๆก็คือภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อนและเรื่องนี้ในประเทศไทยเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันครับปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ภารกิจสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิดและภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.ที่ผ่านมานะครับผมเคยถามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเรื่อง Demand Driven Research และหนึ่งในตัวอย่างที่กระทรวงยกมาคือการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับภารกิจลักษณะนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าเรียกว่า Demand Driven Researchคำถามถัดไปต้องเป็นว่าดีมานด์อยู่ที่ไหนถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการใช้ถ้ากองทัพต้องการใช้วันนี้ควรมีความต้องการจากหน่วยงานผู้ใช้แล้วต้องรู้ว่ามีความต้องการกี่ระบบต้องการขีดความสามารถอะไรบ้างต้องผ่านมาตรฐานอะไรแล้วต้องผ่านการทดสอบในสถานการณ์แบบไหนและหากนักวิจัยหรือผู้ประกอบการไทยพัฒนาได้ตามมาตรฐานต้องมีเส้นทางไปสู่การจัดซื้อและใช้งานจริงไม่ใช่ว่าวิจัยทดลองจัดแสดงแล้วจบโครงการแต่ต้องเป็นผู้ใช้กำหนดความต้องการวิจัยทดลองปรับปรุงรับรองมาตรฐานจัดซื้อแล้วใช้งานจริงนี่ต่างหากคือ Demand Driven Research ขีดความสามารถลักษณะนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นครับกองทัพเองก็มีภารกิจการเก็บกู้ระเบิดและทุ่นระเบิดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดโดยตรงหากประเทศไทยสามารถพัฒนาหุ่นยนต์และระบบสนับสนุน EOD ที่มีประสิทธิภาพได้เราสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานตำรวจและงานทางด้านความมั่นคงและภารกิจชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงผ่านมาตรฐานและมีแท็กเรคคอร์ดจากภารกิจ

0: จริงเราก็สามารถพัฒนาไปสู่ตลาดต่างประเทศได้จากเดิมที่ประเทศไทยเป็นผู้ซื้อเราสามารถค่อยๆกลายเป็นผู้ผลิตและหากแข่งขันได้เราก็สามารถกลายเป็นผู้ส่งออกได้นี่คืองบประมาณทางด้านความมั่นคงที่สามารถสร้างได้ทั้งความปลอดภัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ในเวลาเดียวกันครับท่านประธานวันนี้ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพต่างมีขีดความสามารถด้าน EOD เป็นของตัวเองผมไม่ได้เสนอให้ยุบทุกหน่วยงานมาเป็นหน่วยงานเดียวเพราะภารกิจของทหารกับตำรวจไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่เราควรถามว่าอะไรจำเป็นต้องแยกอะไรสามารถใช้ร่วมกันได้มาตรฐานอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้หรือไม่การจัดซื้อบางประเภทรวมความต้องการและเพิ่มอำนาจต่อรองได้หรือไม่มาตรฐานการฝึกสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่อะไรและการซ่อมบำรุงใช้ระบบร่วมกันได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดครับเราสามารถกำหนดความต้องการร่วมสำหรับหุ่นยนต์ EOD ทั้งที่ตำรวจและกองทัพใช้งานเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันได้หรือไม่เพราะถ้าตำรวจต้องการแบบหนึ่งกองทัพต้องการอีกแบบกองทัพเรือต้องการอีกแบบกองทัพอากาศต้องการอีกแบบสุดท้ายผู้ผลิตไทยก็จะเจอแต่ตลาดเล็กๆแยกกันครับรัฐต้องจ่ายทั้งค่าพัฒนาค่าจัดหาค่าอะไรค่าฝึกและค่าซ่อมบำรุงหลายระบบแต่ถ้าหน่วยงานรัฐสามารถรวมความต้องการกันได้เราจะสร้างดีมานด์ที่ใหญ่พอให้อุตสาหกรรมไทยในการให้อุตสาหกรรมไทยที่จะกล้าลงทุนให้นักวิจัยวิจัยอะไรให้ผู้ประกอบการรู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนและทำให้รัฐได้ประโยชน์จาก Economic of Scale ทั้งในการจัดหาและซ่อมบำรุงท่านประธานครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากอุปกรณ์ราคาชุดละ 600,000 บาทแต่ผมคิดว่าคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะใช้งบประมาณก้อนนี้สร้างขีดความสามารถอะไรให้กับประเทศไทยของพื้นฐานที่หาได้ทั่วไปต้องซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลของที่สามารถผลิตหรือประกอบได้ในประเทศต้องเปิดพื้นที่ให้อุตสาหกรรมไทยงานที่เจ้าหน้าที่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปเสี่ยงแทนและเทคโนโลยีที่ตำรวจและกองทัพมีความต้องการร่วมต้องเลิกต่างคนต่างวิจัยต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างซ่อมเพราะเป้าหมายสุดท้ายของงบประมาณนี้ไม่ควรเป็นเพียงประเทศไทยมีชุด EOD เพิ่มขึ้นอีก50ชุดแต่ควรเป็นประเทศไทยมีขีดความสามารถ EOD ที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขึ้นอุตสาหกรรมไทยแข็งแรงขึ้นและประเทศพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นถ้าทำได้ครับเงินที่รัฐใช้ไปจะไม่ได้จบลงที่เรามอบรับมอบอุปกรณ์และจะทิ้งทั้งเทคโนโลยีความรู้อุตสาหกรรมและขีดความสามารถไว้กับประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะขออนุญาตปรึกษาหารือสักครู่นะคะดิฉันได้ปรึกษากับวิบแล้วว่าอาจจะขอเกินเวลาสัก 1-2 นาทีค่ะซึ่งได้รับอนุญาตแล้วต้องมาขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเค
1: ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต6พรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2มาตราที่27ในประเด็นงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC ค่ะท่านประธาน EEC ค่ะเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกปีค่ะปีละหลายร้อยล้านบาทต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคำถามที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะตั้งต่อสภาแห่งนี้คือเงินภาษีของประชาชนหลายร้อยล้านบาทที่ทุ่มลงไปในแต่ละปีนั้นได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราดีขึ้นจริงหรือไม่จากข้อมูลที่ดิฉันได้ตรวจสอบมาคำตอบคือไม่ค่ะและในหลายมิตินะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนกลับแย่ลงด้วยซ้ำการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นทุกปีและปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนผังเมืองสิทธิชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพูดทั้งวันก็ไม่หมดค่ะว่า EEC มีปัญหาอย่างไรและรุนแรงแค่ไหน มูลนิธิบูรณานิเวศนะคะได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี2560ถึงปี2568พบว่ามีเหตุการณ์รวมกันมากถึง382ครั้งนี่ค่ะคือราคาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องจ่ายด้วยสุขภาพและที่ดินทำกินของตัวเองในขณะที่สกพอยังคงได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกปีโดยไม่มีการทบทวนใดๆ EEC ค่ะถูกระบุจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็น1ใน3โซนยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มที่เรียกว่าทุนเทาต่างชาติในประเทศไทยในลักษณะของคลังแสงและจุดพักสินค้าเพราะมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่จำนวนมหาศาลจนทำให้การตรวจสอบนิติบุคคลบางหน้าได้ยากขึ้นท่านประธานคะก็สกพอเองก็อ้างว่ามีโครงการเพื่อเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และชุมชนค่ะปีนี้ได้งบประมาณกว่า9ล้าน5แสนบาทนะคะตั้งเป้ารายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 20% แผนการเบิกจ่ายที่เสนอมาเป็นเพียงการหารเฉลี่ยเท่ากันทุกงวดค่ะงวดละประมาณ3ล้านบาทซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการวางแผนกิจกรรมจริงเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพียงการหารตัวเลขปลายทางให้ครบยอดรวมเท่านั้นและตัวชี้วัดที่จริงที่บอกว่ารายได้วิสาหกิจชุมชนจะเพิ่ม 20% นั้นก็ไม่ได้มีการระบุอ้างอิงว่าเทียบกับปีไหนไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนจนแทบตรวจสอบผลสำเร็จจริงไม่ได้เลยค่ะการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ EEC Select หรือการจับคู่ธุรกิจภายใต้ชื่อ EEC Connect ช่องงบประมาณของทุกกิจกรรมในเอกสารที่ท่านชี้แจงในคณะกรรมาธิการมานั้นเป็นช่องว่างเปล่าทั้งหมดไม่มีตัวเลขระบุไว้เลยสักบาทเดียวค่ะสรุปก็คือโครงการที่อ้างว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะกลับกลายเป็นโครงการที่ขาดความชัดเจนมากที่สุดในบรรดาเอกสารงบประมาณที่ดิฉันตรวจสอบมาสวนทางอย่างสิ้นเชิงค่ะกับความสำคัญที่ควรจะเป็นเพราะนี่คือโครงการเดียวที่อ้างว่าจะเชื่อมโยงผลประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนโดยตรงท่านประธานคะงบประมาณปี70ของสกพอเนี่ยเฉพาะที่อยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง409แสนล้านบาทและเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าถูกปรับลดลงประมาณ5แสนบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นเองโดยรายการเดียวที่ถูกตัดนะคะคือหมวดค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจากงบเดิม8ล้าน3แสนบาทเหลือ7ล้าน8แสนบาทที่ฉันขอตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดระดับ 0.1% นี้ไม่สอดคล้องค่ะกับปัญหาที่แท้จริงที่ตรวจพบในเอกสารงบประมาณของหน่วยงานเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ยังมีรายการที่ควรถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมอย่างที่ดิฉันกล่าวไปแล้วนะคะหรือโครงการที่จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนภาพรวมพัฒนา EEC ชุดใหม่มูลค่า36ล้านบาทค่ะที่อาจจะซ้ำซ้อนกับภารกิจที่สกพอทำเองอยู่แล้วหรือแม้แต่งบบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 282% จากปีก่อนหน้าโดยไม่มีคำชี้แจงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เพียงพอเลยการที่คณะกรรมการเลือกตัดงบเพียง 0.1% และเลือกตัดเฉพาะรายการเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างงบประมาณหลักเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสอบงบประมาณหน่วยงานนี้อาจยังไม่เข้มงวดเพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนตามที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกนะคะในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาทั้งหมดด้วยเหตุผล4ประการค่ะประการแรกคือโครงการขาดความโปร่งใสในด้านงบประมาณอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และชุมชนนะคะที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมเลยควรถูกระงับการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าหน่วยงานจะจัดทำแผนกิจกรรมงบประมาณที่ชัดเจนและตรวจสอบได้จริงค่ะประการที่2นะคะโครงการจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนภาพรวมพัฒนา EEC ฉบับใหม่ที่อาจจะซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงานอยู่แล้วควรได้รับการทบทวนในขอบเขตงานก่อนที่จะอนุมัติเต็มจำนวนค่ะประการที่3รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ

0: ชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่การอนุมัติตามที่หน่วยงานร้องขอมาโดย
1: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมจะขออนุญาตที่ผมเสนอขอตัดงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเด็นนี้วันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องงบการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือโครงการต่างๆของสำนักงานตำรวจเหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนตำรวจบางส่วนรีดไถประชาชนนั่นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปผมต้องถามไปยังคณะกรรมการว่าท่านเคยถามผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมที่มาชี้แจงการใช้งบประมาณว่าวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนผมต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับว่าคำว่าด่านของผมเนี่ยหมายถึงการตั้งด่านพวกด่านลอยด่านสุ่มตรวจด่านที่ตั้งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลโดยอ้างปัญหาจราจรเป็นเหตุนำไปสู่การรีดไถประชาชนสิ่งที่ต้องถามคือเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเหล่านี้และผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปกป้องประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจรเราไม่ได้ต้องการปกป้องคนที่ทำผิดแต่เราต้องการให้ตำรวจยึดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ใช่เอาช่องโหว่นี้นำไปสู่การรีดไถฮะและผมว่าไปมาเนี่ยวันที่การตั้งด่านของตำรวจก็นำไปสู่การรีดไถซึ่งรูปแบบการรีดไถนี่ชัดเจนมากส่วนใหญ่ต้องการเงินสดแต่ถ้าไม่มีเงินสดใช้บัญชีม้าแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับความเป็นประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา38ของรัฐธรรมนูญแต่ผมก็เคยเจอปรากฏว่าขับไป3เลนเหลือ2เลนเหลือ1เลนแล้วตำรวจจอดรถโบกรถถามว่าจะไปไหนให้คุณเอาสิทธิ์อะไรมาละเมิดประชาชนดังนั้นผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าประชาชนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางทั้งทั่วราชอาณาจักรไม่มีใครมีสิทธิ์ที่มาให้เราจอดรถแล้วตอบคำถามครับว่าเราจะเดินทางไปไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะถามกรรมาธิการท่านในฐานะตัวแทนประชาชนเช่นกันน่ะท่านรู้สึกไหมว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนถูกรีดไถจากตำรวจแล้วก็ผมต้องถามต่อเลยว่ากรรมาธิการเคยถามผู้แทนตำรวจไหมตอนมาของงบกับกรรมาธิการว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กฎหมายข้อไหนที่ให้ตัวเองมีอำนาจเหนือมาตรา39ของพรบทางหลวงปี35เพราะพรบทางหลวงปี35เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการจัดตั้งสิ่งกีดขวางบนทางหลวงไม่มีข้อยกเว้นฮะวันนี้ต้องถามแล้วว่าตำรวจเองที่ตั้งด่านเถื่อนด่านลอยใช้อำนาจข้อไหนที่มีอำนาจเหนือมาตรา39ของพรบทางหลวงปี35ฮะนี่คือภาพรวมที่ผมต้องการสื่อสารว่าวันที่ประชาชนลำบากประชาชนเดือดร้อนกระบวนการรีดไถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการส่งสวยฮะแล้วสุดท้ายส่งสวยไปซื้อขายตำแหน่งฮะแล้วต้องเรียกร้องคณะกรรมการฮะทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้มันเกิดต่อเนื่องมานานแล้วแต่ไม่มีใครแก้ไขได้สักทีหนึ่งเผื่อท่านจะได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกนโยบายตั้งด่านได้สักทีแล้วผมบอกท่านว่าวันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากแม้แต่การสื่อสารของพวกเราเองในสภาเนี่ยทางสภาก็ส่งผ่านไลน์ผ่านอะไรมันไปไกลมากตำรวจก็สามารถใช้กล้องวงจรปิดในการจับอัตราความเร็วและสามารถที่จะดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ต้องมาตากแดดตากฝนลำบากมาอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆอ่ะเจออยู่เรื่อยยิ่งช่วงเทศกาลน่ะเพราะแรงบันดาลใจในการรีดไถหรือไม่ผมบอกท่านประธานนะผมไปค้นคว้าเจอปรากฏว่าถ้ามีการปรับประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจรตำรวจไม่ได้ส่วนแบ่งนะฮะแต่ถ้าตำรวจปรับเองบนทางหลวงเนี่ยตำรวจได้ส่วนแบ่งวันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนนะขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนนะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีนะครับกับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
2: ต่อไปท่านกฤษณ์ สินประชัยครับ
3: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ

0: ิลปะชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมได้สวนคำแปลยติเพื่อขอตัดงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครับท่านประธานครับในส่วนของโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน340ล้านบาทและก็โครงการศึกษาท่าจอดเรือสำราญที่สัตหีบอีกประมาณ10กว่าล้านบาทครับเหตุผลที่ผมต้องลุกขึ้นแล้วก็สงวนคำแปรยติที่จะต้องตัดก็ประมาณผมจำเป็นครับที่จะต้องพูดถึงปัญหาของ EEC ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับท่านประธานครับย้อนกลับไปครับ5เมกะโปรเจกต์ของ EEC ครับ1ในเมกะโปรเจกต์ที่คุยโวนักหนาว่าประสบความสำเร็จจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ก็คือโครงการถมทะเลมาบตาพุดกว่าพันไร่ครับประชาชนเดือดร้อนนับพันครอบครัวครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงวันนี้ยังเยียวยาไม่เป็นธรรมครับพอชาวบ้านเริ่มเรียกร้องครับก็ไปตกปากรับคำกับเขาว่าเดี๋ยวจะเสนอตั้งงบประมาณเยียวยาในแผนบู EEC ครับจะเอาเข้าแผนงบประมาณปี70ในแผนบูปรากฏว่าพอปี70เทเขาครับไม่มีแล้วแผนบู EEC บอกว่าให้หน่วยงานที่สร้างคือการนิคมอุตสาหกรรมไปจัดการเอาเองไปของบกับกระทรวงอุตสาหกรรมเอาเองครับเหตุผลที่2ครับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ EC ประกาศ EEC Promotional Zone ครับไอ้เขตนี้ครับจุดกำเนิดการอุตสาหกรรมล้วนๆเลยครับท่านประธานครับเป็นต้นกำเนิดการอุตสาหกรรมไร้การควบคุมยกตัวอย่างครับเขตขยะอุตสาหกรรมที่เร็วๆนี้เกิดขึ้นที่เป็นกลุ่มโฟมเป็นเศษโฟมไปถล่มบ้านที่อำเภอบ่อที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีครับนี่คือขยะอุตสาหกรรมที่มาจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ครับสุดท้ายก็ภาพสวยหรูครับแต่ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นอ้างว่าไม่ใช่อำนาจของเขาเป็นหน่วยงานเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่คุณคือจุดเริ่มต้นครับต่อมาครับรอบๆนิคมอุตสาหกรรมที่ไปประกาศเขตส่งเสริมครับเต็มไปด้วยแรงงานเถื่อนและธุรกิจโนมินีครับธุรกิจโนมินีเต็มไปหมดครับไซต์ก่อสร้างเถื่อนไซต์ก่อสร้างนอมินีผู้รับเหมานอมินีครับบริเวณโดยรอบก็กลายเป็นมณฑลเป็นร้านค้าที่มีแต่ร้านค้าอาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นร้านเช่ารถร้านขายของชำผับเต็มไปหมดแล้วครับอำนาจที่มีพิเศษอีกอันนึงคือผังเมืองครับวันที่ EC บอกว่าอยากจะเอาผังเมืองตรงไหนก็ได้ไปทำเขตส่งเสริมวันดีคืนดีมีโรงงานเข้าไปตั้งอยู่ในข้างสวนของพี่น้องประชาชนครับไปดูที่บ้านฉางระยองครับซิลิคอนเทคพาร์คครับเป็นที่น่าภูมิใจเหลือเกินคุยโวครับวันนี้มี Data Center มาตั้งครับสุดท้ายขยะจาก Data Center ขนไปทิ้งอยู่ในที่ดินของชาวบ้านครับแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐด้วยเป็นที่ราชพัสดุสร้างความเสียหายมากมายไม่รู้จบครับวันนี้เนี่ย EEC ยังจะเดินหน้าขยายไปยังจังหวัดปราจีนบุรีอีกชาวปราจีนออกมาสู้ตายครับวันนี้บอกคัดค้านให้ทบทวนฟังเขาบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับแทนที่ EEC จะศึกษาจะถอดบทเรียนปัญหาของตัวเองครับและยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองไปสร้างปัญหาต่างๆนานาแทนที่จะของบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผ่านกองทุนตามมาตรา61ของพรบของเขาเองเนี่ยก็มีบอกไว้ครับแต่ไม่เลยครับวันนี้ครับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนครับทำคำขอประมาณมาเอาไปปรับปรุงถนนทำโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหม่อัจฉริยะทำต่อครับตกลงจะเดินหน้าต่ออย่างเดียวไม่สนใจอะไรแล้วครับปัญหาที่ก่อไว้ทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนรับกรรมครับขอไป300กว่าล้านบอกจะเอาไปทําเมืองใหม่อาชียะปีก่อนๆขอไปเป็นพันๆล้านนะครับขอไปเวนคืนที่ดินผมคิดว่านะครับโครงการนี้เนี่ยหยุดไปก่อนครับหยุดไปก่อนเลยครับเอางบประมาณตั้งงบประมาณไปจัดการปัญหาที่คุณสร้างก่อนจัดการเสร็จเมื่อไหร่ค่อยเดินหน้าต่อเพราะผมไม่มีปัญหาไม่ขวางการพัฒนาครับแต่ถ้าพัฒนาแบบนี้ไม่ไหวครับท่านประธานครับอีกโครงการนึงไปทำท่าเรือสำราญ10กว่าล้านท่าเรือมาบตาพุดวันนี้เจ๊งนะครับถมทะเลไปพันกว่าไร่หาผู้เช่ายังไม่ได้เลยครับท่านประธานครับนี่ยังจะหนีไปทำท่าเรือสำราญอีกครับดังนั้นผมขอตัดงบประมาณทั้ง2โครงการนี้ออกทั้งหมดเลยครับแล้วให้ EC กลับมาแก้ปัญหาที่ก่อไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหม่ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: กับท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
2: เ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายโมพรรคประชาชนครับผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านประธานครับผมอยากได้คำชี้แจงที่มีเหตุผลเหมาะสมจากกรรมธิการวิสามัญนะครับในการตัดงบประมาณครับปีที่แล้วนะครับถ้ายังจำกันได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีก็เกิดเหตุสีกาก๊อปแล้วก็พัวพันไปถึงวัดดังย่านสามพรานปีที่แล้วเรามีการพูดคุยหลายประการแล้วก็ติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่ามหาเถรสมาคมก็มีความห่วงใยโดยสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงมีบัญชาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่13ทับ2568นำมาสู่การพูดถึงส่วนของภาครัฐในฐานะราชการครับว่าในฝ่ายอาณาจักรจะช่วยดูแลสนับสนุนการทำงานของศาสนจักรได้อย่างไรเพราะเป้าหมายคือไม่ใช่เข้าไปจัดการอะไรให้ท่านนะครับแต่ว่าทำอย่างไรสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนจักรมีความแข็งแรงด้วยตนเองจากนั้นครับมีคำปรารภจากพระสังฆราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีโดเนชั่นเรื่องของการทำบัญชีวัดแล้วก็พูดถึงการดูแลใส่ใจกองศาสนสมบัติครับทีนี้มาดูงบที่ผมอยากจะยกขึ้นมาถามครับมีการตัดโครงการ1โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนวัดและการดูแลศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบ 9.9 ล้านครับแต่ว่าตัดออกไป 2.5 ล้านไม่น้อยทีเดียวครับในฐานะคนที่เฝ้าติดตามการทำงานสำนักพุทธนะครับผมก็มีความกังวลห่วงใยนะครับเพราะว่าโครงการนี้ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวัดซึ่งสำนักงานนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตวัดทั่วประเทศมี 45,000 วัดปัจจุบันเป็นวัดล้าง 5,678 วัดแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังจะต้องดูแลติดตามข้อมูลของพระเนนซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศมีพระประมาณ 250,000 รูปนะครับโครงการที่2ครับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติอันนี้อยากจะเชื่อมโยงไปถึงความห่วงใยสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านได้ปรารภถึงการมีของกองศาสนสมบัติอันนี้คือการเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยให้สำนักพุทธทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาขอมา6.9 ล้านครับท่านก็ตัดไป1.9 ล้านจริงๆแล้วก็ห่วงใยครับว่าสำนักพุทธจะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับโครงการที่3ครับโครงการพัฒนาระบบกฎหมาย Legal Platform ฐานข้อมูลกฎหมายและการบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอันนี้เนี่ยมันควบรวมหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับแม้กระทั่งการให้ความรู้กฎหมายเป็นที่ปรึกษาช่วยจัดการกับเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการพระเนี่ยเวลามาบวชท่านไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเป็นเจ้าสำนักอย่างนั้นอย่างนี้ครับและหลายท่านเนี่ยมาจากหลากหลายอาชีพเป้าหมายเดียวก็คือแสวงหาโมกขธรรมแต่เมื่อได้รับตำแหน่งมอบหมายทางปกครองแล้วก็ต้องดูแลมันก็เกี่ยวกับกฎหมายมันก็เกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงการบริหารศาสนสมบัติที่ดินวัดสัญญาเช่าต่างๆเพราะนั้นโครงการเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับและจะเป็นเครื่องมือให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ได้ดีมากทีเดียวและโครงการสุดท้ายครับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน e-petition ครับอันนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆซึ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยบริหารจัดการคำร้องร้องเรียนต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพขอให้ท่านคณะกรรมการวิสามัญได้ช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยนะครับอาทิปัจจังสัพพชนานังโหติอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนขอบพระคุณครับ
2: ต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญครับ
3: ก
1: ครับ
3: เรียนท่านประธานสภาครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนท่าแรงสายหมายออกเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับวันนี้ขออภิปรายส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกนะครับแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยที่จะมุ่งเฉพาะไป

0: ที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเสนอโครงการปรับปรุงระบายน้ำในพื้นที่กองบินตำรวจจำนวน50ล้านบาทและยังมีโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนอีก75.8 ล้านบาทนะครับในสไลด์ตัวเลขอาจจะผิดเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับทางหน่วยงานกองบินตำรวจครับแจ้งความจำเป็นของการปรับปรุงระบบระบายน้ำมานะครับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วก็ต้องฉายภาพนิดนึงครับกองบินตำรวจนั้นอยู่ที่ท่าแร้งซึ่งเป็นเขตที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็นที่ตั้งรวมของ3หน่วยงานครับเจรตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษอรินทราชและกองบินตำรวจโดยใช้เส้นทางเข้าออกรวมกันครับมีทั้งยานพาหนะทั้งบุคคลภายนอกผ่านเข้าออกเขาเน้นว่าเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราอยู่ตรงนั้นหลายปีมาผมคิดว่าบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถเข้าออกมาได้เป็นจำนวนมากขนาดนั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะนับจำนวนคนต่อวันได้เลยแหละรอบๆด้านครับเป็นหมู่บ้านครับแล้วก็กองบินนั้นก็ไม่ได้เปิดเป็นทางเชื่อมสาธารณะระหว่างถนนรามอินทรากับถนนสุขาภิบาลหน้าด้วยนะครับกระนั้นก็พอเข้าใจครับท่านประธานครับว่าโครงการเนี่ยเขียนว่าเป็นระบบระบายน้ำนะครับแต่ว่าพอเราไปดูเรื่องของรายการครับมีทั้งปรับภูมิทัศน์นะครับมีทั้งถนนบ่อน้ำโรงพระนะครับแล้วก็โรงพักอากาศยานมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยซึ่งอันนี้แหละฮะมันสะดุดตาอย่างมากนะครับก็เข้าใจอีกฮะว่ามันเป็นรุ่นเก่าขีดความสามารถนั้นบันทึกภาพอย่างเดียวไม่สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกได้แต่ก็ต้องถามคำถามครับว่าเมื่อสมัยก่อนหรือที่ผ่านมามีการควบคุมที่เข้มงวดอยู่แล้วมันจะเป็น security ซ้อน security หรือไม่และเมื่อมีกล้องอัจฉริยะมีไม้กั้นมีระบบตรวจสอบทะเบียนแล้วจะมีอัตราเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงจุดเดิมหรือเปล่ามันมีความย้อนแย้งกันหลายอย่างครับในราคางานเดินสายครับราคากลางปร.4ครับขอสไลด์นะครับตั้งค่าเดินสายไว้สูงถึง 1,480,000 บาทค่าวัสดุ 900,000 บาทค่าแรงอยู่ที่ 580,000 บาทครับในขณะที่ด้านล่างนะฮะผมครับแต่พอมาดูไปอยู่พอมาดูงบวัสดุเฉพาะทางหรือครุพันธ์ครับซึ่งตารางเมตรก็ประมาณ อยู่ที่49,200 บาทนะครับโดยรวมแล้วเราใช้ถึง800แผ่นก็กินเงินเข้าไปที่9ล้าน1 9.84 ล้านบาทนะครับแม้ว่ายางนั้นยังไม่ได้ถูกระบุครับว่าเป็นไฮเดนซิตี้เพื่อป้องกันการแฉลบหรือเปล่าแต่ว่าราคานี้ก็ถือว่าสูงกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดโลกซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ถึง 3,600 บาทต่อรางเมตรหรือคิดเป็นตกละแผ่นละ 1,300 บาทเท่านั้นก็ควรจะต้องตรวจสอบกันอย่างให้ดีมากกว่านี้แผ่นเหล็กป้องกันกระสุนครับราคาสูงชนเพดานเลย อยู่ที่ตัวแผ่นเหล็กนะครับหนา 8.2มิลลิเมตรตั้งราคาเอาไว้ที่ 25,000 บาทต่อตารางเมตรราคานี้จะสมเหตุผลก็ต่อเมื่อเหล็กกันกระสุนเหล่านั้นเป็นเกรดนำเข้าเช่น AR500 หรือ Hardox นะครับแต่ว่าถ้าใช้เหล็กเหนี่ยวนำธรรมดาก็ถือว่าเป็นส่วนที่แพงมหาศาลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการตั้งรับเหมาครับระบุเรื่องของรางเป้าแขวน 14.4 ล้านบาทโดยไม่มีการแจกแจงช่องจำนวนยิงสเปคมอเตอร์ระยะทางระบบบำบัดอากาศอันนี้แรงมากครับระบบนี้รวมอยู่ที่ 24.9 ล้านบกองฝุ่นตะกั่วครับแต่ระดับนี้เมื่อเทียบเท่ากับระบบบำบัดอากาศในห้องผ่าตัดคลีนรูมของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ7โรงฝึกซ้อมยิงปืนเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณแค่ 2,715 ตารางเมตรเท่านั้นสรุปครับโครงการนี้เรื่องของโยธาอาจจะดูสมเหตุสมผลครับแต่ว่าครุพันธ์นั้นมันแพงมากๆจริงๆแล้วเราอยากจะให้ท่านกลับไปคิดทบทวนครับในโครงการสนามซ้อมยิงปืนเอามาคุยกันใหม่ในปีหน้าก็ได้นะครับในฉะนั้นก็ต้องปรับลดตัดออกไปทั้งโครงการนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านณัฐชนนชนะบุรณศักดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณวาระ2นี้ครับแล้วก็เป็นงบของพี่น้องตำรวจครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าให้ท่านประธานฟังก่อนครับว่าการลุกขึ้นมาขอตัดงบในที่ผมสงวนไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกครับมีน้องนะครับเยาวชนอายุ16ปีเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตคาที่หลังจากที่พยายามทำงานร้านหมูกระทะนะครับเก็บเงินส่งตัวเองเรียนนะครับปรากฏว่าผู้ที่ขับรถมาชนเนี่ยทราบภายหลังว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับจากการติดตามของกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันดังกล่าวที่ก่อเหตุเนี่ยมี

การใช้ป้ายทะเบียนปลอมและยังไม่แน่ใจว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าผมยกความดีความชอบครั้งนี้นะครับให้กับตำรวจน้ำดีหลายๆคนนะครับที่กำลังพยายามทำงานคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหายนะครับแล้วก็แน่นอนครับพระเอกของเรื่องนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นกล้องวงจรปิดครับท่านประธานครับถ้าเกิดว่า เราไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าความยุติธรรมเนี่ยจะได้กลับคืนมาในเร็ววันแบบนี้หรือเปล่าทีนี้อย่างนี้ครับผมก็เลยมาดูงบกล้องวงจรปิดครับคือหลายครั้งเนี่ยที่มีการพูดคุยกับพี่น้องตำรวจเนี่ยที่หลายๆจังหวัดเนี่ยมีการตั้งด่านครับบางจังหวัดเนี่ยตั้งด่านวันเว้นวันบางจังหวัดเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเมืองร้อยด่านเลยด้วยซ้ำนะครับตำรวจหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามีกล้องที่มันเป็น AI Smart CCTV เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องตั้งด่านแบบนี้ก็ได้ใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยกล้องก็จะบันทึกไว้และสามารถส่งหมายไปที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาตั้งด่านให้กับพ่อแม่พี่น้องให้เสียเวลาด้วยความคิดที่จะพัฒนานะครับให้กฎหมายกับเทคโนโลยีไปพร้อมหน้ากันเนี่ยมันมาติดตรงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานผมเสียดายครับไม่อยากให้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำแบบลวกๆแบบนี้ที่ทำแบบไม่ละเอียดอ่อนแบบนี้เป็นสาเหตุที่ให้ต้องมีการตัดงบแล้วไปทำร้ายกำลังใจพี่น้องตำรวจขอสไลด์ที่2เลยครับจะเห็นว่านี่นะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับถ้าดูในรายชื่อนะครับในรายการนะครับจะเขียนว่าโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV โครงการเดียวกันเป๊ะเลยครับใช้ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าที่ตำรวจภูธรภาค5ครับซื้อทั้งหมด361ชุดชุดละ550,000ชุดละประมาณ 550,000 บาทรวมเป็นเงิน198ล้านบาทกว่าในขณะที่ตำรวจภูธรภาค6ครับคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดรอบด้านครับ336ชุด 570,000 บาทกว่าโครงการเดียวกันสเปคเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกัน 20,000 นะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับทำไมราคาถึงต่างกันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดอีกครับในฮาร์ดแวร์ครับตำรวจภูธรภาค5หาได้6ล้านบาทนะครับในขณะที่ตำรวจภูธรภาค6หามาได้1ล้านบาทราคาต่างกัน6เท่าทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความใกล้เคียงกันทำไมถึงผมบอกว่ามีความใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับต่อมาครับระบบซอฟต์แวร์ครับที่ตำรวจภูธรภาค5หาได้ 400,000 บาทแต่ที่ตำรวจภูธรภาค6หาได้1ล้านบาทต่างกัน 2.5 เท่านะครับกล้องเมื่อกี้นะครับ300กว่าตัวต่างกันประมาณ6ล้านบาทเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็ต่างกันหลักหลายล้านบาท 2.5 เท่าบ้าง6เท่าบ้างนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโครงการคล้ายกันครับขอหน้าต่อไปครับก็เพราะว่าพอไปดูรายละเอียดในการเขียนโครงการหลักการและเหตุผลครับก็เป็นหลักการและเหตุผลเดียวกันโครงการเดียวกันใช้ตัวหนังสืออักษรทุกอย่างเดียวกันหมดครับเพียงแต่เปลี่ยนภาค5เป็นภาค6เปลี่ยนชื่อจังหวัดเปลี่ยนแผนที่เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งภาพที่เอามายกตัวอย่างว่าเป็นห้องบรรจุข้อมูลนะครับก็ยังเป็นภาพเดียวกันเลยนะครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับอย่างที่ผมบอกครับไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่ผมไม่อยากให้การจัดการงบประมาณแบบนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการที่ต้องตัดงบประมาณในปีต่อๆไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้มันจะสะท้อนสิ่งนี้ครับท่านประธานครับสไลด์สุดท้ายเลยครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันสะท้อนว่าไม่มีการบูรณาการร่วมกันแม้แต่ในหน่วยงานด้วยกันเองครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันไม่บูรณาการร่วมกันทั้งการจัดซื้อจัดจ้างคือถ้าเกิดว่าท่านคุยกันได้ไหนๆท่านก็แชร์เอกสารด้วยกันแล้วก็รวมยอดกันมาสิครับอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้รับเหมาอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้ที่ขายกล้องได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับคือจัดงบแบบนี้ผมก็เกรงใจครับตำรวจที่เขาทำงานหนักตำรวจที่พยายามจะตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็จะทำงานแบบเหนื่อยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการมาลดทอนมาลดแรงเขาในการทำงานเนี่ยมันก็จะถูกตัดหายไปนะครับทีนี้ในขั้นตอนเนี่ยครับท่านสามารถเปรียบเทียบก่อนตั้งงบก็ได้นะครับสามารถรวมกันนะครับแล้วก็อีกความทับซ้อนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วภารกิจเนี้ยจะเอายังไงกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าตำรวจจะทำนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนเนี่ยแล้วท้องถิ่นจะเอายังไงการบูรณาการร่วมกันว่าใครสามารถดูกล้องใครได้เรื่องแบบนี้จะเอายังไงผมคิดว่าท่านคุยกันเถอะครับท่านจะรวมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองท่านจะคุยกันเพื่อให้ราคามันมีประโยชน์นะครับเงินส่วนต่างเฉพาะค่ากล้อง6ล้านบาทเงินส่วนต่างเซิร์ฟเวอร์อีก5ล้านบาทท่านกลับไปถามพี่

0: น้องตำรวจเลยครับว่ามันมีค่าสำหรับเขามากแค่ไหนมันคือการไม่ต้องสำรองเงินค่าน้ำมันที่เอาไว้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันคือเงินที่ไม่ต้องสำรองนะครับในการเอาไปเปลี่ยนยางรถยนต์เองนะครับลองทบทวนอีกทีนึงครับแล้วถ้าเกิดว่ายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าผมขอเสนอตัดงบ 5% ครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านศาสินันธรรมนิธินันครับ
2: ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มาอภิปรายนะคะเหมือนทุกปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะท่านประธานในมาตรา27นะคะโฟกัสไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงโฟกัสที่ค่าใช้จ่ายเดิมคือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกยุทธวิธีตำรวจค่ะเพราะว่าก็พูดมาเป็นปีที่3แล้วเช่นเดียวกันแต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสไลด์ถัดไปค่ะก่อนลงรายละเอียดนะคะขออนุญาตดูภาพรวมก่อนละกันนะคะของงบที่อนุกรรมธิการนะคะพิจารณาค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเป็นประมาณนี้ลดประมาณ 0.10% เท่านั้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปนะคะค่ะมาถึงตัวค่าใช้จ่ายที่พูดมาทุกปีกันท่านประธานตั้งแต่ตอนปี68 69แล้วก็ปี70ค่ะนั่นคือค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจโดยโฟกัสไปที่โครงการ Local Cat หรือว่าหลักสูตรแมวบ้านของตำรวจนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามีการนะคะฝึกกำลังพลนะคะประมาณปีนึงประมาณ 4,000 ถึง 5,000 นายเนี่ยในการที่จะไปฝึกฝนในการถวายอารักขาซึ่งความเป็นจริงมันมีความทับซ้อนกับมาตรา36อยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นส่วนราชการในพระองค์ที่มีบุคลากรจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการฝึกอบรมเนี่ยถ้าไปดูจริงๆในปีนี้เหมือนจะลดลงอ่ะท่านประธานนะคะมันดูตัวเลขจริงๆลดประมาณ7% นะคะกว่าๆรวมถึงการงบฝึกอบรมก็เหมือนจะมีการลดลงนะคะหรือแม้กระทั่งงบเครื่องแบบที่บอกว่างบของเราก็แคทเนี่ยพูดมา2ปีติดนะคะว่าประมาณเกือบ300ล้านเนี่ยตีเป็นงบเครื่องแบบไปแล้วประมาณเกือบครึ่งนึงค่ะปีนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลไกอะไรนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการลดค่าเครื่องแบบลงไปนะคะแต่ไปปรากฏค่าเครื่องแบบอยู่ในหน่วยอื่นเดี๋ยวดูแต่ละไปได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแนวโน้มเหมือนจะแบบว่ามีการลดลงแต่ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเหมือนงบเกี่ยวกับเรื่องถวายอารักขาก็ท่านประธานจะมีประมาณ6กลุ่มเป็นต้นไปนะคะก็มีอัตราการเพิ่มลดนะคะดูเหมือนว่าจะมีการแบบลดลงอย่างที่บอกไปนะคะว่าลดประมาณ 30% 56% นะคะแต่ก็มีการเพิ่มขึ้นมีการเพิ่มขึ้นมาของ3หลักสูตรหลักๆคือเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายเพิ่มมา 56% ค่ะท่านประธานรวมถึงการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มมา 18% ซึ่งตรงนี้ที่ท่านไม่ได้ติดใจเพราะว่าเป็นภารกิจสำคัญของทางตำรวจอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาประมาณ 850%ท่านประธานคืองบประมาณเกี่ยวกับ EOD นะคะก็น่าจะสอดคล้องต้องกันกับที่ท่านสมาชิกท่านแรกท่านกิติพงศ์พูดไปว่ามีงบประมาณเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสวัสดีสไลด์ถัดไปค่ะค่ะ 56% ค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะท่านประธานเวลามีน้อยขออนุญาตข้ามส่วนที่ไม่สำคัญนะคะ EOD ค่ะเหมือนที่บอกไปนะคะเพิ่มเข้ามาประมาณ 850% นะคะโดยมีโครงการเดิมนะคะหลักสูตรการทลายวัตถุระเบิดนะคะเพิ่มประมาณเกือบ9เท่าเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการชี้แจงว่ามีดัชนีอะไรที่เพิ่มเข้ามาถึงต้องมีการเพิ่มปริมาณงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้นะคะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะในการพัฒนาศักยภาพตำรวจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีภารกิจไปทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเครื่องแบบค่ะมาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่แจมพูดไปประมาณปีนี้เป็นปีที่3นะคะท่านประธานว่าค่าเครื่องแบบเนี่ยเหมือนจะลดลงคือถ้าเราดูแค่ตอนประมาณ 3-4 โครงการแรกจะเห็นว่าเฮ้ยลดลงไปประมาณแบบจาก5ล้านกว่าบาทนะท่านประธานหรือประมาณแค่ 700,000 เองเอ้ยที่เราอธิบายไป2ปีที่แล้วมันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่พอมาดูค่ะปี70มันมีรายการนึงเพิ่มเข้ามาก็คือรายการที่ 1.5 ค่ะเป็นรายการใหม่เป็นการจัดซื้อเครื่องแบบอย่างเดียวค่ะ48ล้านก็คิดว่าอาจจะเป็นการเฉลี่ยกันไปทำให้ดูเหมือนว่างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแบบที่เคยอธิบายไป2ปีเนี่ยลดลงจริงแต่ความเป็นจริงมันมีการโอนย้ายมาอยู่ที่จุด 1.5 นะคะเครื่องแบบเหมือนเดิมค่ะ48ล้านสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแบบจริงๆที่ดูเหมือนลดลง 30% ตามงบประมาณซึ่งถ้าเราไม่ไปดูงบประมาณดีๆไม่ไปดูเป็นรายการดีๆเราจะคิดว่ามันมีการปรับลดลงจริงๆแต่มันมีการเพิ่มนะคะมาอยู่ที่โครงการที่ 1.5 ค่ะมีการของงบเครื่องแบบอันนี้ขอมาเพียวๆแล้วไม่ได้เป็นการแทรกไปในงบฝึกอบรมค่ะประมาณ 59% นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบเครื่องแบบเนี่ยแทบไม่ได้หายไปเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ วันนี้มีอีกหนึ่งโครงการนะคะต้องขอบคุณท่านณัชนนท์เมื่อวานนี้มีการกระซิบกันมานะคะว่ามีโครงการหนึ่งที่มันมีตัวเลขผิดปกติกันท่านประธานซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าดิฉันไม่ได้เป็นนักดำน้ำนะคะหรือไม่ได้ไปดำน้ำเป็นประจำเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่านะคะค่าใช้จ่ายอันนี้มันเป็นรายจ่ายที่มันสูงเกินความจำเป็นค่ะมีการขอซื้อนะคะจัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะคะของนะคะกองต่อต้านการก่อการร้ายบกปภนะคะ 3.4 ล้านบาทตอนเห็นตัวเลขครั้งแรกกันท่านประธานคิดว่าเป็นการจัดซื้อประมาณแบบ20ชุดนะคะ30ชุด50ชุดเป็นต้นไปในการทำงานแต่ไปดูตัวเลขจริงๆใน TOR คือเป็นแค่1ชุดค่ะคือถ้าเพื่อนสมาชิกในนี้หลายๆคนที่ดำน้ำจะรู้ดีนะคะว่าอุปกรณ์ดำน้ำมันก็จะมีฟินมีแว่นตามีหมวกมีเรกูเลเตอร์มี BCD ต่างๆนะคะซึ่งเต็มที่ต่อให้เราใช้ยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อแพงที่สุดหรูที่สุดนะคะเต็มที่1ชุดเนี่ยไม่เกิน 2-3 แสนบาทเท่านั้นท่านประธานแต่อันนี้ก็คือว่า1ชุดเนี่ย 3.5 ล้านบาทประมาณเกือบ100เท่านะคะคิดว่าอันนี้ต้องมีการตรวจสอบอีกทีรวมถึงตัวใบเสนอราคาจาก3เจ้าเนี่ยก็คือเสนอราคามาประมาณ3ล้านกว่าทั้งหมดเลยอะค่ะซึ่งพอไปดู TOR ไปดูสเปคนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสเปคที่เขาใช้กันในท้องตลาดนะคะรวมถึงมีรายการที่เพิ่มเข้ามากับท่านประธานนั่นคือมีเรือคายักและอุปกรณ์พายด้วยนะคะซึ่งดูแล้วมันก็จะย้อนแย้งกับการดำน้ำแบบสกูบ้าตามที่เขาขอรายการตามรายไอเทมมานะคะว่าเรือคายักกับตัวอุปกรณ์พายมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยกันแล้วก็มันมาโผล่อยู่ในใบเสนอราคาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็อยากให้ตรวจสอบจริงๆค่ะไม่อยากให้เพียงแค่รายการนี้นะคะทำให้มันเกิดข้อครหาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะมีการนะคะทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่ากับแข่งอุปกรณ์ดำน้ำนะคะก็ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ซะแล้วต่อไปค่ะก็อย่างที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนะคะท่านประธานใช้เวลาไม่นานนะคะพอกับตามที่ท่านประธานทุกคนได้ขอเอาไว้ประมาณ5นาที7นาทีนะคะก็คือขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการตามที่แจ้งนะคะว่าไอ้ตัวงบเครื่องแบบอะค่ะที่ลดลงเนี่ยแล้วมันมีการไปเพิ่มใน 1.5 เนี่ยมันทำไมถึงจำเป็นต้องมีงบเครื่องแบบตรงนี้อยู่นะคะรวมถึงแจกแจงหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการหลักๆที่ได้อธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็สำคัญคือไอ้ตัวราคากลางของชุดอุปกรณ์ดำน้ำค่ะอยากทราบเหมือนกันว่าไอ้3ล้านบาทได้ไปเอาราคากลางมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็พิจารณาปรับลดในส่วนที่ได้ชี้แจงไปให้เหมาะสมเพียงพอด้วยค่ะสไลด์ไปค่ะสไลด์สุดท้ายไปแล้วล่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะเรื่องงบเครื่องแบบของโครงการแล้วก็แคทนะคะก็ขออย่าให้มีครั้งที่4กันท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
3: ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนขออนุญาตตัดลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนของกองบินตำรวจทั้งโครงการมีทั้งสิ้น3โครงการครับทีนี้ผมจะมาให้เหตุผลกับท่านประธานว่าทำไมผมจะต้องตัดลดงบประมาณของกองบินตำรวจทั้ง3โครงการสไลด์หน้าต่อไปครับท่านประธานครับนี่คือการใช้งบประมาณของกองบินตำรวจใน4ปีที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันที่10กันยานะครับ2569กองบินตำรวจยังใช้งบประมาณของปี2568ไม่หมดงบประมาณของปีพ.ศ.2569นะครับในหน้าต่อไปนะครับท่านประธานยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทปีงบประมาณนี้เหลืออีกประมาณ20วันกองบินตำรวจยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยหลายท่านอาจจะข้องใจครับว่าทำไมกองบินตำรวจยังไม่ใช้งบประมาณในปี2569เลยท่านประธานดูนะครับในวงกลมสีฟ้าจะมีสัดส่วนที่เขียนว่าคาโม่อยู่50ล้านนี่เป็นต้นเหตุหลักเลยครับในการที่กองบินตำรวจไม่สามารถใช้งบประมาณปี69ได้หน้าต่อไปครับหลังจากกองบินตำรวจเนี่ยเปลี่ยนแปลง TOR ของปี2559เนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคาโม่ครับเราก็ไปขอเซ็นสัญญากับการบินไทยผมต้องอธิบายท่านประธานอย่างนี้ครับปกติแล้วกองบินตำรวจได้งบประมาณปีละ950ล้านแล้วก็จะไปจ้างเหมากับกองบินผิดจุดครับการบินไทยในการซ่อมอากาศยานปีนี้กองบินตำรวจครับก็อยากจะมีมาตรฐานที่มากขึ้นก็เลยไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคาโม่ซึ่งมันซับซ้อนกับกิจของการบินไทยแล้วก็ให้อำนาจคาโม่เหล่านี้ในการเลือกซื้อเลือกบริษัทจัดจ้างในเครื่องบินที่ไม่สามารถทำได้การบินไทยเลยทำหนังสือคัดค้านมาครับว่าหากกองบินตำรวจจะทำวิธีนี้การบินไทยคงไม่สามารถทำงานด้วยได้เพราะงานมันซับซ้อนอีกอย่างนึงคือมันไร้ซึ่งมาตรฐานนะครับ นี่เป็นจุดหลักเลยที่ทำให้วันนี้กองบินตำรวจยังเซ็นสัญญากับการบินไทยไม่ได้ทีนี้ใครเป็นคนเขียน TOR ใครเป็นคนตั้งคาโม่ขึ้นมาใช่ไหมท่านประธานเดี๋ยวพาไปดูหน้าต่อไปครับอ๋อก่อนจะไปหน้าต่อไปท่านประธานผมต้องแจ้งท่านประธานก่อนว่าวันที่7กันยากองบินตำรวจมีอากาศยานทั้งสิ้น41ลำใช้งานได้แค่8ลำมันเกิดจากการที่ไม่ใช้งบประมาณการใช้งบประมาณที่ล่าช้านักบินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในทุกวันแต่ผู้บริหารคอยนั่งกินจนอิ่มมันจึงเป็นเหตุที่ผมจะต้องขอปรับลดทั้งโครงการเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นถ้ามันไม่โปร่งใสยังไงผมพาท่านประธานไปดูต่ออ่ะก่อนอื่นผมเลยลืมบอกท่านประธานเลยว่านี่คืองบของกองบินตำรวจปีนี้ครับ619ล้าน1โครงการ278ล้าน1โครงการ683ล้าน1โครงการซึ่งอนุเนี่ยปรับลดไปแล้ว 10% ซึ่งมันไม่พอท่านประธานอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าทำไมถึงจะต้องปรับลดทั้งหมดเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นหน้าต่อไปครับในขบวนการเขียน TOR ของงบประมาณของกองบินตำรวจท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมา1คนชื่อดร.วช.นะครับในวงการกองบินตำรวจที่ผมมั่นใจว่าทุกคนรู้จักและค่อนข้างกังวลใจก็ได้ตั้งให้ดร.วช.คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด TOR ตามภาพฉายกำหนด TOR ไม่เท่าไหร่หน้าต่อไปครับท่านประธานยังต้องให้ดร.วช.คนนี้เป็นผู้ต่อรองราคา2ขบวนการยังไม่พอหน้าต่อไปก็ผิดจุดครับดร.วช.คนนี้ครับได้กล่าว

0: ในที่ประชุมกองบินตำรวจครับว่าการคัดเลือกผู้ประกอบการการทันทีไม่ต้องผ่านกรรมการใดอีกแล้ววันนี้กองบินตำรวจล่ำให้ปีที่แล้วเสียบุคลากรไปมากมายแต่ผู้บริหารยังตั้งบุคคลขึ้นมากระสานมาว่าในขบวนการตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำก่อนที่เขาต้องขึ้นทำการในอากาศยานชีวิตนับวินาทีจริงๆผมมีคลิปเสียงไว้นะท่านประธานในห้องประชุมอะผ่านไปได้หากขบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นและเรื่องนี้ต้องนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านว่าที่ผบ.ตร.ท่านใหม่ท่านสำราญนวลมาว่าการจัดทำงบประมาณของท่านถ้ายังปล่อยปะแบบนี้กองบินตำรวจพังพินาศนักบินไม่มีเครื่องบินคนบินนั่งห้อยพระรอดเอาปล่อยไปไม่ได้งบ68ยังไม่ใช้งบผิดจุดงบ68ใช้ไม่หมดงบ69ยังไม่ใช้ขอเพิ่มงบ70จะเอาเงินไปกองทำไมฝากท่านกรรมาธิการถามตำรวจผ่านไปยังกองบินตำรวจด้วยว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ขอตัดทั้งโครงการแต่เรื่องนี้ท่านประธานผมต้องขอชื่นชมพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.ที่มาชี้แจงก็ประมาณต่ออนุนะวันนั้นท่านยืนยันหนักหนาว่าท่านจะเร่งแก้ไขปัญหาและท่านทำจริงแต่เสียดายว่าท่านจะเกษียณเพราะฉะนั้นงบปีหน้าผมไม่รู้แหละใครจะเข้ามาดูแลแต่ตัดไปก่อนจนกว่าจะโปร่งใสถ้ากองบินตำรวจไม่โปร่งใสก็อย่าเอาเงินพันกว่าล้านไปถมขอเสนอตัดทั้งโครงการครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ท่านรมดอนปัญจอครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนปัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานวันนี้ขออภิปรายงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่อยู่ในมาตรา27ครับเป็นวาระ2ครับแต่ผมจะโฟกัสไปที่สปก.ตร.สน.ครับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนหน้านะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะครับผมไปนั่งดูตามงบนะครับตามเอกสารงบเนี่ยนะครับไปค้นมาดูนะครับงบที่เราใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจเนี่ย 1,700 กว่าล้านครับใน5แผนงานก็ถือว่าไม่น้อยครับแต่ว่าถ้าเทียบกับงบที่ทางตำรวจได้ทั้งหมดเนี่ยก็คงเยอะครับแต่ท่านประธานครับตำรวจในชายแดนใต้เนี่ยต้องทำหน้าที่หลายอย่างครับต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับเฝ้าระวังป้องกันรับมือเหตุวารวุฒความรุนแรงและดำเนินคดีความมั่นคงนะครับแต่ท่านประธานผมเอาสถิติมาให้ดูก่อนเพื่อที่จะไปพิจารณาติดตัวเนื้องบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับคดีความมั่นคงล่าสุดอันนี้ได้มาจากสปกตร.ส่วนหน้าเนี่ยนะครับอัปเดตถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่า22ปีที่ผ่านมาท่านประธานของไฟใต้เนี่ยนะครับมีคดีความมั่นคงสะสม 11,808 คดีครับ174%ของคดีนี้เนี่ยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ครับท่านประธานมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่รู้ตัวและไอ้เท่าที่รู้ตัวเนี่ยนะครับพอไปถึงชั้นศาลแล้วโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องสูงกว่าโอกาสที่จะลงโทษครับห่างกันนิดเดียวครับก็คือ 5.7 เนี่ยนะครับยกฟ้อง 5.7% ยกฟ้องและลงโทษเพียง 5.4 ตัวเลขนี้บอกอะไรกับเราครับบอกว่ามันมีข้อจำกัดจริงๆในการทำงานสืบสวนสอบสวนและสะท้อนขีดจำกัดในการอำนวยความยุติธรรมโดยภาพรวมครับผมว่านี่คือเหตุผลครับที่เข้าใจได้ครับที่หน่วยงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับการใช้เทคโนโลยีนั้นด้านหนึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานและขีดความสามารถในการหาคนผิดมาลงโทษแต่อีกด้านหนึ่งก็ลดความเสี่ยงด้วยครับที่จะเกิดการซ้อมทรมานในกระบวนการซักถามแบบเดิมแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ที่เราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับคือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในมิติอื่นๆโดยเฉพาะสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลครับท่านประธานครับผมอยากจะไปดูเนื้อในไส้ในเลยครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับรายการแรกครับที่อยากจะให้ดูครับคือชื่อยาวนะครับต่ออายุสิทธิ์และปรับปรุงพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลเนี่ย 57.42 ล้านอันนี้นะครับทางกรรมาธิการก็ไม่ได้ตัดลดมานะครับไส้ในคือครับไส้ในคือไปซื้อลายเส้นของระบบCelebrite Insight ครับเป็นโซลูชันหรือว่าระบบในการจัดการกับข้อมูลของโทรศัพท์ของบริษัทเทคจากอิสราเอลครับ ผมเข้าใจว่านี่เป็นงบเดียวกันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ทางกรมปกครองตั้งไว้เหมือนกันเมื่อวานเพื่อนอภิปรายไปแล้วเมื่อวานครับเอกสารที่ส่งให้กับอนุกรรมาธิการ ICT บอกคุณสมบัติครับว่าเจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือทะลุทะลวงพาสเวิร์ดและไฟล์ต่างๆได้ครับเครื่องมือแบบนี้เป็นประโยชน์แน่ๆในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อผู้ต้องหาอาชญากรทางเทคโนโลยีต่างๆแต่ผมต้องขออนุญาตวางข้อกังวลไว้ตรงนี้ครับท่านประธานคือถ้าจะมาใช้กับประชาชนและพลเรือนล่ะโดยเฉพาะในเขตที่มีการใช้กฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินการที่มีการจับกุมโดยไม่ตั้งข้อหาเครื่องมือพิเศษนี้ในพื้นที่พิเศษแบบนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากครับท่านประธานเหมือนที่สื่อต่างประเทศบางสื่อนะครับอย่างอัลเจซีราเคยบอกว่าเทคโนโลยีนี้เป็นหนึ่งใน blood tech หรือว่าเทคโนโลยีเลือดครับเพราะว่ามีการรายงานว่าถูกใช้อย่างกว้างขวางต่อพลเรือนในปฏิบัติการทางการทหารที่นานาชาติกล่าวหาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือยึดครองปาเลสไตน์ด้วยท่านประธานครับเทคโนโลยีนี้เรากำลังจะต่ออายุในปีนี้นะครับเราแน่ใจหรือเปล่าเราจะอนุมัติงบประมาณนี้ให้ผมไม่ได้เรียกร้องให้ตำรวจเลิกใช้เครื่องมือในลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้ได้ใคร่ครวญถึงความจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้เรามีหลักการสากลของ UN ครับที่ให้ความสำคัญกับ Business and Human Rights ระบุว่ารัฐในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติสิทธิมนุษยชนของเทคโนโลยีก่อนซื้อด้วยไม่ใช่แค่ดูแค่ราคาสเปคทางเทคนิคเท่านั้นครับนี่เรายังจะเข้า OECD นะครับในอีกเร็วๆนี้เรื่องที่ต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนจากบรรดาเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านประธานอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ครับอีกประเด็นหนึ่งครับขออนุญาตไปที่รายการที่2ครับรายการที่2นี่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2 50ล้านขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้นะครับไทยในวงการเรียกกันว่าเป็นระบบรวงพึ่งครับคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มาแล้วก็ตั้งงบไว้เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลนั้นมีตั้งที่ยะลาที่1แล้วก็สำรองที่สงขลาที่ภาค9ที่1ประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านประธานข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยนะครับเราเพิ่งมาพบจากกรณีเราไปสอบสวนกรณีการลอบสังหารสสกมลศักดิ์แล้วเราพบว่าตำรวจเนี่ยจะอาศัยอำนาจของกรมน.ไปขอให้บริษัทมือถือส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์2ล้านเลขหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเก็บเอาไว้เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงมากครับท่านประธานสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อข้อกฎหมายด้วยเพราะอะไรครับท่านประธานดูแผนที่ที่ผมยื่นมานะครับยกมานะนี่ล่าสุดนะครับการประกาศพรก.ฉุกเฉินที่เป็นฐานทางกฎหมายที่ใช้คำสั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้ประกาศครอบคลุมทั้ง 3-4 จังหวัดนะครับมีแค่สีแดงๆนั้นเท่านั้นนะครับท่านประธานนั่นหมายความว่าที่การที่บริษัทมือถือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐสุ่มเสี่ยงมากๆครับเพราะว่าฐานทางกฎหมายนั้นอ่อนแอมากครับท่านประธานแล้วเราจะอนุมัติงบประมาณไปให้การทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานที่สุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างนี้เหรอครับท่านประธานครับท่านประธานผมจะมีอีกเล็กน้อยครับที่อยากจะพูดถึงนะครับคือศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมูลค่า535ล้านเพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาตลอดว่าการเก็บสารพันธุกรรมเนี่ยนะครับเป็นไปโดยที่ไม่สมัครใจและเราแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะอนุมัติงบประมาณไปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐของเราจะทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายนะครับก่อนจบครับท่านประธานครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากปิดท้ายครับผมเคยอภิปรายเมื่อวันแรกของการอภิปรายงบประมาณวาระ2ครับเรื่องงบประมาณที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นของกำลังพลนะครับกลายเป็นว่าของตำรวจเนี่ยนะครับของกรมน.นะครับคราวที่แล้วผมอภิปรายเรื่องกรมน.มี2กระเป๋าครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายซ้ำซ้อนด้วยหรือเปล่าของตำรวจนี่ไปเจอ3กระเป๋าครับท่านประธานก็ต้องขอคำอธิบายจากทางกรรมาธิการครับว่าได้ซักไซ้ไล่เลียงทางหน่วยงานไหมว่าตกลงเบี้ยเลี้ยงที่ให้กับกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแบ่งสรรกันยังไงมีโอกาสไหมที่จะเป็นการให้เบี้ยเลี้ยงซ้ำซ้อนกันเพราะโอเคครับมันมีด้านที่เราอาจจะไปพิจารณาไม่ได้คือแผนงานบุคลากรนะครับแต่มันก็มีส่วนที่มาจากกรมน.ด้วยครับ200กว่าล้านครับท่านประธานนี่ครับก็เป็นคำถามครับสุดท้ายท่านประธานครับผมขออนุญาตเลยครับเรื่องนี้ผมทราบดีครับว่าคงจะตัดกันลำบากแน่ๆนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับผมจึงขอตัดในเชิงสัญลักษณ์ครับ229บาทครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตั้งงบประมาณในครั้งถัดไปเนี่ยจะมีการใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและประวัติของเทคโนโลยีที่เราใช้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: มีผู้ประสงค์จะอภิปรายนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไข7ท่านนะครับท่านกรมีดีเชิญครับ
3: กราบ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้ก็ผมขอโอกาสอภิปรายในวาระงบประมาณรายจ่ายวาระ2ปี70ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก่อนที่จะอภิปรายนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่ไม่ตัดงบ3ก้อนที่ผมได้ขอร้องนั่นคืองบการสร้างตรปัดพัดยศของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและงบนิตยพัฒน์ที่มีปัญหาอย่างยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับก็ขอขอบคุณที่ไม่ตัดทั้ง3ก้อนนี้นะครับผมได้ดูงบที่ตัดนะครับโดยเฉพาะงบอุดหนุนทั่วไปนะครับในส่วนในงบก้อนนี้มีอยู่3ก้อนที่ถูกตัดนะครับในก้อนอื่นเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแต่ผมติดใจอยู่ก้อนหนึ่งว่างบมันน้อยอยู่แล้วยังไปตัดอีกนะครับงบอุดหนุนทั่วไปนะครับที่เสนอตัดเนี่ยตัดออกร้าน3นะครับงบก้อนนี้จะมีเงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล5มีอยู่8ล้านกว่าบาทนะครับตัดไป 500,000 อันนี้ผมไม่ติดใจนะครับแล้วก็งบการเผยแผ่จังหวัดนะครับมีอยู่3ล้าน5นะครับเสนอตัดไป 500,000 ผมก็ไม่ติดใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมติดใจคืองบอุดหนุน กิจกรรมบวรใน5จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง5จังหวัดนะครับได้งบเขาของบมา1ล้านบาทนะครับแต่ว่ายังไปใจดำตัดเขา 300,000 บาทนะครับที่จะต้องไปดูแลบ้านวัดโรงเรียนทั้ง5จังหวัดชายแดนใต้นะครับมีอยู่แค่ล้านเดียวนะครับไปตัดออก 300,000 ผมอยากจะให้คณะกรรมาธิการเนี่ยปรับเปลี่ยนการตัดนะครับอาจจะไปตัดตรงส่วนอื่นนะครับเช่นตัดในส่วนของหมู่บ้านรักษาศีล5ออกนะครับจาก 500,000 เป็น 800,000 แทนได้ไหมแล้วคงงบก้อนบวรสำหรับ5จังหวัดชายแดนใต้ที่1ล้านไว้เหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายนะครับผมขออันสุดท้ายนะครับผมขอให้คำแนะนำต่อสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและก็คณะสงฆ์นะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับควรจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจ2หน่วยด้วยกันนะครับมาดูแลนะครับ อันที่1นะครับหน่วยเฉพาะกิจที่มาดูแลพระสงฆ์ที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับอันที่2นะครับควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาดูแลผู้ที่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนานะครับและอันที่2นะครับที่สำนักพุทธควรจะเข้ามาดูแลนั่นคือให้การสนับสนุนพระธรรมทูตอาสาใน5จังหวัดชายแดนใต้นะครับอีกส่วนหนึ่งให้คำแนะนำต่อคณะสงฆ์ที่ควรแก้ไขนะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาสงฆ์แล้วก็ที่วัดล้างนะครับที่ดินของพระสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยล้วนได้มาจากจิตศรัทธาของคณะสงฆ์นะครับไม่ควรนำมาแสวงหากำไรนะครับในส่วนของที่ธรณีสงฆ์ที่ดินเหล่านี้นะครับอยากจะให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ใช้เป็นที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้น้อยสำหรับชาวพุทธที่มีรายได้น้อยนะครับควรจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนวัดนะครับไปใช้สถานที่ที่ธรณีสงฆ์นะครับขอใช้นะครับควรให้ฟรีนะครับไม่ควรคิดเงินนะครับและข้อที่2นะครับเกี่ยวกับเงินศาสนสมบัติกลางนะครับอันนี้ทางคณะสงฆ์ดูแลอยู่นะครับเงินในส่วนนี้ควรนำมาดูแลวัดในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟนะครับอันที่2ควรมาดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธนะครับและอันที่3ควรเอามาดูแลการเป็นอยู่ของพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านณภัทรจิตติพินันจิตตพินันกันตาครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันกันตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต24นะครับผมขอร่วมอภิปรายนะครับในมาตรา27นะครับในส่วนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับ ท่านประธานครับถ้าลองไปดูงบประมาณในปี2569นะครับหน่วยงานมีการตั้งตัวชี้วัดว่าด้วยเรื่องของคําในไว้นะครับค่อนข้างมากในการรับรู้โดยทั่วไปครับคือราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นเสมือนผู้คุมกฎเกณฑ์เรื่องของการใช้คําในประเทศใช่มั้ยครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วครับถ้าไปดูในภารกิจของหน่วยงานเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการค้นคว้าวิจัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆทั้งในและนอกประเทศรวมไปถึงเรื่องของการให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับโดยที่ภารกิจเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับกลับมาที่เรื่องของตัวชี้วัดนะครับหน่วยงานเนี่ยมุ่งตั้งเรื่องของความไว้เยอะนะครับแต่กลับทำได้ตามเป้าน้อยคือไม่ถึงครึ่งหรือยังทำไม่ได้เลยนะครับเช่นจำนวนคำที่เก็บเพิ่มในพจนานุกรมเนี่ยตั้งไว้ตั้ง 1,000 คำแต่ทำได้เพียงแค่178คำเท่านั้นหรือจำนวนคำในพจนานุกรมที่ได้รับการชำระนะครับตั้งไว้ 2,000 คำแต่ทำไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้เมื่อดูผลของการเบิกจ่ายปี2569นะครับในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตก็พบว่าเบิกจ่ายไปเพียงแค่ 36.85% หรือว่าคิดเป็นงบประมาณก็คือเพียงแค่ 23.8 ล้านจาก 64.6 ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมเคยตั้งคำถามในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายที่ทำได้ไม่ตามเป้าซึ่งก็มีคำชี้แจงว่าเป็นปัญหาของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชี่ยวชาญและเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่าแผนนะครับจึงกระทบต่อการเบิกจ่ายที่มาที่ไปครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่ามาจากจำนวนหนังสือที่หน่วยงานจัดพิมพ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมหรือว่าหนังสือวิชาการต่างๆซึ่งมีการตั้งงบเพื่อจัดทำหนังสือณวันที่หน่วยงานให้ข้อมูลมาก็คือเพียงแค่8เล่มเท่านั้นทางสำนักงบประมาณรัฐสภาครับมองไปในทิศทางเดียวกันว่าสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีปี68และ69เนี่ยนะครับมีอัตราการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของผลสัมฤทธิ์เรื่องของการบัญญัติคำศัพท์ร่วมสมัยนะครับและคำทับศัพท์ต่างๆที่ไม่แน่ชัดว่าจะสร้างจะสามารถทำให้รวดเร็วและมีความเป็นสากลมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรผมขอใช้เวลาในการอธิบายนะครับเพื่อให้เห็นภาพสักนิดนะครับเรื่องของกระบวนการทำให้คำภาษาต่างชาติมีสถานะรับรองในฐานะคำไทยมี2แนวทางก็คือการใช้คำทับศัพท์และการใช้ศัพท์บัญญัติอย่างแรกคือคำทับศัพท์เนี่ยก็คือการถอดอักษรซึ่งราชบัณฑิตมีหลักเกณฑ์กว้างๆไว้ว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้ต้องถอดเป็นอักษรไทยตัวไหนใช่ไหมครับเว้นแต่ว่าคำนั้นจะถูกใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วนั่นหมายความว่าราชบัณฑิตเองเนี่ยก็มีมาตรฐานที่หลากหลายพอควรหากมีคนใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วให้ใช้ต่อไปถ้ายังไม่แพร่หลายจะขอบัญญัติขึ้นมาว่าต้องใช้อย่างไรแล้วแพร่หลายที่ว่านี้ใช้ดุลยพินิจอย่างไรผมเข้าใจดีนะครับว่าหนึ่งวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีภาษาเป็นของตัวเองและจำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องมีสถาบันทางภาษาที่เหมือนที่อ้างอิงนะครับแต่ว่าหากได้บัณฑิตยสภาเนี่ยซึ่งต้องเป็นหน่วยงานสำหรับอ้างอิงยังมีความโอนเอ็นไปมาในหลักการและมีเรื่องของดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องสูงนะครับย่อมส่งผลต่อเรื่องความชัดเจนของมาตรฐานนะครับหรือกระทั่งในปี61ราชบัณฑิตนะครับมีออกหนังสือประชาสัมพันธ์เนื้อหาว่าด้วยการยอมรับว่าเกิดการพิมพ์ผิดและเกิดการพลาดในชั้นพิสูจน์อักษรนะครับในคำว่าเซลนะครับผิดไปมีไหมแต่คูอยู่ในพจนานุกรมตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนเป็นที่ใช้ผิดกันโดยทั่วไปและหลายต่อหลายปีด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนอกจากนี้ครับการให้สถานะรับรองคำนะครับว่าด้วยการทับศัพท์แล้วยังมีการใช้ศัพท์บัญญัติหรือการแปลคำต่างชาติให้เป็นคำไทยด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ว่าฮาร์ดแวร์คือส่วนเครื่องหรือส่วนอุปกรณ์ขณะที่ซอฟต์แวร์คือส่วนชุดคำสั่งถามว่าใครกันนะครับที่จะใช้คำเหล่านี้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือในวงงานวิชาการไปจนถึงงานวิชาชีพนะครับหรืออีกคำอย่างคำว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ด้วยอย่างโลดโผนมากนะครับคือคำว่ามหานวดาราใครกันครับที่ใช้คำเหล่านี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ย่อมใช้คำทับศัพท์กันหมดแล้วเรื่องนี้มีผลอย่างไรต่องบประมาณนะครับคำหนึ่งคำครับถูกบัญญัติขึ้นมาจากการทำงานของบุคลากรจำนวนมากและแน่นอนมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องมีการประชุมมีการหารือต่างๆและหากย้อนกลับไปที่ตัวชี้วัดในปี69หน่วยงานระบุตัวชี้วัดไว้เกี่ยวกับคำมากมายนะครับแต่กลับทำได้เพียงแค่ 17.8% เท่านั้นส่วนนี้เราควรตั้งคำถามกับเรื่องการใช้งบประมาณของหน่วยงานครับว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลมากเพียงใดผมจึงขอเสนอความเห็นนะครับให้ตัดงบประมาณ 3% เพื่อเป็นการสื่อสารไปถึงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับว่าหน่วยงานยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ยังมีภารกิจที่นอกเหนือไปจากการทำงานด้านคำซึ่งหน่วยงานควรให้ความสำคัญได้อย่างให้ความสำคัญได้อย่างได้สัดส่วนอย่างเหมาะสมนะครับท่านประธานครับมีคำกล่าวว่าภาษาที่แน่นิ่งคือภาษาที่ตายแล้วราชบัณฑิตครับต้องเร่งปรับตัวให้ทันโลกที่กำลังผันแปรไปเร็วขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ลักษณาลีดวงตาคำครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชา

าชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา27โดยโฟกัสที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามและยาเสพติดนะคะ

0: จะมีการเสนอแนะให้ปรับลดประเด็นที่ดิฉันเห็นควรค่ะควรตัดหรือปรับลดแต่นะคะมีการผลิตครูแดกลับมีเด็กนักเรียนและห้องเรียนที่ชัดเจนและโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติไม่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เสพกลับมาเสพซ้ำและมีเครือข่ายผู้เสพเพิ่มขึ้นค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้ง3โครงการดังกล่าวชี้วัดเพียงมีผู้เข้าร่วม 4.9 แสนคนเท่านั้นค่ะการที่มีผู้เข้าร่วม 4 แสนคนไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้เลยว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ๆที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดเยาวชนและสามารถซื้อหาได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต K Happy Water เป็นต้นทั้งนี้ค่ะขอเสนอให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวัดจากความสำเร็จเชิงปริมาณเช่นนี้ให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงป้องกันและปัจจัยเสี่ยงดังเช่นที่ UNODC และ WHO ใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่นทักษะและความมั่นใจในการปฏิเสธแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อถูกชักชวนหรืออัตราการชะลออายุของการเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดสารเสพติดเป็นครั้งแรกการรับรู้ของเยาวชนว่าสารเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์ในชุมชนหรือรอบโรงเรียนเนี่ยซื้อขายครอบครองได้ง่ายหรือยากขึ้นเพียงใดเป็นต้นค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทบทวนตัวชี้วัดของโครงการเหล่านี้จากการวัดเพียงว่าจัดกิจกรรมไปกี่ครั้งและมีผู้เข้าร่วมกี่คนไปสู่การชี้วัดที่ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปกป้องเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดได้จริงหรือไม่พงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ควรถูกใช้ไปเพียงเพื่อให้เกิดกิจกรรมแต่ควรสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยไร้สารเสพติดในสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามนะครับนำโดยท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านพระศิลป์ปิตุเตชะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายพระศิลป์ปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายตัดลดงบประมาณในมาตรานี้ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกสั้นๆว่า EC ครับในประเด็นแรกครับในการงบศึกษาท่าเรือครูซของแถวๆสนามบินอู่ตะเภาครับก็คืออำเภอบ้านฉางครับท่าเรือครูซเนี่ยครับท่านประธานก็คือท่าเรือคนรวยครับที่มาจอดแล้วหวังว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ซึ่งจริงๆมันเป็นงบที่ซ้ำซ้อนครับคือ EC ก็จะศึกษาเรื่องนี้กรมเจ้าท่าก็จะไปศึกษาที่พัทยาส่วนท้องถิ่นก็จะทำที่อ่าวไข่ทีนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าศึกษาพร้อมๆกันเนี่ยสุดท้ายมันจะเหลือแค่ที่เดียวครับท่านประธานก็คือมันคงสร้างได้ที่เดียวแต่ท่านกรรมการสามารถตอบได้ไหมว่าไอ้งบประมาณส่วนนี้ถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนจริงเนี่ยไอ้ท่าเรือพวกนี้ครับมันจะสร้างได้ในหลากหลายที่แล้วมันไปเป็นประโยชน์กับพื้นที่คืออยากเสนอว่าให้ตัดไปเลยครับเพราะว่ามันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จะพยายามที่จะทำศึกษาท่าเรืออันนี้ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือ EC เนี่ยจริงๆแล้วควรจะไปศึกษาที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะการอะไรที่มันมีปัญหาในพื้นที่การแล้วก็ส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ในวันนี้มาศึกษาเรื่องพรุ่งนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นก็ผมคิดว่าตัดงบประมาณในส่วนนี้ไปเลยส่วนประเด็นที่2ครับงบประมาณโครงการเมืองอัจฉริยะ300กว่าล้านครับอันนี้ก็เมืองอัจฉริยะเนี่ยครับผมอยากให้ตัดบางส่วนครับคือเราต้องมาเนี่ยครับ

0: คือเราต้องมาใส่ใจที่ผังเมืองมากกว่าคือเมืองอัจฉริยะอะไรคือภาพมันค่อนข้างจะสวยหรูแต่คือผังเมืองจริงๆเนี่ยข้อแรกเลยคือมันยังไม่ถูกบังคับใช้ได้จริงคือ EC ทำผังเมืองเสร็จเนี่ยก็ส่งให้มหาดไทยมหาดไทยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราต้องมาจริงจังกันเรื่องผังเมืองครับเพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยว่าเราจะไปด้านไหนเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่อยู่ที่ไหนอุตสาหกรรมสะอาดอยู่ตรงไหนขนส่งอยู่ตรงไหนโซนไหนเป็นโซนที่อยู่อาศัยโซนไหนเป็นโซนท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรคือ EC เนี่ยมีอำนาจแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแต่วันนี้ยังทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ในการใช้อำนาจเนี้ยในการทำทั้งผังเมืองและไปศึกษาอย่างที่ประเด็นแรกที่ผมเรียนท่านประธานไปตอนต้นนะครับท่าน EC ก็ไปศึกษาท่าเรือครูซทั้งที่ปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องต่างๆนานามามีผลกระทบต่อคนในพื้นที่ก็ไปศึกษาท่าเรือครูซทำไมก็ไม่รู้แล้วมันก็ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นสุดท้ายครับข้อกังวลสุดท้ายถ้าผังเมืองเราไม่ดีเนี่ยผมกังวลว่าที่มีข่าวล่าสุดเรื่องโครงการรถไฟฟ้า3สนามบินเนี่ยที่เป็นความหวังของชาว EC ชาวภาคตะวันออกเนี่ยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะมาถึงภาคตะวันออกแล้วก็จะมาต่อไปที่ระยองไปที่ชลบุรีมาชลบุรีไประยองแล้วก็อาจจะไปถึงแกลงได้คือถ้าจะทำเรื่องเมืองอัจฉริยะแล้วเนี่ยครับงบประมาณ300กว่าล้านเราเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเริ่มต้นวางผังเมืองให้ถูกเพื่ออุตสาหกรรมที่ดีเพื่อขนส่งมวลชนที่ดีแล้วไอ้งบศึกษางบอะไรต่างๆเนี้ยก็ศึกษาให้ถูกจุดครับผมก็อยากจะปรับลดงบประมาณตรงนี้ลงทั้งหมดโดยเฉพาะงบศึกษาครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่ครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพลักกระทับครับก็เรื่องที่จะอภิปรายก็เรื่องของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรามาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้งบประมาณทั้งหมด 35,000 นะครับกว่าล้านบาทนะครับปรับลดไปถึง400กว่าล้านเมื่อเทียบกับกรมชลประทานซึ่งได้งบประมาณ 3,200 ตัดลบไปก็ 1% ของทัพการตำรวจแห่งชาติ 1.1% นะครับตัดลบไปมากกว่าที่จริงแล้วทัพการตำรวจแห่งชาติมีภารกิจมากมายนะครับแล้วก็โดยตามภาพเป็นจริงถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องนะจะได้ดูว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ขาดน้ำมันขาดแคลนนะครับตอนนั้นนะครับมีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับตำรวจเนี่ยครับจะไปที่เกิดเหตุไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีงบประมาณเลยครับและออกเป็นข่าวมากมายว่าตำรวจไม่ไปที่เกิดเหตุเพราะว่างบประมาณไม่มีนะครับจริงๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกเราไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีตำรวจจริงๆบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมัน 213,800 กว่านายนะครับโดยหลักแล้วรัฐบาลต้องให้เป็นกระทรวงนะครับและมีกรมต่างๆมากมายกรมนครบาลกรมสอบสวนกลางกรมตม.นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีไม่ขึ้นปลัดสำนักนายกดีจะมันเถอะท้าผมคิดรัฐบาลเนี่ยต้องมาแก้ไขนะครับว่าให้ตั้งเป็นกระทรวงตำรวจเสียและมีกรมต่างๆจะได้ดูแลกันไปนะครับก็เลยอยากจะว่างบที่ตัดไปนี้เนี่ยครับอยากจะตั้งเป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนิดหนึ่งกรมชลประทานนะครับเขามีโครงการทางหลวงก็มีโครงการถนนสายนี้ทำไปถึงเท่านี้ร้อยล้านก็เข้ามาในงบประมาณแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสมมติว่าเนี่ยปปตำรวจเนี่ยได้รับงบประมาณน้อยมากนะครับพอเกิดเรื่องท้องถิ่นนะครับทุจริตท้องถิ่นต้องไปสอบเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะตั้งงบไปไม่ได้ตรงนี้ในงบตรงนี้เอามาจากไหนครับเราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้งบที่ถูกตัดไว้เป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจเองมาใช้นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมหาดใหญ่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเรือไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ตำรวจ นะนะไม่มีพฤติการเพราะมันจำนวนพลบุคลากรมันเยอะก็เลยอยากจะฝากพวกเราไว้สักนิดว่าตำรวจทำงานทุกคนตำรวจที่ดีนะครับก็ 99.99% ที่ไม่ดีก็มีแต่ก็มีการลงโทษไปตามระดับชั้นแล้วถ้าเราเดือดร้อนก็ตำรวจนั่นแหละครับไม่เคยไปหาใครเลยคนเราเดือดร้อนในสภานี้เวลาเดือดร้อนขอใครก็ตำรวจก็เลยอยากฝากตำรวจไว้ด้วยครับขอขอบคุณครับ
1: ท่านปิยรัตน์จงเทพครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผมปิยรัตน์จงเทพบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออภิปรายนะครับในวาระ2พรบ.งบประมาณนะครับมาตรา27โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสัดส่วนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าผมได้ข้อมูลจากชั้นอนุกรรมธิการพิจารณางบในส่วนของคุรุพันธ์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับว่าได้มีการปรับลดงบประมาณ 5% ในอัตรา 5% ไปนะครับโดยเฉพาะคุรุพันธ์ที่อยู่นอกมาตรฐานครับท่านประธานซึ่งจริงๆผมเกริ่นก่อนนะครับท่านประธานว่าผมไม่ได้ติดใจนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณในหลายส่วนที่ผมอยากจะขอปรับลดเองแล้วก็อยากจะตั้งคำถามด้วยว่าเหตุผลคนใดถึงมีการปรับลดเพื่อให้ความชัดเจนนะท่านประธานเมื่อวานก็เตรียมประเด็นนี้ไว้เตรียมอภิปรายนะครับประมาณ20นาทีแต่เมื่อสักครู่ท่านประธานวิปของผมมาขอว่าวันนี้ขอสัก 2-3 นาทีฉะนั้นผมขอถามเร็วๆเลยท่านประธานเรื่องนี้ท่านประธานครับผมอยากจะนำเรียนว่าการตัดลบงบประมาณ 5% ในส่วนของคุรุพันธ์นอกมาตรฐานเนี่ยไม่ติดใจครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าผมอยากถามว่าในส่วนของพิสูจน์หลักฐานในเวลานี้ท่านตัดลบงบไปถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ 3.5 ล้านบาทนะครับผมถามว่านอกจากพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถ้าคนภายนอกอาจจะนึกสภาพไม่ออกว่าเขาทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าผมชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนลองนึกตามว่าเวลานี้นะครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ไปยังพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือนิติวิทยาศาสตร์ครับท่านเช่นอาวุธปืนเมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้ทราบว่าปืนนี้เป็นปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนและตามไปยันผู้ใช้ได้แม้กระทั่งการตรวจ DNA พิสูจน์หลักฐานลายนิ้วมือแฝงต่างและปัจจุบันนี้ท่านประธานครับท่านจะเห็นว่าอาชญากรรมเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีหรือทางชีววิทยานะครับล่าสุดเนี่ยมีคดีพ่อทิพย์ท่านประธานก็น่าจะทราบดีพ่อทิพย์เนี่ยท่านประธานครับกรรมาธิการกฎหมายที่ผมนั่งอยู่เนี่ยได้มีการพิจารณาวาระนี้ไปเป็นที่น่าตกใจครับท่านประธานมีผู้ต้องสงสัยนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเนี่ยนับหมื่นรายครับท่านประธานที่สวมสิทธิ์โดยใช้พ่อคนไทยมาสวมสิทธิ์เป็นพ่อทิพย์แล้วให้สัญชาติกับคนต่างชาติเป็นคนไทยโดยกำเนิดและตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยประมาณ800กว่ารายหรืออีกประมาณ 1,000 รายที่กำลังเข้าข่ายอยู่เนี่ยรอการตรวจพิสูจน์ผล DNA อยู่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ขาดแคลนงบประมาณอันนี้ข้อที่สังเกตในชั้นกรรมาธิการการกฎหมายฉะนั้นผมจึงถามว่าถ้าไม่กระทบต่อภารกิจหลักตามที่กรรมธิการพิจารณามาแล้วว่าตัด 5% นี้ไปไม่กระทบแน่นอนผมอยากฟังคำตอบชัดๆว่าถ้าไม่กระทบเนี่ยท่านมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านสุดท้ายนะครับท่านจักรภพเพ็ญแขครับ

0: ขอประทานโทษครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านประธานที่เคารพครับเราทราบดีว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าได้มีเหตุการณ์ในทางที่ไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับสถาบันย่อยในสถาบันใหญ่คือพระพุทธศาสนาแล้วดูเหมือนว่าจะพาให้ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่สังคมมีต่อสถาบันใหญ่คือพระพุทธศาสนานั่นเองได้รับความกระทบกระเทือนไปมากกระผมขออภิปรายในการตัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยขอเสนอการตัด 5% เนื่องจากว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นปัญหาที่หลายคนใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาซึ่งกระผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ลึกกว่านั้นก็คือการที่ประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่ถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นอาจจะเริ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสถาบันในศาสนาพุทธได้ยากขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามมาขวางทางในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาและความสนใจที่จะใช้พุทธธรรมนั่นเองเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนทั้งหมดนี้จะแก้ไขอย่างไรครับโดยผ่านระบบงบประมาณผมเองนั้นยินดีที่ว่าในโครงสร้างของคณะสงฆ์ที่มีอยู่โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยถึงหน่วยใหญ่คือจากเจ้าอาวาสจากระดับตำบลอำเภอขึ้นมาเรื่อยจนถึงระดับชาติของประเทศไทยนั้นได้มีการพิจารณางบประมาณที่เหมาะสมเป็นระยะแต่งบประมาณก้อนล่าสุดที่ถือว่ามีความเหมาะสมมากและขณะเดียวกันก็ต้องเตือนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นแล้วก็ควรจะตามไปบริหารให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นคือเรื่องของนิตยพัฒน์หรือว่าปัจจัยที่ได้ถวายกับพระภิกษุสงฆ์ในการที่ท่านจะดำเนินภารกิจต่างๆในฐานะที่เป็นสาวกหลักของพระพุทธศาสนาเงินนิตยพัฒน์ 1,400 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดแข็งขันยิ่งขึ้นในการที่จะได้ทำให้พระสงฆ์ที่ได้รับความอุดหนุนจากภาครัฐนั้นสามารถจะทำหน้าที่ในการฟื้นศรัทธาในการที่จะเอาความดีซึ่งมีมากกว่าความไม่ดีเสนอขึ้นเป็นภาพหลักๆของพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ผมดีใจที่งบประมาณนี้ได้มีการนำส่วนหนึ่งไปบูรณะฐานขององค์พระประธานที่พุทธมณฑลองค์สมเด็จพระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นั้นท่านได้ตั้งเป็นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามานานตั้งแต่เปิดพุทธมณฑลเมื่อปี2525เป็นเวลานานขนาดนี้แล้วไม่มีการบูรณะมาเลยจนกระทั่งบัดนี้แต่ความดีใจตรงนั้นต้องตามมาด้วยการติงมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีการอนุมัติทั้งในส่วนพระภิกษุสงฆ์ทั้งในการบูรณะสัญลักษณ์ที่สำคัญของทางพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะรวมเอาพลังที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณทั้งหมดนั้นมาสร้างให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทยและของโลกท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากเปรียบเทียบกับของที่เทียบความสำคัญกันไม่ได้แต่ขอเทียบไปเชิงการตลาดว่าแม้กระทั่งตึกรูปร่างเหมือนเรือใบในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสมัยใหม่ได้เรามีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่หลายองค์เหลือเกินในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลองค์นี้ทำไมท่านจะเป็นสัญลักษณ์ในการดึงประชาชนทั่วโลกทั้งที่เป็นพุทธและไม่ใช่พุทธมาเดินตามวิถีพุทธเพื่อจะกลับมาเป็นพลังส่งเสริมให้ศาสนาพุทธในเมืองไทยมีความแข็งแกร่งและย้อนกลับไปช่วยคนไทยและชาวโลกได้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นผลมาจากการบริหารโดยตรงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบประมาณเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของความผิวเผินจะว่าไปเป็นเรื่องของกระพี้ก็ได้แต่กระพี้นั้นมันช่วยไปส่งเสริมแก่นได้ นั่นก็คือทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณะจากการใช้งบประมาณนั้นกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับพุทธศาสนาซึ่งต้องมีสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นเป็นเลขานุการกลางที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมได้ครับหลังจากท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงเสร็จก็จะได้ลงมติกันนะครับเชิญท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลากระชับตรงประเด็นในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามผมจะตอบในประเด็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีเพื่อนสมาชิกได้ให้ความห่วงใยให้คำเสนอแนะแล้วก็ปรับลดงบประมาณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเด็นสอบถามประเด็นแรกนั้นก็คือว่าในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมาธิการได้สอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมว่าตำรวจที่รีดไถกันเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงปรับลดงบประมาณประเด็นที่สองทำไมตำรวจแห่งชาติจึงซื้อยุทธุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงได้มาชี้แจงด้วยตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมครับตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณมา 170,000 ล้านนะครับแต่ได้รับงบประมาณมาเพียง 120,000 ล้านถูกปรับลดไป 50,000 ล้านจนช่วงสุดท้ายก่อนจะจบการประชุมกรรมาธิการเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร้องขอกรรมาธิการในที่ประชุมเลยครับว่าช่วยพวกผมด้วยคำว่าช่วยพวกผมด้วยคืออะไรครับงบประมาณที่ถูกสำนักงบปรับลดลงไปนั้นเนี่ยมันไปกระทบต่อค่าน้ำมันเบี้ยเลี้ยงเครื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยครับนี่คือบรรยากาศในการประชุมครับผมเข้าประเด็นเลยครับประเด็นคำถามว่าด่านที่ตั้งอยู่เนี่ยมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองตำรวจปล่อยอย่างไรกรรมาธิการได้สอบถามไหมถามครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงครับว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมี 200,000 กว่านายส่วนอัยการนั้นมี 5,000 กว่าคนตุลาการมี 5,000 กว่าราชทัณฑ์มีประมาณ 10,000 เศษดังนั้นตำรวจเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเราจะเห็นสน.มีอยู่ทั่วไปเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ต้องหาตำรวจก่อนครับเห็นไหมครับวันนี้มีการชุมนุมหน้าอิสราเอลตำรวจก็เต็มไปหมดครับฉะนั้นตำรวจจึงเป็นเป้าที่ถูกจ้องมากที่สุดครับเอามาดูการตั้งด่านครับวันนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าตำรวจนั้นเขามีระเบียบของเขาการที่จะตั้งด่านตรวจขึ้นมาได้นั้นต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับโดยเฉพาะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฉะนั้นด่านที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเป็นด่านเถื่อนถูกจับเสร็จออกใบเสร็จหรือจ่ายเงินอย่างไรอย่างเนี้ยผบ.ตร.มาชี้แจงที่ประชุมเลยครับว่าตำรวจดีก็มีมากตำรวจไม่ดีก็มีครับเหมือนทุกองค์กรครับอัยการก็เอาออกศาลก็เอาออกตำรวจนั้นผบ.ตร.ยืนยันว่าพบคนไม่ดีตัดทิ้งไม่เอาไว้อย่างเด็ดขาดนี่คือบรรยากาศที่ขอเรียนว่าในการประชุมเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำไมตำรวจจึงซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดราคาสูงกว่าท้องตลาดสเปคเป็นอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวขอตอบเป็นลายลักษณ์อักษรครับสำนักงบเตรียมไว้ท่านจะได้เก็บไว้ดูว่าทำไมราคามันจึงสูงกว่าท้องตลาดครับผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับจำนวน180คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านบุลือประเสริฐโสภาครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบในภาพรวมของงบมาตรา27เงินงบประมาณที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ16ท่านนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1,000 กว่าล้านนะครับและมีการปรับลดไปอีก500กว่าล้านบาทนับว่าเป็นการใช้เม็ดเงินนะครับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผมขอตอบประเด็นหลักๆนะครับกล้องวงจรปิดนะครับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจจะไปตรวจสอบหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยทั้งกล้องวงจรปิดเสื้อเกาะรวมถึงแผ่นกันกระสุนสนามยิงปืนกองบินตำรวจนะครับและอุปกรณ์ดำน้ำเครื่องแบบตำรวจผมเรียนว่าผมได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการ ICT เนี่ยมีการพิจารณาถึงเวลาตั้งแต่9โมง10โมงยันตี3นะครับคณะเนี่ยดังนั้นในรายละเอียดในการปรับลดเนี่ยผมเรียนว่าน่าจะมีรายละเอียดและเรียนว่าขณะเนี้ยผมกำลังให้ผลิตเอกสารนะครับอะไรที่จะมอบหมายให้ก็จะส่งให้ตามไปนะครับผมเรียนว่าเราคำนึงโดยเฉพาะสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องการตั้งด่านการตั้งด่านไม่เป็นผลดีมีดีและมีไม่ดีเกิดมลพิษรถจอดนะครับ10นาที20นาทีควันดำพ่นไปทั่วหมดรถที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ได้รับผลกระทบดังคำกล่าวในอดีตที่เคยกล่าวไว้ว่าตำรวจตั้งด่านผีตีไก่นะครับนั่นหมายความว่ามันมีนิยามและมันมีนัยยะอยู่ในตัวผมได้กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่มีนะครับดังนั้นผมเรียนว่าวันนี้นะครับอยากจะน้อมนำนะครับพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของสมเด็จย่าที่บอกว่าเป็นตำรวจจงภูมิใจนะครับไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างเดียวมติที่ประชุมยืนตามเสียงข้างมากขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนนท์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการในวันนี้นะครับมี 2-3 ประเด็นนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆในการตอบท่านเพื่อนสมาชิกนะครับท่านฉัตรสุภัทรวดีภัทรวณิชนะครับแล้วก็ท่านจักรภพเป็นแขซึ่งทั้ง2ท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณของพุทธศาสนาวันนี้นะครับสำนักพุทธศาสนาตามคำถามของท่านฉัตรนะครับมีความเป็นห่วงเพราะว่าเหตุใดมีการปรับงบประมาณโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนวัดและดูแลศาสนสถานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติโครงการพัฒนาระบบกฎหมายฐานข้อมูลและบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับสิ่งที่เราได้พบก็คือในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนาในการยื่นโครงการนะครับส่วนใหญ่โครงการจะไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อมีกรรมาธิการนะครับอนุกรรมาธิการกรรมาธิการได้ซักถามส่วนใหญ่ก็ในการตอบคำถามยังไม่สามารถที่ตอบเป็นประเด็นได้สิ่งที่สำคัญนะครับงบประมาณทั้งหมดที่
5: 4โครงการนะครับ38ล้านคณะกรรมการได้ปรับระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษาให้เป็นจำนวน5เดือนเพื่อความประหยัดและปรับปรุงทั้งสิ้นนะครับตัดไป7ล้านบาทคงเหลือไว้31ล้านบาทสุดท้ายจริงๆนะครับทั้ง2ท่านท่านจักรภพเพ็ญแขนะครับและเพื่อนสมาชิกจากโคราชก็คือท่านฉันผมอยากท่านได้อ่านที่กรรมาธิการนะครับได้บันทึกไว้ในเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสำนักพุทธศาสนาผมขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กรรมาธิการนะครับได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้นะครับสำหรับหน่วยงานที่ท่านได้อภิปรายก็คือพุทธศาสนาบอกว่าหน่วยงานควรปรับปรุงเอกสารประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้แสดงรายละเอียดของรายการและโครงการรายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรและวงเงินที่ได้รับรวมทั้งควรจัดกำหนดวัตถุประสงค์หลักการหลักเกณฑ์และแผนการใช้งบประมาณตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และคณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถพิจารณางบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบสรุปนะครับก็คือกรรมาธิการบอกว่าให้สำนักพุทธไปดำเนินการการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักการเหตุผลและตัวเลขก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านเกียรติและก็ท่านจักรภพเป็นแขนี่คือสาเหตุที่งบประมาณท่านโดนตัดข้อมูลเอกสารโครงการไม่ชัดเจนและในการตัดครั้งนี้นะครับพวกผมเองเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีความสุขนะครับแต่ด้วยหลักการเหตุผลเมื่อตัดไปแล้วก็ไม่ได้กระทบกับโครงการทั้ง4โครงการเราก็ได้สอบถามไปยังหน่วยรับงบประมาณบอกว่าตัดไม่มีปัญหาครับถามสำนักงบประมาณว่าถ้าตัดแล้วมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นปีจะสูญฝากไปยังหน่วยรับงบประมาณสำนักพุทธตามที่กรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับไปดำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสมอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านรอมฎอนปัญจอพรรคประชาชนได้สอบถามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2ของสปกตำรวจสนตำบลสเต็งจังหวัดยะลาจำนวนเงินโครงการนะครับงบประมาณ50ล้านบาทมีการจัดเก็บ DNA โดยไม่ยอมจากประชาชนพี่น้องที่เคารพครับพวกผมนะครับพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสและพื้นที่4อำเภอชนะเทพานาทวีสบ้าย้อยมีความพิเศษนะครับพวกผมเนี่ยต้องโดนเก็บ DNA นะครับเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของอาชญากรรมสิ่งเหล่านี้เองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่จัดกิจ DNA แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นที่หน่วยงานตั้งงบประมาณไว้ในการจัดเก็บ DNA ที่ท่านรมณ์ดอนได้กล่าวถึงนะครับเป็นโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผมเข้าใจครับในระบบความมั่นคงในส่วนของตำรวจในการจัดเก็บพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุสิ่งที่จะบ่งชี้ตัวตนได้ก็คือ DNA เพราะฉะนั้นนะครับในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจชาติเมื่อได้งบประมาณก้อนนี้ไปผมอยากให้ท่านได้ไปจัดเก็บให้อยู่ในระบบในระเบียบของกฎหมายในการละเมิดนะครับก็ฝากไปยังท่านรมฎอนนะครับการจัดเก็บตัวอย่าง DNA ทั้งหมดดังกล่าวเป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลบุคคลปี2562โดยการจัดเก็บบุคคลและกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นและผิดตามพระราชบัญญัติความยินยอมของผู้ถูกเก็บเท่านั้นไม่มีการจัดเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้ที่ไม่ยินยอมสรุปโครงการนี้ไม่สามารถจะจัดเก็บคน3จังหวัดที่มีทะเบียนได้ทุกคนครับต้องจัดเก็บสำหรับบุคคลที่ให้ความยินยอมอย่างเดียวครับท่านรมฎอนครับอีกเรื่องนึงครับก็คือนะครับ
1: ท่านประธานครับ
5: ในส่วนของ
1: เชิญท่านอัตกรครับท่าน
6: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากรครับเพื่อกล้าทำฉะเชิงเทราครับ ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับ
6: เพราะว่าเมื่อคืนท่านประธานบอกเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกในซีกพรรคฝ่ายค้านให้คุมเวลาแต่ท่านกรรมการตอบเยอะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์หลังจากนี้ครับถ้าท่านกรุณาตอบน้อยๆหน่อยใช้เวลาน้อยๆเพราะวันนี้ภารกิจเรายังเหลือเยอะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมการก็บอกว่ายืนตามกรรมการเสียงส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เอาน้อยๆหน่อยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านธนชนนท์ครับกระชับนิดนึงครับ
4: ที่ผมไม่ตอบเพราะว่าเมื่อกี้ท่านอมรนว่าถ้าท่านไม่ตอบผมก็ถามอีกรอบสุดท้ายนะครับที่ท่านอมรนในเรื่องของในเรื่องของการจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่คล้ายกันครับท่านประธานก็มีการจัดเก็บในพื้นที่พวกผมทุกคนที่ใช้พื้นที่หน่วยงานของโทรศัพท์ต้องแจ้งไปยังตำรวจภาค9ในการใช้โทรศัพท์พวกเราทุกวันนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นประโยชน์ครับท่านผมอุตส่าห์เตรียม

0: ข้อมูลมาเราเข้าใจในเรื่องของเวลาแต่ว่าเมื่อผมตอบเสร็จเดี๋ยวยังไม่เคลียร์เขาก็ถามผมอีกก็ใช้เวลาแค่นี้ขอบคุณครับท่านขอบคุณมาก
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับท่าน
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตท่านท่านครับผม
1: ยังมีติดใจอยู่แล้วครับ
2: ครับติดใจเล็กน้อยครับ
1: เดี๋ยวผมถามก่อนครับมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมจากท่านกรรมาธิการอีกไหมครับไม่มีเชิญครับเชิญท่านธนากร
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมเรือกาโทธนเดชครับก
1: ็ขออ
2: น
1: ุ
2: ญาตเร
1: ีย
2: นท่านประธานผ่านนั่งกรรมาธิการครับท่านบุญลือครับว่าท่านตอบของทุกคนเลยแต่ว่าท่านข้ามกองบินตำรวจของผมไปนะครับว่าการใช้งบประมาณที่มันดูไม่โปร่งใสในการใช้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญครับ
1: เชิญท่านบุญลือครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมบุญลือประชาสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยและท่านกรรมการเสียงข้างมากเรียนท่านธนเดชนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคณะเนี่ยมีการปรับงบถึงตีสามผมเร่งเรื่องการผลิตเอกสารให้ท่านครับโดยเฉพาะกองบินตำรวจตามที่ท่านเสนอได้ปรับลดเนี่ยและในประเด็นที่ท่านมีเรื่องที่ท่านแจ้งเมื่อสักครู่ที่ท่านอภิปรายเนี่ยเราเข้าใจครับผมไม่อยากตอกย้ำว่าท่านอภิปรายอะไรไปบ้างขอบคุณครับ
1: ท่านเดชครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยทางกรรมาธิการเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารกระทรวงที่จะมาตอบท่านได้ทุกเรื่องนะครับคราวนี้ท่านก็จะคุยกันในเรื่องของการแปรยติปรับลดเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างไรนะครับ
2: ก็ขอบคุณท่านบุลือครับแล้วก็ยังไงฝากนำเรียนเรื่องนี้ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าทางกองบินตำรวจทุกวันนี้ย่ำแย่จริงๆครับท่านประธานผมเป็นห่วงข้าราชการในกองบินตำรวจครับจริงๆไม่ได้อยากตัดครับแต่ว่าในกองบินตำรวจแย่มากครับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามมติจากที่ประชุมต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนคำแปรยติและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะถามจากมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ
4: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับ
4: มีผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับอนุญาตไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับระหว่างรอท่านสมาชิกแสดงตนเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานครับผมวิทย์สิทธิ์บรรสนปลูกครับสมาชิกจุดผู้แทนราษฎรจากจังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับสืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งจากชุมชนที่อยู่รอบสภาของเราครับหลังจากนี้เรามีการประชุมกันจนถึงช่วงดึกครับอย่างเมื่อคืนตีสองกว่าเนี่ยมันมีเสียงลำโพงที่เปิดอาคารรอบสภาครับเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีการพักผ่อนกันนะครับจึงอยากให้ท่านประธานมีการตรวจสอบการโสดของเราด้วยว่าในช่วงเวลาหลังจากเที่ยงคืนไปครับอยากจะความเป็นไปได้อาจจะขอให้ปิดลำโพงบริเวณที่อยู่อาคารรอบสภาครับเพราะว่าไม่ให้เป็นการรบกวนกับชุมชนที่พ่อแม่พี่น้องที่กำลังพักผ่อนในเพื่อทำงานในช่วงเวลาถัดไปครับอยากให้ท่านประธานตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงในการประชุมครั้งถัดไปครับผมครับ
1: ครับฝากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับครับเชิญท่านครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม406ท่านครบองค์ประชุมครับขอถามท่านสมาชิกครับว่าผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ
5: เรียนท่านประธานครับผมสิทธิพล403เห็นด้วยครับ
6: 301เห็นด้วยครับ
7: เช
1: จ้าหน้าที่ครับฝากดูแลบัตรผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลบัตรให้ก่อนนะครับยังไม่รับนะครับนอกจากว่าไม่มีบัตรจริงๆทั้งบัตรสำรองแล้วก็บัตรจริงนะครับไม่ทราบทางบัตรสำรองเมื่อสักครู่เป็นไงครับเรียบร้อยนะครับสรุปไม่มีการลงมติโดยการขานนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ424เห็นด้วย394ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง29ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญแสดงตนนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม424ท่านครบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับยังมีท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ421ท่านเห็นด้วย270ไม่เห็นด้วย124งดออกเสียง26ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
6: มาตรา28จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ

0: เรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแจ้งข้อปรึกษาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายคือวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านในการประชุมพรบ.งบประมาณประจำปี2570ได้ข้อสรุปว่า1ก็คือวันนี้จะจบในวันนี้2ก็คือเวลาฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายเราได้มีข้อสรุปว่าในมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงเราก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุมมาในตลอด3วันที่ผ่านมาก็คือบางเรื่องอาจจะอภิปรายซึ่งเหมือนว่าไม่อยู่ในวาระ2จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อนุโลมมาโดยตลอดด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะใช้อนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะยุติตามดุลพินิจของประธานก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบก็ประมาณทุ่มเศษๆนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1 วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับครับต่อไปเชิญท่านเลขาอ่านแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่มาตราที่28แล้วใช่ไหมครับเชิญท่านเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายมี1ท่านนะครับท่านชนธานีเชื่อมน้อยครับเชิญครับ
1: พูดแล้วเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชนธานีเชื้อน้อยผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคประชาชนครับในมาตรา28จังหวัดกลุ่มจังหวัดครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นของค่าจ้างเหมาบริการนะครับหรือว่าการจัดอีเวนท์ที่ในแต่ละจังหวัดตั้งไว้นะครับซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ควรจะเป็นงบในการพัฒนาจังหวัดถูกวางแผนนะครับจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครับผมทราบดีว่านะครับมีการปรับลดคำของบประมาณในส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะครับไปกว่า 83% แต่นั่นคืองบฝากจากหน่วยงานในจังหวัดครับในส่วนค่าจ้างเหมาบริการหรือในการจัดอีเวนต์นั้นผมทราบดีว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่การใช้งบประมาณนั้นต้องคุ้มค่าคุ้มทุนนะครับซึ่งในหลายๆจังหวัดนะครับงบประมาณอีเวนต์เดิมกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าครับผมทราบจากอนุกรรมธิการว่ามีการชี้แจงแล้วนะครับว่าการจัดงานนานขึ้นนะครับแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นงานมหาสงกรานต์ซึ่งจังหวัดต่างๆก็จะใช้ชื่อต่างๆกันซึ่งการที่จัดมาในงบประมาณปี 68-69 นั่นก็คือแม็กซิมัม3วันแล้วก็จัดได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ปีงบประมาณ70นี้กับมีการตั้งคำของงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าผมก็ไม่ทราบว่าการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนี่ย ระยะเวลาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ทำไมถึงมีการจัดมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับหรือว่าการใช้เทศกาลสวยงามต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆสุดท้ายไส้ในของโครงการเหล่านั้นก็คือการจัดเทศกาลอาหารครับท่านประธานใช้งบประมาณ 4-5 ล้านในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับท่านประธานประชาชนจะเอาเงินที่ไหนไปจับจ่ายใช้สอยปีงบประมาณที่ผ่านๆมานะครับที่มีการจัดงานแล้วก็มีการนำเสนอตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดผมก็เชื่อว่านั่นเป็นปริมาณการใช้เงินสูงสุดในจังหวัดแล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนเยอะขนาดนั้นจะเป็นการถลุงเงินไปครับท่านประธานในหลายๆมาปี69นะครับงบประมาณปี69ที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงานเทศกาลอาหารถ้าท่านประธานได้ไปเดินดูเลยในหลายๆที่ก็มีแต่พ่อค้าแม่ขายไม่มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยนะครับนอกจากจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลบางครั้งบางคราวก็จะเพิ่มยอดขายให้กับงานเทศกาลแต่ละเทศกาลครับผมแทนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนนะครับกลับมีการจัดงานใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งงานเก่าๆที่ปีงบประมาณ68-69จัดมาก็สร้างผลผลิตสร้าง GDP ในจังหวัดได้มากมายยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดลำปางของผมครับมีสภาอุตสาหกรรมมีทางหอการค้านะครับเข้ามาพูดคุยกับผมปกติจะมีการจัดเซรามิกทุกๆปีเป็น10ปีนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพราะมีนโยบายออกมาว่าให้จัดให้มีการทำคำของบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการตีโป่งโครงการอีเวนต์ต่างๆเนี่ยทำให้งานอีเวนต์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยหายไปหรือเปล่าครับผมบางจังหวัดนะครับท่านประธานลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากบางจังหวัดลงทุนมากได้ผลผลิตน้อยผมก็ไม่ทราบว่าในชั้นกรรมธิการได้มีการขอดูการจัดอีเวนต์ปีที่ผ่านมาว่าสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่นะครับและการที่ของบประมาณเพิ่มเนี่ยท่านคาดหวังที่จะเกิดผลผลิตในจังหวัดเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมซึ่งงบจัดอีเวนต์นะครับเป็นโครงการหลักที่สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเพียงแต่เหตุผลที่ขอปรับลดนะครับเนื่องจากไม่มีผลสัมฤทธิ์นะครับผมพยายามสอบถามจากผลสำเร็จของงานนะครับดังนั้นหากถ้าอีเวนต์จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีโครงการที่ประเมินไปถึงผลสัมฤทธิ์และก็รายได้จากการลงทุนด้วยรายละเอียดโครงการที่ยื่นมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยการลงทุนที่อาจประเมินไม่ได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงขอปรับลดนะครับเพิ่มอีก 10% ครับซึ่งประสบการณ์ของผมที่ทำงานในอุตสาหกรรมหลายงี้มาหลายปีนะครับทราบว่าการจัดอีเวนต์ส่วนราชการมีส่วนต่างค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าเราจะขอปรับลดที่ 15% ก็ยังคงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายงบอีเวนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนการโยนบาปให้กับคนในอุตสาหกรรมจัดอีเวนต์ครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสันสินนะครับในฐานะของประธานอนุกรรมธิการครับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและวิสาหกิจและอบจนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านชนธานีเชียวน้อยนะครับที่ได้ตั้งคำถามได้ตั้งข้อสังเกตครับผมเองครับแล้วก็คณะอนุกรรมการทั้งหมดนะครับได้ดูอย่างละเอียดโดยเฉพาะ KPI GDP แล้วก็ความคุ้มค่าตามที่ท่านสอบถามครับผมยืนยันได้เลยครับว่าคณะของเรานั้นไม่ปล่อยให้พลาดเลยครับมีการปรับลดในส่วนที่ไม่เกิดความจำเป็นหรือว่าไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีตัดไปก็มีครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดลำปางที่ท่านได้นำเสนอมาว่าไม่มีคำขอขึ้นมาครับก็ต้องสอบถามกลับไปทางจังหวัดนะครับอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างจังหวัดอื่นๆครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของงบประมาณของจังหวัดเนี่ยมันเป็นการจัดอีเวนต์ตามที่ท่านบอกนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีหลายโครงการครับเป็นการต่อยอดกันด้วยเช่นกันครับต่อยอดอะไรครับมีการของงบประมาณในส่วนของการฝึกอาชีพส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงต่อยอดไปถึงในงานของวัฒนธรรมประเพณีในการจัดอีเวนต์ก็คือการเปิดตลาดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับมันสอดคล้องและต่อเนื่องกันครับเลยทำให้งบประมาณในส่วนของจังหวัดตามที่ท่านได้นำเสนอมาในการจัดเวรครับพวกเราเช็คอย่างละเอียดครับตามที่ได้ชี้แจงครับว่ารายละเอียดต่างๆครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับไม่เชื่อก็ท่านสอบถามท่านอนันต์แล้วก็ท่านอิทธิพลนะครับซึ่งอยู่ในพรรคท่านแล้วก็เป็นอนุกรรมาธิการอยู่ด้วยครับไม่มีการเสียหายครับเพราะพวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติไม่ใช้สิทธิอภิปรายจึงถือว่า ไม่มีผู้สงวนความเห็นท่านใดติดใจดังนั้นจึงจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตนและลงมติครับ

0: านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลนะจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม398ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลนะผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ410ท่านเห็นด้วย379ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง26ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญมาตราต่อไปครับ
1: ภาชีครับภาชี
2: ท่านประธานที่เคารพครับกี่กำลัง
0: เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเมื่อสักครู่เข้าใจว่าท่านประธานถามคำถามเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ครับเนื่องจากผู้แปรยติไม่ติดใจครับก็แสดงว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการครับถูกต้องนะครับท่านเลขา
3: แล้วก็ไม่ให้เก็บผู้ร้อง

0: สถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของต่างตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
1: กับลูกชายเขาก็ไปกองก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
2: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรป่ะครับ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
3: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรญาณหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาภัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับศรีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะศรีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของศรีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
4: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึงตีทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูดิเฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
5: ชูถังขึ้นมา
4: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมาสี่รุ่มนะมีน้ำดำที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหม
0: ทั้งนี้กรุงเทพ

0: หานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
1: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
2: ได้
3: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
1: เบาลงหน่อยนะ
2: แต่บางไปเยอะเลย
1: บางไปเยอะนะ
0: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
4: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
5: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเราก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
0: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาทจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้

0: เหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนร่วมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพรา ราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
1: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นไงไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชายชาวจีนหลบหนีคดีในบ้านเกิดกลับมากบดานที่ประเทศไทยหลังจากใช้เทคโนโลยีปลอมใบหน้าเพื่อขอซิมการ์ดและก็รหัส OTP เพื่อเข้าควบคุมบัญชีแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนโอนคริปโตเคอเรนซีของผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า162ล้านบาทในจางอายุ30ปีสัญชาติจีนถูกชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3จับกุมได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการประสานจากประเทศจีนว่าในจางเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า162ล้านบาททางการจีนระบบว่านายจางนั้นเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI Face Swap หรือว่าการปลอมแปลงใบหน้าแบบ Deep Fake ร่วมกับพวกอีกอย่างน้อย3รายเจาะข้อมูลบัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายก่อนใช้ Deep Fake สวมใบหน้าเป็นผู้เสียหายเพื่อแจ้งซิมการ์ดหายและขอซิมใหม่รวมถึงรหัส OTP ก่อนที่จะเข้าบัญชีบนแพลตฟอร์มแล้วก็โอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกไปประมาณ 4.707 ล้านเหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ 762ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในจางว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522พร้อมประสานสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ก็เปิดเผยว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการก่อเหตุในรูปประชาชนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพใบหน้าหมายเลขโทรศัพท์รหัสผ่านและรหัส OTP หากหมายเลขโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุควรรีบติดต่อผู้ให้บริการทันทีและหากพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวมีพฤติการที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสตม. 1178
1: ยังมีคดีหลอกให้โอนเงินนะคะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเตือนภัยเยาวชนกลายเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากภัยออนไลน์มากที่สุดแล้วนะคะย้ำเตือนนะคะพบการแอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวแล้วก็ต้องโอนเงินค่ะเพื่อยุติเรื่องหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยแค่ช่วง1สัปดาห์นะคะมีคดีที่ถูกหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 5,800 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า241ล้านบาทเยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายมากที่สุดค่ะยกตัวอย่างกรณีเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาวัย19ปีนะคะที่ถูกหลอกเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีคดีติดตัวและให้โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า 800,000 บาทย้ำหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
3: ตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วสักครู่เดี๋ยวครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับวันนี้เริ่มต้นที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหรือและหน่วยงานภายใต้การดูแลควบคุมของนายกรัฐมนตรีส่วนภาพรวมของเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมนั้นพิจารณารวมไปได้6มาตราด้วยกันโดยช่วงดึกครับสมาชิกต่างลุกขึ้นทักท้วงกันเป็นระยะจากปัญหาการจัดสรรเวลาอภิปรายที่ไม่ชัดเจนท้ายที่สุดครับพิจารณาเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สั่งปิดการประชุมไปในเวลา 2:05 นบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่ประชุมได้พิจารณาไปรวม6มาตราโดยตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นพิจารณาเสร็จไปเพียง2มาตราคือมาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและมาตรา21งบประมาณ

0: กระทรวงยุติธรรมจากนั้นในช่วงดึกเริ่มเกิดความตึงเครียดขึ้นจากประเด็นการบริหารจัดการเวลาและการกำหนดกรอบเวลาการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนโดยเวลาประมาณ22 นาฬิกานั้นนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นหารือเพื่อขอความชัดเจนเรื่องของกรอบเวลาล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากนี้ก็เพื่อให้สมาชิกนะคะสามารถที่จะวางแผนการทำงานและการลงพื้นที่รวมถึงการจัดสรรเวลาสำหรับวาระค้างพิจารณาสำคัญทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ค่ะต่อมาในช่วงเวลา23:45หลังจากที่ประชุมอภิปรายผ่านงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในมาตราที่25นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนได้ลุกขึ้นทักท้วงอีกครั้งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาจไม่มีการพักการประชุมและอาจพิจารณายาวข้ามคืนไปจนถึงช่วงบ่ายของวันถัดไปโดยย้ำบอกว่าการพิจารณางบประมาณค่ะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะงบประมาณขององค์กรอิสระซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้วางกติกาและกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายแต่ละมาตราให้ชัดเจนเพื่อให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ
0: ขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าการคุมเวลานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ยืนยันว่าไม่มีการยื้อเวลาเนื่องจากเป็นงบประมาณของประชาชนทุกคนจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นภายหลังการเจรจานอกรอบระหว่าง2ฝ่ายนายกรวีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ข้อสรุปในการจัดสรรเวลาโดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายรวม6 ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือเป็นการบริหารของฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายหลังจากข้อตกลงร่วมกันที่ประชุมจึงได้สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จในมาตรา26ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่ประธานการประชุมก็จะสั่งปิดการประชุมในเวลา 2:09 น
1: มาดูภาพบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4วันนี้ค่ะเริ่มกันที่มาตราที่27นะส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปชมภาพบรรยากาศสดๆได้จากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภานะคะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายงบประมาณภายใต้การควบคุมดูแลหน่วยงานในสังกัดของนายกรัฐมนตรีนะครับวงเงินงบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดการประชุมประมาณ 9:40 นโดยมีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในกรอบของวาระที่2หากอภิปรายนอกประเด็นอาจจะต้องตักเตือนสำหรับในช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคประชาชนและอภิปรายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากหลายโครงการมีความซ้ำซ้อนเรื่องภารกิจและการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งควรใช้เทคโนโลยีมายกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแทนอย่างนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีบางรายการที่ราคาสูงผิดปกติและต้องการคำอธิบายคืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งในชุดอุปกรณ์นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีซับซ้อนแต่ความพิเศษของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เลือกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตั้งราคาของครับ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวน50ชุดราคาชุดละ 300,000 บาท 600,000 บาทรวมเป็นวงเงิน30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละ 600,000 บาทนี้เรากำลังซื้ออะไรมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง10หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆ ด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้าง
2: ขณะที่นายณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตงบการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมแม้เป็นชนิดเดียวกันและระบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่ราคาการประมูลกลับต่างกันโดยย้ำว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องกล้องวงจรปิดแต่การจัดซื้อจัดจ้างควรมีมาตรฐานหรือมีการจัดซื้อร่วมพร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนตั้งงบประมาณด้วยนอกจากนี้ส.ส.พรรคอื่นที่อภิปรายเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างนายแพทย์วรงค์เดชกิจพิกรมส.ส.พรรคไทยพักดีอภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอตัดงบประมาณลง 10% โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชนครับ
4: วันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนนะขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนนะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีนะครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
2: ขณะที่งบประมาณในส่วนอื่นที่มีการอภิปรายเช้าวันนี้เช่นการเสนอลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.อย่างนางสาวณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาการใช้บุคคลไทยเป็นตัวแทนหรือว่าครองกิจการแทนชาวต่างจึงมองว่าการทำงานของสกพอ.ยังไม่มีความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างไรก็ตามขณะนี้การอภิปรายงบประมาณของมาตรา27หน่วยงานในการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วผ่านมาตรา28งบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดขณะนี้เป็นงบประมาณมาตราที่29งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะครับก็กำลังอภิปรายอยู่และคาดว่าในวันนี้จะใช้เวลาอภิปรายยาวนานที่สุดในมาตรา32คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากขึ้นบัลลังก์ก็มีการพูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องประชุมบอกว่าวันนี้จากการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลจะจบการอภิปรายงบประมาณในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเวลาของฝ่ายค้านในอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลนั้นแล้วแต่สถานการณ์ครับติดตามนะครับวันนี้การประชุมงบประมาณจะจบในเวลาเท่าไหร่อีกทีมข่าวเอวีทียังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาในเบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้นะคะในวาระ2น่าจะเสร็จสิ้นก็คือ1ทุ่มแต่ก็ต้องดูเหมือนกันในส่วนของอภิปรายของฝั่งรัฐบาลนั่นเองนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปวาระ2เนี่ยจะพิจารณารายมาตราแล้วก็ลงมติแต่ละมาตราไปให้เสร็จพอเสร็จจนครบ41มาตราก็จะมาลงมติในวาระ3กันต่อแล้วก็ส่งให้สว.อย่างที่โกรพัฒน์บอกจับตามองมาตรา32เรื่องขององค์กรอิสระแน่นอนหนึ่งในองค์กรอิสระก็มีกกต.ที่เป็นวาระยติเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีการพูดคุยกันในสภาติดตามได้นะครับทาง NBT ครับขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือฤกษ์9โมง9นาทีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลครับประกาศเดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายพร้อมเปิดใจรับฟังทุกเสียงสะท้อนและก็หยุดนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวบนท้องถนนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือเลิกดี9นาฬิกา9นาทีเข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานว่าจะยึดหลักตามที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้คือสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานทุกอย่างต้องรวดเร็วและเห็นผลทันทีเพราะปัญหาของประชาชน

0: ชนและประเทศชาติต่อไม่ได้ส่วนกรณีที่จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้และวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่จะถึงนี้นายเอกภพก็ระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรัฐบาลก็พร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาและข้อเรียกร้องเพื่อนำไปผลักดันต่อแต่ขอเตือนไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อหวังผลทางการเมืองให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตที่ประชาชนต้องตกเป็นเครื่องมือจนเกิดความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองหันมาพูดคุยกันตามระบบผ่านกลไกรัฐสภาหากสามารถพูดคุยกันในระบบสภาที่มีระเบียบรองรับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติเพราะว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของโลกทั้งสงครามการค้าและภัยพิบัติขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง
1: การดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วได้ผลลัพธ์คือการมีประโยชน์มีผลทางคะแนนทางการเมืองเท่านั้นก็ต้องดูว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละได้ผลอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์อย่างไรแต่ละกิจกรรมนั้นในส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละในการที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วถ้าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติที่เรากำลังเผชิญกับภัยที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองก็คือภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนในโลกใบนี
2: ้ชาจังหวัดพังงานะคะได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงานะคะนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนร่วมบันทึกภาพวิดีโอและร่วมกันขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา28กันยายนนี้สำหรับบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจประพันธ์คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยดร.ชุมพลคองตันหรือว่าโกไข่มีเนื้อหาและก็ท่วงทำนองสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
3: ท่านได้ยินไหมคร
0: ับ พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้ค่ะ

0: คนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยในอินเดียที่ได้รับการรับรองไทยซีเล็กตอกย้ำศักยภาพอาหารไทยระดับพรีเมียมช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเยี่ยมชมร้านอาหารเอราวัณภายในโรงแรม The Carriages New Delhi กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียพร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการเผยแพร่รสชาติเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคชาวอินเดียและชาวต่างชาติร้านเอราวัณได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวรวมถึงรางวัล Best Thai Premium Dining จาก Times Food and New Life Nightlife นะครับ Award 2026และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโอกาสสำคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัตถุดิบและมาตรฐานบริการตลอดจนช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้แก่สินค้าอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงรสสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของไทยเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกสำหรับอินเดียครับมีร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็ก15ร้านเฉพาะที่กรุงนิวเดลีเนี่ยมี4ร้าน
3: วันนี้นะคะกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.มุ่งช่วยพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มไมโคร SME และผู้ประกอบการอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบสินเชื่อนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือจากเดิมที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่ายื่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังหันมาใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลการค้าขายจริงอย่างเช่นยอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินประวัติการรับจ่ายผ่าน QR code เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในเบื้องต้นค่ะแต่ละธนาคารจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ารายย่อยได้กว่า 2,400,000 รายแล้วก็เตรียมนำข้อมูลผู้ค้าจากโครงการไทยช่วยไทย Plus มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังอยู่นอกฐานลูกค้าและเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสำหรับร้านค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วค่ะสามารถเปิดใช้งานผู้ช่วย AI นกกระซิบเพื่อประเมินความพร้อมแล้วก็สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้
2: ททก็เดินหน้ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเตรียมจัดโครงการ Thai Treasure by Amazing Thailand โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานดิเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสแหล่งผลิตช่างฝีมือและชุมชนต้นทางภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ททได้ร่วมสร้างสรรค์กับนักออกแบบไทยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะที่เทศกาลแฟชั่นจะนำเสนอเรื่องราวของผ้าไทยผ่าน10เส้นทางท่องเที่ยวโดยจะเชื่อมโยงกับผ้าและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คาดว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทและวางรากฐานให้ไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านแฟชั่นทัวริซึมระดับโลกในอนาคตต่อไป
3: สอทค่ะได้มีการเปิดเผยความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมก็ลดลงเล็กน้อยนะคะจากแรงกดดันเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานแล้วก็กำลังซื้อในประเทศแต่ว่า3เดือนข้างหน้าก็เชื่อว่าจะดีขึ้นค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอรัฐบาลให้ลดต้นทุนแล้วก็เร่งกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจฐานรากนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปี2569อยู่ที่ 89.7 ลดลงจาก 90.0 ในเดือนกรกฎาคมโดยผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 63.2% รองลงมาคือราคาพลังงานค่ะ 54.1% และเศรษฐกิจในประเทศ 52.9%ขณะที่กำลังซื้อที่ยังอ่อนตัวและการเข้าถึงสินเชื่อยังคงเป็นข้อจำกัดของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายรถยนต์7เดือนแรกของปีลดลงถึง 17.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 97 เพิ่มขึ้นจาก 96.1 ในเดือนก่อนซึ่งสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจระยะข้างหน้าดีขึ้นแต่ว่าทางสอทนะคะต้องการให้ภาครัฐค่ะเร่งออกมาตรการส่งให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดต้นทุนพลังงานและกำหนดทิศทางเชื้อเพลิงให้ชัดเจนอย่างเช่นการผลักดันน้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศกับโครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือ FDI เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การลงทุนส่วนการกระตุ้นกำลังซื้อทางสอทเนี่ยต้องการให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐช่วยกันซื้อสินค้าไทยโดยร่วมมือกับทางโมเดิร์นเทรดและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
0: เสนอให้ภาครัฐอันนี้เร่งด่วนนะคะเพราะว่ายิ่งเกิดได้เร็วยิ่งดีนะคะก็เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ local content นะคะโดยเฉพาะในโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศคือ FDI นะคะที่ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ BOI ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อพร้อมยกระดับซัพพลายเออร์เชนของเราให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของระดับโลกได้นะคะ
2: วันนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้พิกัดฝนตกหนักเริ่มขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากมี9จังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีนครนายกจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นระลอกแรกแห่งปีได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะหลังจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนต้องจับตาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ต่อฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามคือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15กันยายนโดยพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน70 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัย

0: อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครราชสีมาและบุรีรัมย์กลางมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนแปดถึงหนักมากบางแห่งตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, ค่ะ ธีระ เกาสัน More than 50 diplomats have joined a cultural outreach program in Ayutthaya, held in honor of Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.The Ministry of Foreign Affairs hosted the first MFA outreach program in 2026 in Ayutthaya province, led by Vice Minister Wichawat Isarapakdi, to honor Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, while promoting Thailand's cultural heritage and strengthening international relations. The program highlighted Her Majesty's royal initiatives in preserving Thailand's cultural heritage, especially traditional crafts, Thai textiles and corn performances. These have also become important elements of Thailand's cultural diplomacy.
3: As you may know, among the many duties, responsibilities of the ministry is in the area of public diplomacy. And by public diplomacy, we mean trying to get the public to understand more about foreign affairs, but at the same time, to get the diplomatic community to understand about Thailand, its arts, its culture, its history. So for this reason, we have organized this MFA outreach program under the theme of the legacy of Her Majesty, the Queen Mother, weaving heritage, culture, and sustainability.
2: More than 50 members of the Diplomatic Corps joined the program. They visited the Arts of the Kingdom Museum and the All About Khon Learning Center, where they learned about Thai craftsmanship and traditional performing arts. They also visited the Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand, exploring an exhibition featuring 8 styles of Thai royal attire.The program reflects the Ministry of Foreign Affairs' efforts to connect Thailand's local traditions with international audiences and promote Thai identity and cultural potential on the global stage.
4: It is my first time here in Ayutthaya, and it certainly won't be the last. I have really been struck by the craftsmanship of the Thai artisans that have been on display, and the intricate detail, the beetle wing work has been quite a standout for me. But I think it's just so beautiful and exquisite, and I think it just shows the legacy of Her Majesty Queen Sirikit for making this contribution, and it will be such a lasting legacy for Thailand.

0: island and the Thai people.
1: Thai select restaurants are helping to promote Thai cuisine and culture in India. The Commerce Minister visited one in New Delhi to explore opportunities for Thai food products. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan visited Erawan Restaurant at the Claridge's New Delhi in New Delhi, India. She received a briefing on the restaurant's business and discussed opportunities to promote Thai cuisine in the Indian market. The minister also praised the role of Thai restaurants in introducing authentic Thai flavors, identity, and culture to Indian and international customers. Erawan has received the one-star Thai Select certification and was named as the best Thai premium dining at the Times Food and Nightlife Awards 2026. The restaurant also often holds cultural activities, including Songkran celebrations. The Department of International Trade Promotion, or DITP, uses the Thai Select certification to enhance the image of Thai cuisine, build confidence in the quality of ingredients and service, and expand opportunities for Thai food products, ingredients, seasonings, herbs, and related products. India currently has 15 Thai Select restaurants, including 4 in New Delhi. The Commerce Ministry is opening new opportunities for Thai health and wellness businesses in India. Thai SMEs are showcasing herbs, healthy foods, and supplements at Bharat Nutraverse Expo 2026 in New Delhi. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan led Thai SME operators to the Bharat Nutraverse Expo 2026 in New Delhi, India, where Thailand opened a pavilion showcasing Thai herbs, healthy foods, functional foods, and dietary supplements. The Deputy Prime Minister said India, with a population of around 1.4 billion, is a major global market with strengths in herbal resources, biodiversity, and Ayurvedic knowledge. Thailand, meanwhile, has strong foundations in agriculture, the food industry, and wellness businesses. She said the two countries can use these strengths to create shared value through co-creation, linking their business ecosystems and working together more closely. The approach covers areas from raw materials and extracts to production technology, as well as the development of health products and services. During the event, the Deputy Prime Minister and Commerce Minister also witnessed the signing of an MOU between the Indian Botanical Products Promotion Council and the Thai Food Supplement Industry Association, aimed at strengthening cooperation on herbal products and exchanging innovations. The initiative seeks to make India a stronger trade partner and create mutual opportunities for businesses in both countries.
2: จริงๆแล้วเทรนด์สุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงมากในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกันกับตลาดที่มีโอกาสสูงอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะคะพันกว่าล้านคนและอินเดียก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติหรือว่าพวกสมุนไพรเรากำลังนำเอาสิ่งที่ประเทศไทยมีข้อดีก็คือวัตถุดิบ innovation นวัตกรรมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลงสมุนไพรเนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นอาหารเสริมได้แล้วก็มาในประเทศที่มีประชากรสูงมีความต้องการสูงแล้วก็ทำร่วมกันกับอินเดียในการที่จะนำเอาไปขายประเทศอื่นๆ
1: Wild elephants have been moving closer to homes and farmland in Nakhon Sawan province, putting crops and residents at risk. A new siren warning system is now

0: Cages. Some elephants have also become less afraid of firecrackers. Human elephant conflict.
1: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
2: ้นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
3: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
4: เชื่อได้ครับ
3: แต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรคริพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานทรัมป์ยังบอกอีกว่าการที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่เป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำสงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
1: กองทัพอิสราเอลนะคะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีที่เมืองขานยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอัลบูเรตและนูเซรัตแม้กองทัพอิสราเอลจะอ้างมาตลอดนะคะว่าการโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรบฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พลเรือนแต่ว่าผลของการโจมตีฝ่ายผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุยอดผู้เสียชีวิตนะคะ 73,669 คนบาดเจ็บเกือบ 175,000 คน
0: พรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลได้ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการเพิกเฉยคำเตือนที่ว่ากลุ่มฮามาสจะปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่บริเวณชายแดนอิสราเอลกระทั่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566โดยการเรียกร้องมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ฮาอาเรตของอิสราเอลได้รายงานว่าเนทันยาฮูได้รับคำเตือนดังกล่าวจากผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรสก่อนเกิดเหตุประมาณสัปดาห์ครึ่งแต่เขานั้นไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามเนทันยาฮูปฏิเสธเรื่องนี้โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับคำเตือนใดๆซึ่งทำให้อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลอย่างนายกาดีไฮซึนคอตซึ่งเป็นคู่แข่งของเนทันยาฮูในการเลือกตั้งที่27ตุลาคมนี้ด้วยต้องออกมาแฉซ้ำว่าเนทันยาฮูเคยได้รับคำเตือนหลายสิบครั้งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาส
1: ได้เกิดเหตุคลังกระสุนระเบิดนะคะในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียส่งผลให้ผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บอีก11คนค่ะนับเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแก่แหล่งอาวุธของซีเรียในจังหวัดนี้ครั้งที่2ในรอบเดือนครั้งก่อนเนี่ยเป็นเหตุรถบรรทุกกระสุนระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนแต่ว่ารัฐบาลซีเรียระบุว่าเป็นรถของพ่อค้าอาวุธแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มอีกรวมถึงผลการสอบสวนหาสาเหตุทั้งนี้นะคะที่จังหวัดอิดลิบนะคะเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธต่อต่ำกลางเมืองที่ยาวนานถึง14ปีก่อนที่จะยุติลงเมื่อระบอบการปกครองของตระกูลอัลอาซาดได้ล

0: 2567
1: ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA รายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นภายในศูนย์นิวเคลียร์ยองบยอนนอกจากนี้ยังพบการขยายโรงงานอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าคังซอนตั้งแต่ต้นปีด้วยโดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานเหล่านั้นแล้วพร้อมกับชื่นชมว่ามีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวนั้นมองว่าเกาหลีเหนือมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในโครงการนิวเคลียร์ที่สามารถผลิตอาวุธทำลายล้างได้สูงแล้วจะยิ่งทำให้การติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเป็นไปได้ยาก
0: แต่คุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: จากเราอิ่มเอิบดีใจชื่นชมกับนักตบลูกยางสาวไทยแล้วนะที่ได้แชมป์เอเชียตอนนี้ต้องเชียร์
2: ทีมชายใช่ค่ะทีมชายก็คือมีโอกาสลุ้นมากๆเลยในการผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เราจะลงสนามในรอบ8ทีมซึ่งต้องบอกว่ารอบแรกทั้งกาตาร์ทั้งเกาหลีหรือว่าไชนีสไทเปเราไม่เคยคือแบบช่วงหลังอะเราไม่เคยชนะเขาเลยนะแต่ว่าผลงานดีคือเราคว้าชัยมา3นัดรวดแต่ว่าวันนี้รอเชียร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งนะคะเจอกับออสเตรเลีย
1: ครับเชิญครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้ค่ะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะสถิติต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกับออสเตรเลียเลยค่ะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคะก่อนที่คู่นี้จะลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะหลังจากที่ไทยเราเก็บชัยชนะได้3นัดรวดในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะคะเราคว้าแชมป์กลุ่ม4ได้สำเร็จค่ะแข่งขันกันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งผลงานในรอบแรกของทีมไทยประเดิมสนามนัดแรกชนะกาตาร์3เซตรวดนัดที่2ชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตแล้วก็นัด3ชนะไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเป3ต่อ2เซตค่ะจากชัยชนะของหนุ่มไทยเราทำให้เก็บเพิ่ม 4.52 คะแนนเรามี 97.09 คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่47ของโลกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยค่ะ
4: สำหรับการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องอยู่หน้าจอเลยเพราะว่าทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกในเวลา 13:30 นาทีนะครับซึ่งก็อีกแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
4: นะโดยรอบที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียรองแชมป์จากสาย A อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนรวมนะครับสถิติพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ปี2022พบกัน2ครั้งในศึก ABC ครับ2022ที่จังหวัดนครปฐมโดยนัดแรกเนี่ยไทยแพ้ให้กับออสเตรเลียไป1ต่อ3เซตนะครับในรอบแบ่งกลุ่มและนัดที่2ไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3ต่อ1เซตครับในรอบชิงอันดับที่7สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโควต้าผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในโอลิมปิกฤดูร้อน2028โดยอัตโนมัติขณะที่ทีมที่ทำผลงานจบใน3อันดับแรกเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ2027ครับ
2: ใช่ค่ะสำหรับเกมช่วงบ่ายวันนี้นะคะคาดว่าโค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมไทยชาวเกาหลีใต้จะส่ง6คนแรกน่าจะเป็นชุดเดิมค่ะก็จะมีเซตเตอร์บุญยฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำหัวเสานะคะมีธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็มีนครินทร์อินทนูลงเล่นเป็นตัวรับอิสระซึ่งต้องบอกว่านอกจากการคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทีมไทยถ้าวันนี้เราชนะนะคะสกอร์ที่ได้เราจะแซงบาเรนกับอินโดนีเซียขึ้นไปอยู่อันดับที่45ของโลกด้วยค่ะ
4: มาต่อกันที่ฟุตบอลกันบ้างนะครับบราซิลเรียกหน้าใหม่8คนติดทีมชาติเตรียมลงเตะกระชับมิตรในเดือนนี้ครับคาร์โลแอนเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลนะครับประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันที่ใกล้จะถึงนี้โดยตัดชื่อนักเตะชุดฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายรายเลยครับและเปิดโอกาสให้แข้งดาวรุ่งเข้ามาแทนโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงติดทีมหนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่9รายเท่านั้นนะครับก็มีวินิซิอุสจูเนียร์ราฟินญาเอนดริกรายานนะครับบรูโน่กิเมไรส์ดานิโลซานโตสมากิลยอสนะครับกาเบรียลมาเกาเยสและดักลาสซานโตสครับ
2: ส่วนคนที่หลุดโผไปนะคะมีดาวดังหลายคนค่ะรวมไปถึงมาเตอุสคุนย่ากราเบียมาติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโรฟาบินโยอลิสซอนเบเกอร์เอเดอร์ซอนโมไรส์นะคะโดยทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนด้วยกันค่ะสำหรับโปรแกรมในวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายน

0: ส่วนจากนั้นจะไปเตะกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
1: โดยรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลครับนำมาโดยกองหลังอย่างมากินยอสจากปารีสแซงต์แชร์แมงกาเบลมาเกาเยสจากอาร์เซนอลวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางครับนำมาโดยบูโน่เกมไรจากอาร์เซนอลดักลาสลุยจากยูเวนตุสและอันเดรซานโตจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าก็ยังใช้หน้าเดิมครับวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสตาวาวิลเลียนจากเชลซีชัวเปโดจากเชลซีและรายานจากบอร์นมัธครับ
0: ค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมฟุตบอลทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ฤดูกาลค่ะจะเจอกับทีมแชมป์ลีกจากอาเซอร์ไบจาน
1: แฟนแมนยูไนเต็ดอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะบอลกลางสัปดาห์ดึกๆแบบนี้นะคร
0: ับ
1: ไม่ได้เตะมา3ฤดูกาลแล
0: ้
1: ว
0: แหมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ดูก็เป็นข่าวคร่าวของแมนยูค่ะจะเปิดบ้านเลยค่ะที่รังโอแทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซาบาเป็นลีกจากอาเซอร์ไบจานนะคะในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ค่ะเวลา 14:00 ตามเวลาบ้านเราถือว่าเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของทีมค่ะถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษเลยนะคะขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล2014จนถึง2015แมนยูภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกค่ะต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เก็บได้4คะแนนจากลงสนาม3นัดนะคะพวกเขาอยู่อันดับที่11ของตารางและเพิ่งเสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2ในแมตช์ล่าสุดค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแข่งมา2คืนแล้วทีมหัวตารางทีมบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาลงกันหมดแล้วมันมีความกดดันเพราะว่าเขาชนะกันหมดเลยนะฮะ
0: แล้วเราล่ะ
1: เราก็ชนะเมื่อคืนนี้นะฮะความพร้อมครับมาดูกันหน่อยนะสำหรับแมนยูไนเต็ดยังขาดมาไซเดลิกนะครับมาเดลกูกาเต้คาร์ลอสบาเลบ้าอามัดเดียโลทอมฮีตันและลุคชอครับที่มีการบาดเจ็บขณะที่ทางมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันไมเคิลคาริกครับมีแนวโน้มปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกเมอร์ซี่เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาขั้นด้วยนะครับโดยทางเลนี่โยโร่นุแซมรักษาอุยแล้วก็อังเดรซานโตมีโอกาสที่ลงมาเป็นตัวสำรองและทำประตูในเกมล่าสุดได้เนี่ยก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกัน
0: สำหรับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้ว3สมัยนะคะแต่ว่าย้อนไปเมื่อปี1968ต่อด้วยปี1999แล้วก็ล่าสุดคือปี2008ค่ะแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นคือฤดูกาล2021ถึง2022นะคะก่อนจะแพ้ให้กับอาเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้าย
1: มาดูความพร้อมอีกคู่หนึ่งนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ครับแฮร์รี่เคนนำทัพเสือใต้ลงประเดิมทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ครับแฮร์รี่เคนก็เป็นตัวเต็งบัลลังดอร์ปีนี้นะครับบาเยิร์นมิวนิกครับเตรียมเปิดสนาม Allianz Arena รับการมาเยือนของโบโดกริมจากนอร์เวย์ครับในแชมเปี้ยนส์ลีก 2026-2027 รอบลีกเฟสนัดแรกครับคืนนี้แข่งขันกัน 20:00 ตรงโดยทีมดังจากเยอรมันเนี่ยหวังจะกลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งสะดุดเสมอในเกมลีกมาล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยเสือใต้เนี่ยภายใต้การคุมทีมของแวงซองคอมพานีออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัย3นัดติดต่อกันรวมถึงการเอาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่แข่งโดยตรงไป2ประตูต่อ1ในบอลถ้วยเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคมอย่างไรก็ตามครับบาเยิร์นเนี่ยเพิ่งจะทำได้เพียงแค่เสมอกับทางชาลเก้04ทีมน้องใหม่0ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทำให้เกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นต้องการที่จะเรียกความมั่นใจโดยการเก็บ3คะแนนเต็มให้ได
0: ้พามาดูความพร้อมของบาเยิร์นกันบ้างค่ะยังไม่มีเซตนาบรีที่ยังมีการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าแนวรุกเต็มไปด้วยขุมกำลังอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะคะมีจอร์มานมูเซล่าขนาบข้างด้วยไมเคิลโอลิเซ่ลุยดีอาร์สค่ะส่วนแนวรับคินมินแจเตรียมจับคู่กับเดโยอุปเมกาโนขณะที่ตาเร็กบุกมันส์ก็ยังอยู่ในช่วงการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าค่ะ
1: สถิติที่น่าสนใจครับบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกมาตลอด22ฤดูกาลหลังสุดขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026เนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นชนะถึง15นัดและเสมอไป2นัดเกมนี้บาเยิร์นมิวนิกเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นประสบการณ์และก็การเล่นในบ้านครับจึงถูกคาดว่าจะเป็นฝ่ายครองเกมแล้วก็เดินหน้าคว้า3คะแนนเพื่อออกสตาร์ทเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยชัยชนะ
0: ส่วนอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองค่ะโคโม่

0: เตรียมลงเล่นเกมประวัติศาสตร์ต่อหน้าแฟนบอลในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ค่ะ
1: น่าจับตามองจริงๆนะโอ้โ
0: หใช่ค่ะเป็นทีมน้องใหม่แห่งเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะพวกเขาก็เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดสนามสตาดิโอซินิกาย่ารับการมาเยือนของแอร์เบไลซิกจากเยอรมนีช่วงขาขึ้นของทีมเลยค่ะจบอันดับ4ในศึกกันโชเซเรอาอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะคว้าตั๋วลุยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะได้ลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ไม่มีการแบบค่อยๆขยับมาเล่นถ้วยรองก่อนเลยคือกระโดดมาก็ถ้วยใหญ่เลยนะครับ
0: ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะลูกทีมของเชฟฟาบริกาสค่ะปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะ4จาก5นัดสุดท้ายแล้วก็สร้างผลงานเหนือความคาดหมายหลังจากเพิ่งกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้เพียงแค่2ปีก่อนนะคะแล้วก็เมื่อปี2019เนี่ยพวกเขายังอยู่ในระดับเซเรดีอยู่เลยค่ะก็คือลีกรองมากๆอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: สำหรับเกมนี้ค่ะมีผู้เล่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเจเดนอัดไดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีโมอิเซคีนค่ะมีโอกาสลงสนามอยู่หลังประเดิมเกมแรกด้วยการเป็นตัวสำรองในเกมถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1ส่วนดูวิคาสที่ยิงในเซเรียอาฤดูกาลก่อนได้ถึง14ประตูยังเป็นตัวเลือกหลักในแดนหน้าค่ะ
1: มาดูทางด้านอาเบไลซิกกันบ้างครับมีประสบการณ์บนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าอย่างชัดเจนและนี่เป็นการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วเมื่อปี2020นะครับแต่ผลงานในรายการนี้ล่าสุดเมื่อฤดูกาล 2024-2025 เนี่ยน่าผิดหวังนะครับจบอันดับ32ในรอบลีกจากการแพ้ถึง7นัดและชนะเพียงแค่เกมเดียวไลซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจบอันดับ3ในบุนเดสลีกาฤดูกาลที่ผ่านมาครับพร้อมเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับเป็นมาร์ตินเดมิเคลิสซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยไลซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดก่อนจะสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมนไป1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดขณะที่สถิติในการเล่นนอกบ้านในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ค่อยดีครับไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเก็บได้เพียงแค่1คะแนนจาก6เกมเยือนหลังสุดเกมนี้จะไม่มีทางโรเบิร์ตไรซ์ครับโรเมโรแล้วก็คริสตอฟบาลการ์เนอร์ขณะที่ทางคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวและมาร์กิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีเนี่ยมีลุ้นเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกลงเล่นในคืนนี้ครับ
0: ค่ะนอกจากคู่ที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจอีกค่ะ 23:45 เฟเนเบเช่เจอกับ AS โรม่าและPSV Eindhoven พบกับ FC Shakhtar Donetsk ค่ะส่วนคู่ดึกนะคะ2:00 สลาเวียปรากเจอกับลอง
1: มาต่อกันที่บาลังดอร์กันบ้างครับแฮร์รี่เคนลามินยามาลและเคียนเอ็มบัคเป้ครับมีเชื่อเป็นตัวเต็งในการลุ้นคว้ารางวัลบาลังดอร์ครับนิตยสารฟรองก์ฟุตบอลประกาศรายชื่อ30นักเตะชายและ30นักเตะหญิงที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลบาลังดอร์2026ครับโดยมีบรรดาซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างแฮร์รี่เคนลามินยามาลและคริสเตียนเอ็มบัคเป้อยู่ในกลุ่มตัวเต็งเอ็มบัคเป้นะครับมีผลงานโดดเด่นกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกแม้ว่าทัพตราไก่เองเนี่ยจะพ่ายให้กับสำคัญในแดนกลางครับช่วยให้สเปนคว้าแชมป์พิธีประกาศรางวัลบาลังดอร์จะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่26แห่งปีทั้งประเภทชายและประเภทหญิงซึ่งปีนี้คริสเตียโนโรนัลโดไม่ติด30คนนะ
0: ค่ะน่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเจนวัยรุ่นสักประมาณ20ต้นๆกลางๆเองนะคะไปดูผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้างค่ะไล่ตามตีเสมอสหรัฐอเมริกา2ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกค่ะการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่มดีค่ะแข่งขันกันที่ประเทศโปแลนด์นี่เปิดฉากได้35นาทีค่ะสหรัฐได้พังนำไปก่อนค่ะลูกหม่งของไอซ์ลีย์แมคคามอนนะคะส่วนครึ่งหลังนาที74นัสมิทาโกยิงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ 1-1 แต่ว่าช็อตดีใจได้แค่1นาทีเท่านั้นค่ะจังหวะสวนกลับของสหรัฐนะคะนาที75มานำอย่างรวดเร็วผลงานของอเล็กซ์บาร์คค่ะสหรัฐขึ้นนำ2ประตูต่อ1นี่ค่ะลากหลุดเข้ามาแล้วก็โฉบเข้าไปแปรโล่งๆเลยค่ะจากนั้นญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเปิดเกมแรกบุกหนักแล้วก็นาที83เนากามูระโคโดฮะนะคะปั่นโค้งจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามญี่ปุ่นตามตีเสมอสหรัฐ2ประตูต่อ2ก่อนจบเกมแบ่งกันไปทีมละแต้มค่ะจากผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนสหรัฐมี1คะแนนอยู่อันดับ3ฝากฝั่งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะคว้าชัยมาได้2นัดรวด

0: มาต่อกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมกันบ้างครับเอเลน่าริบาคิน่าผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกในศึก US Open เป็นครั้งแรกพร้อมขึ้นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ครับต้องบอกว่ามือหนึ่งของโลกคนเก่าเนี่ยเขาครองมาเกือบ2ปีนะนะฮะเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับ US Open 2026ชิงเงินรางวัลรวมกว่า108ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 3,600 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันที่สนาม Flushing Meadows นะครับนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศเอลิน่าริปาคิน่ามือ2ของรายการและเป็นมือ2ของโลกจากคาซัคสถานครับออกแรงเหนื่อยกว่า2ชั่วโมงกับอีก14นาทีก่อนจะเฉือนชนะทางเจิ้งชินบินไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ชัยชนะนัดนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก US Open เป็นครั้งแรกในอาชีพนะครับแต่ยังการันตีว่าเธอเนี่ยจะก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ที่จะประกาศในวันจันทร์นี้ซึ่งเธอจะขึ้นครองบัลลังก์แทนอารีนาซาบาเรนกาที่ครองมือหนึ่งของโลกยาวนานถึง99สัปดาห
1: ์ลงอย่างราบคาบเลยค่ะตอนนี้ในส่วนของนักเทนนิสหญิงมีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนอีกคู่นึงที่นำมาฝากกันค่ะโคโค่กอล์ฟมือ4ของรายการเป็นมือ4ของโลกจากเยอรมันนะคะพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาเอาชนะมินราอันเดรเยวามือ5ของรายการมือ5ของโลกจากรัสเซีย2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ยังมีลุ้นคว้าแชมป์ US Open สมัยที่2นะคะก่อนหน้านี้เธอเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี2023ค่ะรอบตัดเชือกโคโค่กอล์ฟจะไปเจอกับเอเลน่าริบาคิน่ามือ1ของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MNT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่นะคะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวค่ะก็มีคู่รักราว350คู่เข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าองค์ประชุมเพื่อตรวจสอบลงมติครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วโปรดเสียบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม433ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับ

0: งคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย390ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง44ท่านไม่ลงคะแนน8ท่านเป็นนั้นว่าที่มติที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนถามขอตรวจสอบองค์ประชุมฮะขอเชิญท่านสำครบถ้วนแล้วนะครับปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม440ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย272ท่านไม่เห็นด้วย122ท่านงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับ
2: ท่านประธานครับ
0: ขอเชิญผู้สงวนคำแปรยติครับเชิญท่านผลิตวัชรศิลป์ครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับก่อนที่จะเริ่มอภิปรายในฐานะผู้สงวนคำแปรยตินะครับจะขออนุญาตหารือท่านประธานสั้นๆครับว่าทางเราก็ได้เดินหน้าทำหน้าที่ตามที่ท่านประธานได้จัดสรรเวลานะครับว่าทั้งหมด6ชั่วโมงก็ได้มีการลงชื่อในมาตรานี้เยอะพอสมควรแต่ละท่านก็จะลงกรอบเวลาจำนวนนาทีที่คาดว่าจะใช้แต่หากเกินไปบ้างก็อาจจะให้ท่านประธานอลุ่มอล่วยแล้วเดี๋ยวไปหักจากเวลาของฝ่ายค้านเองนะครับจะขออนุญาตว่าไม่จำเป็นต้องจะขอให้หยุดการอภิปรายหากเวลาหมดลงครับ
0: ครับ
2: ได้ครับ
0: เชิญครับ
2: ขอบคุณมากครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี70วาระ2ในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งผมได้สงวนคำแปรยติไว้เพื่อขอให้มีการปรับลดงบประมาณลงผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับท่านประธานว่าผมเชื่อว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกคนน่าจะเห็นตรงกันกับผมว่าคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณกี่บาทให้กับหน่วยงานไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้เชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าหน่วยงานนั้นจะนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังกล่าวหากเราเปิดไปดูเอกสารงบประมาณประจำปี2570ครับเราจะเห็นครับว่าทางกกต.ได้มีการของบประมาณทั้งหมด 2,700 ล้านบาทโดยระบุไว้ชัดเจนในเอกสารครับว่าจะใช้เพื่อให้กระบวนการเลือกมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรมแต่เรียนตามตรงครับท่านประธานว่าจากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาผมไม่มั่นใจเลยครับว่างบประมาณที่สภาแห่งนี้กำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะถูกใช้

ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือจะถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ครับก็อยากจะยกกรณีศึกษาขึ้นมาให้ท่านประธานได้เห็นภาพและผมคิดว่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถึงข้อกังวลที่ผมมีก็คือบทบาทของกกต.ตลอด2ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีการโกงสว.ครับซึ่งเป็นขบวนการการโกงสว.ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากกต.อย่างโจ่งแจ้งและเป็นประเด็นที่สังคมนั้นมีความกังวลใจครับว่าใน4วันข้างหน้านี้ทางกกต.จะลงมติตัดตอนให้เรื่องดังกล่าวนั้นไปไม่ถึงศาลผมยอมรับครับว่าพอผมเริ่มมารับรู้ถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการนี้สมมติฐานของผมต่อกกต.นั้นเปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมที่ผมตั้งคำถามว่ากกต.นั้นปล่อยปละละเลยเรื่องของขบวนการโกงสว.หรือไม่มาถึงวันนี้คำถามผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมกลับมีความกังวลใจว่ากกต.หรืออย่างน้อยที่สุดบางส่วนของกกต.นั้นรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการการโกงสว.ตั้งแต่แรกที่พูดแบบนี้ครับท่านประธานคือหากเราย้อนไปลำดับเหตุการณ์กันสักเล็กน้อยย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการการเลือกสว.ในห่วงเวลาที่ขบวนการการโกงสว.มีการวางแผนการยึดกุมวุฒิสภาแบ่งทีมแบ่งงบในห้องประชุมอำนวยการของพรรคการเมืองแห่งหนึ่งครับในห่วงเวลานั้นสิ่งที่กกต.ทำครับคือการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่เอื้อต่อแผนดังกล่าวตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนครับคือการออกระเบียบโดยการไปกำหนดว่าให้ผู้สมัครสว.แต่ละคนนั้นใช้หมายเลขผู้สมัครเดียวกันระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งแน่นอนครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้โพยที่เราเห็นกันนั้นสามารถจัดทำได้ง่ายขึ้นพอกระบวนการเดินทางมาสู่การเปิดรับสมัครครับสิ่งที่เราเห็นคือขบวนการโกงสว.ครับก็มีการไปจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครจำนวนมากเพื่อพลีชีพและลงมติโหวตให้กับคนที่อยู่ในขบวนการหรือที่ขบวนการต้องการให้เป็นสว.และในห่วงเวลานั้นครับกกต.ก็ทำเป็นมองไม่เห็นครับปล่อยให้ผู้สมัครจำนวนมากสามารถผ่านเข้ามาได้ผ่านไปลงคะแนนในหลายรอบได้ทั้งที่ขาดคุณสมบัติรวมไปถึงคุณสมบัติบางประการเช่นความเป็นพ่อแม่ลูกความเป็นสามีภรรยาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและพอเดินทางมาถึงการเลือกในระดับประเทศครับสิ่งที่เราเห็นครับคือขบวนการการโกงสว.นี้ก็มีการเอาโพยใบสั่งครับหน้าตาประมาณนี้ครับที่จัดทำตามโรงแรมต่างๆในช่วง 1-2 วันก่อนการเลือกสว.เข้าไปใช้ในการเลือกระดับประเทศในขณะที่กกต.ทำอะไรครับกกต.ก็ปล่อยผ่านครับปล่อยให้ใช้กันได้เต็มที่เริ่มมาเตือนก็คือช่วงบ่ายเตือนไปแล้วผู้สมัครสว.ไม่ฟังถึงขั้นที่กกต.ต้องเดินไปริบโพยจากผู้สมัครกกต.ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับจนมาถึงวันนี้บางคนที่ถูกริบโพยจากกกต.นั้นกลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นครับท่านประธานพอลำดับเหตุการณ์แบบนี้พอนำเอาเส้นทางเรื่องขบวนการการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับแต่หากท่านประธานไม่เชื่อผมนะครับท่านประธานคิดว่าผมคิดไปเองว่ากกต.นั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการการโกงสว.ท่านประธานไม่ต้องฟังจากผมก็ได้ครับผมอยากชวนท่านประธานไปฟังคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ความจริงแล้วเจ้าของเสียงในคลิปนั้นออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรม B2 จังหวัดปทุมธานี1วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศความจริงคลิปนี้ปรากฏต่อสาธารณะนะครับแล้วเจ้าของคลิปก็ไม่ใช่คนไหนไกลครับท่านประธานเคย

0: ไปเยี่ยมพรรคการเมืองของท่านประธานในช่วงก่อนการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี69ตอนที่มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในบางจังหวัดแต่ผมทราบจากเจ้าหน้าที่ครับว่าแม้คลิปนั้นแพร่หลายแม้เจ้าตัวในคลิปนั้นออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเองท่านประธานไม่อนุญาตให้นำคลิปดังกล่าวขึ้นไม่เป็นไรครับผมจะอ่านให้ท่านประธานฟังครับว่าเจ้าของเสียงในคลิปนั้นเขาพูดว่าอะไรครับเขาพูดกับผู้สมัครส.ว.แบบนี้ท่านประธานเขาพูดว่าอะไรต่างๆที่ท่านคิดว่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราเพราะสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแต่เราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคลิปครับเพื่อความเป็นธรรมกับกกต.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรากำลังพิจารณางบประมาณอยู่ผมไม่เชื่อเจ้าของเสียงในคลิปนะครับที่บอกว่าข้างบนนั้นหมายถึงกกต.แต่ไอ้ประโยคที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราผมคิดไม่ออกครับเพราะถ้าไม่ได้หมายถึงกกต.แล้วเจ้าของเสียงในคลิปนี้หมายถึงใครแต่ท่านประธานครับนอกจากข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการกำกับการเลือกส.ว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเพิ่มเติมครับคือการทำหน้าที่ของกกต.หลังจากที่มีการรับรองผลการเลือกส.ว.ไปแล้วก็มีข้อพิรุธด้วยเช่นกันซึ่งมันก็เลยทำให้เราจำเป็นครับต้องตั้งคำถามว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับ12ล้านบาทที่มีการของบเข้ามาเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนให้กับเจ้าหน้าที่หรืออีกตัวอย่างนะครับ5ล้านบาทที่ถูกขอเข้ามาสำหรับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1: ท่านประธานครับรัชนนท์ครับ
2: เชิญ
1: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีเกาะเกลือนะครับในฐานะกรรมธิการคืออยากจะฝากไปยังท่านประธานนะครับว่าจริงๆวันนี้
2: ท่านรัชนนท์ประท้วง
1: งบข้อ9ข้อ69ครับคือจริงๆแล้วท่านประธานผมก็อยากจะฟังอยู่นะครับในเรื่องของวาระ2ในเรื่องของงบประมาณผมก็ฟังมาสักพักนึงแล้วครับว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยจะติดขัดจะตัดงบประมาณหรือท้วงติงกรรมาธิการในประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเล่ามาทั้งหมดก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในวาระที่2ปี70ก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกผมไม่อยากจะติดขัดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากฟัง20นาทีของท่านพฤทธิ์นะครับที่กำลังอภิปรายเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะฟังแล้วก็จะได้ตัดสินใจในการโหวตวาระที่2นะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ก็ทราบว่าเมื่อเช้าได้ประชุมกันใช่ไหมว่าจะเดินหน้ากันไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณผลิตเข้าประเด็นวาระสอง
0: ความจริงผมว่าท่านประท้วงช้าไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนท่านประท้วงเนี่ยผมเพิ่งอ่านชื่อโครงการเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเจาะจงโครงการมากกว่าเพื่อนสมาชิกของท่านหลายคนตลอด2วันที่ผ่านมา
1: ท่านประธานครับ
0: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับนี่ครับกิจกรรมหลักที่สองคร
2: ับ การให้คุณผลิตเข้าวาระสอง
1: ครับคือท่านประธานถ้าท่านเข้าวาระสองนี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
0: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
1: ผมฟังอยู่ครับ
2: คุณผลิตอย่าเพิ่งต่อเราต่อเถียง
1: คือ
2: คุณนัชนนท์เอาให้จบเราจะได้เดินหน้ากัน
1: ได้เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านผลิตยังอภิปรายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็ขออนุญาตจะให้ท่านเข้าสู่วาระโอเคนะครับ
2: เชิญคุณผลิตเข้าวาระสองนะ
0: ขอบคุณท่านประธานครับผมย้ำอีกรอบนะครับผมต้องพูดซ้ำนะครับผมบอกว่าพอเรามาตรวจสอบข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงส.ว.มันเลยทำให้สภาแห่งนี้ต้องตั้งคำถามครับว่าเราควรจะอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นท่านฟังดีๆนะครับกิจกรรมหลักที่สองครับอันนี้เอามาจากเอกสารอนุกรรมธิการเข้ามาเลยนะครับอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นก็ประมาณ 11.9 ล้านบาทหรือเอาอีกตัวอย่างไหมครับท่านประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ประมาณ 4.8 ล้านบาทวาระ2ไหมครับท่านประธานผมว่าวาระ2นะครับทีนี้พอเราจะมาตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบคดีการโกงส.ว.เราก็ต้องตั้งหลักก่อนครับว่าการตรวจสอบคดีโกงส.ว.ในขั้นตอนต่างๆของกกต.ก่อนจะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูว่าประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจะได้จัดสรรงบประมาณให้มันถูกจุดครับท่านประธานขั้นตอนที่1ครับคือขั้นตอน

0: ที่ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่16ซึ่งยอมรับครับว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่กกต.และก็ DSI พอประเมินประสิทธิภาพของคณะนี้ครับก็ดูจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับเป็นการทำงานที่เราสัมผัสได้ถึงความละเอียดรอบคอบมีการฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองด้านมีการสอบพยานปาก700กว่าคนครับและก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าครับก็ดูจะมีความละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งและข้อสรุปของคณะนี้ก็น่าสนใจนะครับมีการลงความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปที่ศาลครับโดยมี138คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีอีก21คนครับเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับถ้าอยากจะวิเคราะห์โดยละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมวาระ2นะครับผมก็อยากจะอ่านเอกสารที่ผมเข้าใจว่าเป็นการสรุปการทำหน้าที่ของคณะชุดนี้นะครับเขาก็ระบุไว้ชัดดีครับกระทำของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองค์คาพยพของพรรคภูมิใจไทยดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นรับฟังได้ว่าเป็นขบวนการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศได้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอยู่ในโพยคัวสมาชิกวุฒิสภาการกระทำดังกล่าวครับจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและก็ไล่เรียงรายชื่อมานะครับรวมถึงท่านอนุทินด้วยนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคภูมิใจไทยบางคนรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางคนได้กระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครหรือผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561อันนี้คือขั้นตอนที่1ครับในขั้นตอนที่2ครับเมื่อคณะไต่สวนทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการส่งต่อมาที่เลขาธิการครับซึ่งเข้าใจว่าสำหรับคดีนี้เป็นรองเลขาคันชิตขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่เสียหายครับเป็นคนทำหน้าที่และก็ออกความเห็นแทนประสิทธิภาพของขั้นตอนนี้ต้องยอมรับครับว่ายังไม่แน่ชัดเพราะเรายังไม่รู้ครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการทำงานของเลขาธิการกกต.เป็นเช่นไรท้ายสุดแล้วมีการลงความเห็นว่าสั่งฟ้องกี่คนแต่เท่าที่เรารู้จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะครับเราจะพอทราบได้ว่าหลังจากเลขาธิการหรือว่ารองเลขาชั่งน้ำหนักจากทั้งสองฝั่งแล้วครับก็มีความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นหลักร้อยคนนะครับรวมถึงอย่างน้อยนะครับใช้คำว่าอย่างน้อยสว136คนที่ปรากฏในโพยและก็รัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยอีก3คนที่มีหลักฐานโดยตรงขยับมาสู่ขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ถูกพิจารณาโดยคณะหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะ
1: ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ69ครับ
2: เชิญ
1: ผมสนองแจ้งประสอนนรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยผมอยากทราบว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหาครับให้รอวันที่14ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นขบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ในเรื่องขบวนการโกงขบวนการหัวนี่มีแก๊งหนึ่งครับตื่นเช้ามาก็เช้าสายบ่ายเย็นก็หัวก็โกงนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมก็เห็นมีแก๊งหนึ่งเหมือนกันไปเดินสายทั่วประเทศนะแบบนั้นบอกไม่หัวไม่โกงหรือไงครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นแล้วพาดพิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับก็รอให้เขาชี้ใครอยู่เหนือกฎหมายครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
2: ประธานวินิจฉัยคุณผลิตเข้าเรื่องนะคะอันนั้นเป็นขั้นตอนนะคะคือคุณตัดลบงบประมาณตัดเท่าไหร่นะตัดเพราะอะไรแต่ไม่ต้องมาเล่ารายละเอียดว่าเหตุการณ์เลยเพราะว่าทุกอย่างอ่ะอย่างที่สมาชิกหลายๆท่านก็รับรู้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตัดสินเอาเข้าเรื่องนะประธานจะพยายามให้เดินหน้าอย่างเรียบร้อย
0: ขอบคุณ

0: บอกเพื่อนสมาชิกนิดเดียวว่ามันเป็นข้อกล่าวหาใช่ครับแต่ท่านอยากรู้ว่ามันเป็นความจริงไหมทำไมท่านไม่เรียกร้องให้เปิดประชุมพรุ่งนี้เพื่อรับฟังรายงานกกต.และซักถามกกต.ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านประธานเราอยู่ในวาระงบประมาณวาระสองผมจะทำตามคำวินิจฉัยของท่านประธานครับ
1: ท่านประธานแตกเด็ดหนึ่ง
2: ท่านประธานครับท่านสนองประท้วงข้ออะไร
3: ครับประท้วงครับ
4: ท่านประธาน
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับเราไม่ได้ขัดขวางการ
4: ประท้วงครับอันนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิ์ประท้วงแล้วครับ
2: ประกอบวุฒิค่ะคุณทีละคนนะประกอบวุฒิรอแป๊บนึงคุณสนองเอาให้จบ
3: ผมขออนุญาตประท้วงตามข้อ9ครับท่านประธานครับการควบคุมการประชุมนะครับเพราะว่าที่กล่าวว่าจะให้มีการประชุมนั้นทำไมถึงเราไปขัดขวางสภาแห่งนี้ไม่ได้มีการขัดขวางครับก็เป็นไปตามระเบียบวาระในทุกขั้นตอนเป็นมติของสภาครับไม่ใช่เป็นมติของกลุ่มคนคนเดียวกลุ่มเดียวสภาย่อมฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนมากเห็นเป็นอย่างไรเราก็ดำเนินการไปตามนั้นถือเป็นมติของสภาครับท่านประธานครับ
2: ค่ะเดินหน้าต่อนะ
0: ครับเรียนท่านประธานครับผมไม่ได้บอกเลยครับว่าท่านขัดขวางครับผมแค่บอกชวนให้มาร่วมเรียกร้องครับแต่ก็เข้าใจเจตนาท่านแล้วครับทีนี้ไปต่อนะครับวาระงบประมาณวาระ2ครับทำไมผมถึงต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็เพราะว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36และก็อนุวินิจฉัยในลักษณะแบบนี้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินครับเพราะมีเบี้ยประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งนึงก็เป็นหลักหมื่นบาทนะครับทีนี้ถ้าเรามาวินิจฉัยกันดูหรือว่าวิเคราะห์กันดูนะครับว่าการทำงานในชั้นอนุชุดที่36มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องยืนยันว่ามีปัญหาแน่นอนครับและหากสภาแห่งนี้จะลงมติอนุมัติงบประมาณให้กับคณะอนุวินิจฉัยที่มีลักษณะคล้ายๆกันทำงานด้วยมาตรฐานเดียวกันผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับถามว่าทำไมถึงมีปัญหาครับ3ประเด็นประเด็นที่1ครับเหตุผลในการมีอยู่ของอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าโดยปกตินั้นเนี่ยกกต.ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณนะครับให้มีคณะอนุกรรมการอยู่แล้ว35คณะครับซึ่งก็จะถูกหมุนเวียนให้รับผิดชอบคดีต่างๆเพื่อให้ไม่รู้ล่วงหน้าว่าคณะอนุหมายเรียกที่เท่าไหร่จะรับผิดชอบคดีไหนครับต่อกลับไม่ใช้บริการของ35คณะอนุที่มีอยู่แล้วครับแต่กลับมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาเป็นพิเศษครับซึ่งพอไปดูคุณสมบัติและประวัติการทำงานของอนุกรรมการก็ชัดเจนครับว่าต้องการได้คนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยน้ำเงินด้วยครับแล้วแม้กกต.จะชี้แจงในกรรมธิการนะครับว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตั้งคณะอนุชุดที่36ขึ้นมาและใช้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมเพราะว่าภาระงานของคณะอนุ35คณะมันเยอะอยู่แล้วฟังไม่ขึ้นครับท่านประธานเพราะแม้กกต.ไม่ส่งข้อมูลมาให้กรรมธิการเป็นเดือนแล้วนะครับว่ารายชื่อของอนุกรรมการเป็นใครบ้างแต่ผมก็ไปแอบสืบมาครับแล้วก็ค้นพบครับว่าในบรรดา7อนุกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาอยู่ในชุดที่36ที่กกต.อ้างว่าต้องตั้งขึ้นมาเพราะว่าภาระงานของ35อนุนั้นเยอะเกินไปเนี่ย4ใน7ครับอย่างน้อย4คนก็นั่งอยู่ในอนุ35ชุดอยู่แล้วฉะนั้นเหตุผลนี้ผมถือว่าฟังไม่ขึ้นครับปัญหาที่2ครับคือเรื่องการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยครับหากเราไปลองดูเอกสารบันทึกการประชุมนะครับที่ปรากฏต่อสาธารณะเราจะเห็นได้ครับถึงการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับที่มันดันไปสอดรับกับธงทางการเมืองของบางฝ่ายไม่รู้ว่าโดยบังเอิญหรือไม่ครับยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพนะครับพอชุดที่36ครับเห็นหลักฐานที่คณะไต่สวนเขารวบรวมมาครับสิ่งที่คณะที่36ทำครับคือพยายามทำตนเป็นศาลเสียเองครับพยายามตีตกหลักฐานโดยอ้างว่าไม่สามารถพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยได้ทั้งที่กรอบอำนาจหน้าที่ของกกต.นั้นไม่ได้มีหน้าที่เป็นศาลนะครับกกต.ไม่ได้มีหน้าที่มาพิพากษาว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดนะครับแต่กฎหมายกำหนดชัดว่ากกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องไปที่ศาลครับ
5: หาก
0: มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือน่าสงสัยเพียงพอว่าอาจมีการ
2: คุณผลิตมีคนประท้วง
5: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานนะครับทำข้อ9ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยกำลังจะไปพูดในเนื้อหาของสำนวนซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสำนวนนั้นเป็นสำนวนการสอบสวนที่เป็นความลับและถูกเอามาเผยแพร่ท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่า

0: บายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
1: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
2: เชิญ
1: พาดพิงจนเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
0: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาทวงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
1: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
2: อย่างนี้คือบอกไปแล้วนะคะประธานวินิจฉัยว่าให้พูดอยู่ในวาระสองแล้วเมื่อเช้าเราก็มีการคุยกันแล้วว่าเราจะพูดในวาระสองแล้วก็จะพยายามให้การประชุมเดินหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผลิตพูดคุณผลิตต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าออกไปนอกลู่นอกทาง
1: ก่อนจะกลับเข้าวาระขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานเพราะมีการพาดพิงให้ผมเสียหายครับสั้นๆนะครับท่านประธานคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ว่าผมพูดชัดนะว่าผมกำลังวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกการประชุมของคณะชุดที่36ที่ปรากฏต่อสาธารณะแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนที่ท่านพูดถึงเลยแต่ในท่านพูดเรื่องนี้แล้วก็ดีครับเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับโดยประมาณเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยลงไปแถลงข่าวเอาเอกสารชุดนึงขึ้นมาและกล่าวหาผมเผยแพร่เอกสารนั้นผมย้อนไปดูแล้วไม่มีนะครับท่านปล่อยข่าวเท็จกลางสภามาถึงวันนี้ท่านยังไม่แก้ข่าวเลยครับ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
2: ประธานขอวินิจฉัยนะคะว่าไม่ต้องประท้วงกันแล้วนะคะการดำเนินการในการประชุมขอให้อยู่ในวาระท่านผลิตนะคะท่านตัดงบประมาณเมื่อกี้ประธานก็บอกแล้วว่าท่านจะตัดกี่เปอร์เซ็นต์ท่านตัดเพราะอะไรแต่อย่าไปก้าวล่วงเรื่องการทำงานต้องบอกว่ากิจกรรมมันดีมันไม่ดีตรงไหนท่านสุภชัยเชิญนั่งก่อน
0: ป้าครับเมื่อกี้วรรคสุดท้ายบอกว่าท่านกล่าวเท็จเนี่ย
2: ท่านผลิต
0: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้
2: ท่านผลิตถอนก่อนถอนก่อนถอนก่อนว่าถอนก่อนละกันจะได้เดินหน้าม
1: ีความเท็จครับท่านประธาน
2: ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จหรือจริง
1: ผมเอาข้อเท็จจริงท่านประธานลองวินิจฉัยดูนะครับย้อนไปฟังเทปเลยนะครับแถลงที่สภาบอกว่าผมเผยแพร่ผมไม่ได้เผยแพร่ครับเท็จไหมครับผมพร้อมจะข้ามประเด็นนี้นะครับแต่อย่าให้ผมถอนคำพูดครับเพราะถ้าผมถอนนั่นแหละครับคือผมพูดเท็จ
0: คือเมื่อประโยคเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมเอาเอกสารมาหนึ่งแผ่นแล้วไปแถลงข่าวแล้วท่านบอกว่าท่านกล่าวว่าผมเท็จซึ่งผมยืนยันว่าเอกสารที่ผมไปแถลงวันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยผมบอกว่าในเอกสารฉบับนั้นมีข้อความขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อีกทีนายเอกรินทร์ดอนดงซึ่งเป็นของ DSI แล้วต่อมาก็มาเป็นการอนุกรรมการคณะ26ซึ่งท่านชื่นชอบชื่นชมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมาก
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
3: ท่านสสผลิตประชาสินก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
1: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ทั้งที่ผมไม่ได้นำเอกสารไป
0: ก็
2: เขาจะหมายถึงเมื่อกี้หรือเปล่าที่คุณเอาเอกสารมาโชว
1: ์ไม่ครับที่ผมบอกว่าท่านพูดเท็จคือตอนที่ท่านไปแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเพิ่งเปิดคลิปย้อนหลังเดี๋ยวผมส่งให้ท่านประธานไหมครับให้ห้องสดชึกขึ้นไหมครับหรือท่านประธานจะจบเรื่องนี้คร
2: ับ คือประเด็นเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดการตัดสินนะคะต่างคนต่างเอาข้อมูลมาพูดกันการที่จะบอกว่าเท็จหรือจริงเนี่ยนะคะไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าคนละต่างกรรมต่างวาระเอาเป็นว่าคุณผลิตคุณอภิปรายแล้วคุณอย่าพาดพิงใครอีก
1: ครับผมไม่ถอนนะครับท่านประธานถ้างั้นกลับมาที่ประเด็นนะครับที่ผมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะอนุวิจัยชุดที่36ก็เพราะว่ากกต.มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนผมก็เพียงตั้งคำถามว่าถ้าเรามีกกต.ที่ทำหน้าที่สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สอบสวนไปแล้ว

0: ไปเจออนุวินิจฉัยที่อาจจะยกคำร้องหรือว่าปัดตกหลักฐานโดยไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยมันก็เท่ากับว่างบมาเรามันก็สูญเปล่าอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะสื่อครับแล้วที่ผมย้ำอีกรอบนึงครับก็คือว่าพอเราไปดูการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเราเห็นนะครับว่าพอหลักฐานมันเริ่มเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในสภาในครม.เนี่ยลงมาปกป้องนะครับพยายามจะตีกรอบกฎหมายแบบค่อนข้างพิสดารครับคล้ายๆกับที่ทางเลขาธิการกกต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะมาอภิปรายเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อให้สาวไปไม่ถึงนักการเมืองที่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจนะครับหรือตัวอย่างนึงครับคือพอหลักฐานมันเริ่มบ่งชี้ถึงหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความคล้ายคลึงกันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราเห็นการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ก็พยายามจะเหมือนกับหลอกตัวเองครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพื่อจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการทีนี้มาสู่ข้อสุดท้ายนะครับท่านประธานจะสรุปว่าทำไมผมถึงต้องเสนอปรับลดงบประมาณกกต.ครับก็คือผลลัพธ์ในการทำหน้าที่ของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เราอาจจะเห็นต่างกันนะครับว่าที่มาน่าสงสัยไหมการทำงานน่าสงสัยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำชัดเจนว่าการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36นั้นไม่มีประสิทธิภาพและเราไม่ควรจัดสรรงบให้กับคณะอนุแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดครับคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีข้อสรุปว่าขบวนการโกงสว.ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีใครผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่ควรจะมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผมพยายามสื่อคือคณะอนุชุดนี้ครับรับเบี้ยประชุมรวมกันหลักแสนบาทนะครับท่านประธานและเขาก็เห็นนะครับว่าไอ้ตัวเลขที่อยู่ในโพยเนี่ยมันก็ไปปรากฏในลำดับเดียวกันเป๊ะๆ เลยในบัตรเลือกตั้งสว.แต่เขาเชื่อจริงๆว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญโดยสุจริตคณะอนุชุดที่36ที่รับเบี้ยประชุมไปหลักแสนบาทเขาทำงานไปใช้งบประมาณภาษีไปเขาเห็นนะครับว่ามีผู้ช่วยส.ส.จากสุราษฎร์ธานีท่านหนึ่งมีการโอนเงินให้กับผู้สมัครสว10คนในอำเภอเดียวกัน1วันก่อนการเลือกระดับจังหวัดแต่อนุชุดที่36เชื่อครับว่าผู้ช่วยส.ส.คนนี้บังเอิญต้องใช้นี่บังเอิญต้องเช่าพระบังเอิญต้องซื้อปุ๋ยจากผู้สมัครสว.ในวันเดียวกันเป๊ะ
1: คุณผลิตเราจะไม่พูดถึงบุคคลภายนอก
0: ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: นะครับคุณไปบอกผู้ช่วยอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะ
0: ผู้ช่วยส.ส.ครับ
1: ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องพาดพิงเพราะว่าบุคคลภายนอกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงเราได้นะคะ
0: ผมรับทราบดีครับผมเลยไม่เอ่ยชื่อครับท่านประธานครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวอย่างสุดท้ายก็ได้ครับอนุชุดที่36ครับรับเบี้ยประชุมไปหลักแสนบาทนะครับและเขาก็เห็นนะครับว่ามีสว.คนนึงจากนครพนมเนี่ยที่ถูกจับได้ว่ามีคลิปเสียงไปเสนอเงินเสนอประโยชน์เสนอตำแหน่งพูดถึงพรรคการเมืองนึงด้วยนะครับให้กับผู้สมัครคนอื่นมาร่วมขบวนการซึ่งผมเคยแชร์คลิปในที่ประชุมแห่งนี้ไปแล้วเขารู้นะครับเขาเห็นนะครับว่าสว.คนนี้ก็มีหลักฐานเส้นทางการเงินในการไปจ่าย

0: ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการโครงการอะไรตัดเท่าไหร่3วินาทีเชิญครับ
1: ท่านนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมาธิการท่านขึ้นมาข้างบนนะเชิญขึ้นมาข้างบน
0: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมาธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
1: คุณผลิตเหลือนิดเดียวสรุปจบ
2: นะครับท่านประธานผมต้องอ่านชื่อโครงการซ้ำเป็นรอบที่3เพราะว่าเพื่อนสมาชิกถามเดี๋ยวเขาจะชี้แจงไม่ได้นะครับท่านประธานครับผมย้ำอีกรอบนะครับโครงการนะครับท่านฟังดีๆนะครับรอบที่3นะครับกิจกรรมที่2ครับอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นงบประมาณ 11.9 ล้านบาทอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพแผนงานพื้นฐานอีกตัวอย่างนึงครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาล 4.8 ล้านบาทครับทีนี้มา
1: เสนอตัดลดเท่าไหร
2: ่นี่ครับ
1: สรุปเลย
2: นะครับสรุปแล้วครับผมจะบอกแบบนี้ท่านประธานว่าที่ผมต้องไล่เรียงการทำงานของอนุชุดที่36เพื่อจะบอกว่าหากเราดูบรรทัดฐานการทำงานของกกต.ในอดีตแค่ข้อความแชทในไลน์ไม่กี่ข้อความไม่มีเส้นเงินเกี่ยวข้องกกต.ยังสั่งฟ้องไปที่ศาลแต่นั้นผมตั้งคำถามจริงครับว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ทำงานกันอย่างไรถึงแม้จะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นเนี่ยกลับเสนอให้กกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไปที่ศาลผมก็เลยจะมาสู่ข้อสรุปครับว่าถ้าทำแบบนี้ผมเสนอให้ตัดงบให้หมดเลยครับงบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกต.ดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
3: ท่านประธานครับผมยืนขึ้นยกมือใช้สิทธิ์ขอประท้วงครับท่านประธานครับ
1: ประท้วงใครประท้วงข้ออะไร
3: ท่านประท้วงท่านผมขอเอ่ยชื่อตัวเองก่อนได้ไหมครับจะได้ทราบว่าผมเป็นผู้ประท้วงครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านผู้ประท้วงก่อนหน้าท่านณัฐนนท์นะครับก็คือท่านสุภชัยใจสมุทรตามข้อ69ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ต้องขอประทานโทษว่าขณะนี้ท่านสุภชัยใจสมุทรไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านแต่ว่าผมต้องยืนยันขอบพระคุณครับท่านมาครับท่านประธานครับในระหว่างที่ท่านสุภชัยประท้วงเนี่ยท่านได้เอ่ยคำสองคำครับคือคำว่าไม่อยากเถียงกับเด็กกับคำว่าอย่าฮึกเหิมซึ่งผมคิดว่าเป็นการที่ขัดต่อข้อบังคับข้อ69วรรค2ชัดเจนครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับว่าจะรบกวนท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ9ครับว่าถ้าท่านสุภชัยจะกรุณานะครับก็ช่วยถอนทั้ง2คำครับผมเชื่อมั่นว่าเรามองว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนจบการศึกษาแบบใดอย่างไรเท่าเทียมกันแน่ๆผมทำงานกับท่านสุภชัยผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าจะรบกวนท่านประธานว่าอยากจะให้ท่านสุภชัยถอนทั้ง2คำครับหรือถ้าท่านไม่ถอนก็ต้องขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ในการวินิจฉัยว่า2คำนั้นเนี่ยเป็นคำเสียดสีที่ไม่ควรพูดในสภาแห่งนี้ครับกราบขอบคุณครับ
4: ครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: เชิญท่านสุภชัย
4: ครับผมก็ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ถอนเนี่ยก่อนที่จะถอนผมจะเพียงแต่จะอธิบายว่าจริงๆคำว่าเด็กเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าผมแก่แล้วเรื่องวาทะเนี่ยก็การที่เราเป็นคนแก่ก็ไม่อยากจะเถียงกับเด็กซึ่งผมก็คิดว่าความเป็นเด็กนี่มันฮึกเหิมแต่ท่านอยากจะถอนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะถอนว่าท่านไม่เด็กแล้วนะครับถอนคำนั้นแต่ท่านคิดว่าท่านสองก็คือผมดูท่าทางท่านฮึกเหิมเอาตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ฮึกเหิมผมก็ถอนครับสองคำถอนครับไม่เด็กและไม่ฮึกเหิม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประธานวินิจฉัยนะคุณณัฐวุฒิเชิญท่านบุญจงชี้แจงนะคะกันเดี๋ยวกลับมา

0: การชี้แจงให
1: ้ท่านประธานที่เคารพครับกระผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับจะตอบท่านพฤทธิ์เกี่ยวกับประเด็นในการตัดงบประมาณขององค์กรอิสระที่เรียกว่ากกต.วันนี้ดีใจครับและเชื่อว่าท่านบริษก็สบายใจขึ้นที่ได้พูดถึงความที่เราเห็นมาว่ากกต.เนี่ยไม่ควรได้รับงบประมาณไปเลยโดยกระบวนการที่เรารู้ได้ยินมาไม่ควรจะได้รับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับประเด็นในการเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงหรอกครับเพราะก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่าสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นรัฐสภาด้วยกันส่วนที่ไปที่มาเข้ามาอย่างไรนั้นผมมั่นใจครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติส่วนกระบวนการลึกๆจะมีการดำเนินการขั้นตอนใดอย่างที่ท่านบริษัทท่านทราบผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือพูดถึงสำนวนอนุชุด26สำนวนอนุ36ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่ก้าวล่วงได้มีคำถามอย่างหนึ่งถามว่าอนุที่36ทำอย่างไรในการสอบแบบนี้ตอบหน่อยที่วันนี้อนุ36ตอบไม่ได้หรอกผมกรรมาธิการเสียงข้างมากจะตอบว่าผมไม่รู้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการต่างๆมันก็เหมือนกระบวนการทั่วๆไปแหละครับเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นมาผมเอาความผิดแบบพื้นๆเลยตำรวจก็สอบสวนมีพยานหลักฐานก็ว่ากันไปสืบสวนสอบสวนจะสอบสวน3เดือน8เดือนอะไรก็ตามครับเมื่อสอบสวนเสร็จบางครั้งผู้เสียหายก็ดีก็ไม่พอใจในการสอบสวนบอกว่าไอ้ตำรวจคนนี้ไม่สุจริตได้พยานหลักฐานมาไม่ดีสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไปกระบวนการต่อไปคือชั้นอัยการต่างๆผมมองอย่างนี้ครับท่านมีชุด26สอบเสร็จเขาก็มีกระบวนการของเขาส่งขึ้นไปเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นต่อส่วนกรรมการบุคคลใดที่ท่านเห็นว่าไอ้คนนี้น่าจะไม่สุจริตเราไม่สามารถตอบได้เพราะทั้งหมดเป็นการอิสระของกกต.ที่เขาจะทำงานของเขาจากนั้นเราก็ต้องรอดูผลงานเขาสิครับเห็นเขาแถลงข่าวอีกไม่กี่วันก็จะมีผลงานแล้วผมเข้าใจในความรู้สึกของท่านในฐานะที่เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้ผมจะไม่กล่าวว่าเขาโกงเขาหัวอะไรต่างๆผมไม่พูดหรอกครับผมถือว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนกฎหมายอยู่ในระเบียบวันนี้ถ้าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่พ้นหรอกครับ157มีวิธีการอีกเยอะทำอะไรไว้กฎหมายก็มีติดตามตรวจสอบฉะนั้นผมตอบง่ายๆอย่างนี้ครับว่างบประมาณที่เขาไปฝึกอบรมต่างๆด้านการสอบสวนอย่างมีคุณภาพต่างๆนั้นเรามั่นใจว่าเมื่อเราให้งบประมาณเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างนี้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราก็ติดตามเขาต่อไปครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับกรรมาธิการเสียงข้างมากยังยืนตันธรรมติเสียงข้างมากเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับ
0: เชิญท่านรัชนนท
3: ์กลับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการท่านประธานครับผมไม่ได้ติดใจกับเพื่อนสมาชิกในทุกๆเรื่องแต่ผมต้องยืนยันนะครับในหลักการในฐานะกรรมาธิการงบประมาณในการพิจารณาวาระที่2เพราะฉะนั้นวันนี้ในวาระที่2คือการแปรยติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ท่านเห็นด้วยและเสนอเหตุผลให้กับสภาแห่งนี้ผมก็เลยอยากจะฝากว่าผมอยากจะรู้ว่าท่านตัดงบอะไรงบเท่าไหร่หรือตัดทั้งหมดให้มีความชัดเจนในเรื่องประเด็นนี้และสิ่งที่สำคัญนะครับเจตนานะครับผมเองก็จะเห็นด้วยนะครับเจตนาที่เราสภาแห่งนี้ไม่มีใครเป็นพวกกกต.หรอกครับแต่เจตนาก็คือให้กกต.ไปใช้เกิดประโยช แต่ปีนี้เมื่อใช้ไม่เกิดประโยชน์แล้วสภาแห่งนี้คงจะพิจารณาตั้งข้อสังเกตและพวกผมก็พร้อมครับที่จะตัดงบประมาณในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ผมนะครับขอให้ท่านนะครับได้เสนอความคิดที่แหลมคมเพราะหลายคนติดตามท่านผู้นำฝ่ายค้านในการนำเสนอผมอยากจริงๆเจตนาไม่ได้ชนะค้าคานใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ว่าให้ยืนในหลักการนะครับเพราะหลายคนจะอภิปรายตามเขาก็ต้องมาตามใครครับก็ตามหัวหน้าฝ่ายค้านตามหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลผมคนกลางก็คือกรรมาธิการงบประมาณต้องยืนให้แน่นต้องยืนในหลักขอบคุณท่านประธานและท่านผลิตนะครับขอบคุณครับ
4: ท่านครับนิดเดียวครับเพื่อขอใช้สิทธิ์พลาดพิงครับไม่เสียหายจะไม่ได้ตอบความ
5: เดียวนะ
4: ครับแค่จะบอกว่าผมพูดไป3รอบแล้วครับท่านประธานว่าโครงการอะไรจนเพื่อนสมาชิกเนี่ยสนใจโครงการนี้จนขอยืมเอกสารผมไปเนี่ยถ้าผมมีเอกสารผมจะเดินไปให้ท่านณัฐชนนท์เลยครับจะได้เห็นเป็นครั้งที่4ครับท่านประธาน
5: ไปคุณ
6: ท่านประธานครับขออนุญาตครับเนื่องจากว่ามีการกล่าวถึงผู้นำฝ่ายค้านครับขออนุญาตครับ
5: ผู้นำฝ่ายค้านถูกพลาดพิง
6: ครับขออนุญาตท่านประธานครับก็จะชี้แจงท่านณัฐชนนท์นะครับว่าการทำคุณผลิตเนี่ยก็ได้พูดถึงโครงการที่จะเสนอปรับลดงบประมาณไปหลายครั้งมากนะครับแต่ผมอยากฝากท่านประธานไปประการนี้ด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกในชั้นวาระที่2เนี่ยสำหรับพวกเราเองคือการตั้งคำถามต่อการพิจารณาของคณะกรรมการกรรมาธิการเสียงข้างมากครับซึ่งเรามาดูจากเล่มรายงานครับเพราะนั้นนอกเหนือจากที่เราจะเสนอการปรับลดเพิ่มเติมเราสามารถที่จะเสนอเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของกรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากได้ถูกต้องไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่กรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากจะต้องใช้ในการพิจารณางบประมาณในชั้นวาระที่2ในชั้นกรรมธิการเนี่ยท่านประธานดูว่าการให้งบประมาณไปแต่ละหน่วยรับงบประมาณตัวอย่างนะครับอันนี้อยากฝากท่านประธานไปด้วยเพราะว่าเห็นท่านประธานเนี่ยพยายามจะวินิจฉัยวางกรอบการอภิปรายว่าต้องระบุโครงการผมกำลังจะให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นเสมอไปครับการพิจารณางบประมาณของกรรมธิการวิสามัญเนี่ยท่านต้องพิจารณาว่างบประมาณที่ให้ไปเนี่ยหน่วยงานสามารถทำได้ตาม KPI ตัวชี้วัดหรือไม่ท่านประธานครับลองไปเปิดเล่มขาวคาดแดงของหน่วยงานกกต.ครับผมยกมาแค่ตัวชี้วัดเดียวนะครับขออนุญาตเปิดอ่านในมือถือครับท่านประธานประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญาท่านประธานคิดว่าเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาได้หรอครับว่าเขาไม่ได้ผ่านตัวชี้วัดและในเมื่อเขาทำหน้าที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดเขาตั้งคำถามไม่ได้หรอครับว่ากรรมาธิการวิสามันให้งบเขาไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมอยากจะวางกรอบการอภิปรายตรงนี้ให้ชัดเจนครับท่านประธานว่าพวกเราสามารถอภิปรายได้เต็มที่ตราบใดที่สามารถตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ไม่ได้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้ครับขอบคุณมากครับ
5: ทราบว่าเมื่อเช้ามีการประชุมตกลงกันไว้ใช่ไหมว่าจะอยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในวาระเมื่อเช้าคุณผลิตเข้าประชุมถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณานะเราจะได้เดินหน้ากันได้แล้วก็ทำงานกันอยู่ในกรอบนะท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะขอให้อยู่ตามกติกาไม่ต้องแล้วต่อไปคุณคุณอภิสิทธิ์เชิญค่ะ
7: ท่านที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าดูจากการอภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของการระบุโครงการที่ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านพึ่งให้เหตุผลไปผมก็กังวลว่าจากนี้ไปมีผู้อภิปรายอีกหลายท่านเนี่ยจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยเป็นอย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานว่าพอกฎหมายงบประมาณผ่านวาระที่1ก็จะมีสิทธิ์ในการแปรยติท่านประธานอาจจะทราบนะครับว่าสภาเนี่ยกรุณาทำแบบฟอร์มให้พวกเราเลยในแบบฟอร์มนั้นเนี่ยนะครับให้กรอกว่ามาตรานี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรครับท่านประธานปรับลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผมปรับลด 10% เนี่ยผมต้องไปหาจำนวนโครงการให้มาบวกกันเท่ากับ 10% เหรอครับ

0: ม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการอภิปรายในวาระที่2เนี่ยสิทธิของผู้แปรยติในการปรับลดงบประมาณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจาะจงโครงการเสมอไปอย่างผมเนี่ยมาตราส่วนใหญ่ผมบอกแต่บางมาตราผมเห็นโครงการชัดๆเช่นกรณีงบกลางเรื่องพลังงานผมก็ระบุไปเลย 12,000 ล้านบาทผมเชื่อว่าถ้าท่านตีความว่าต้องระบุโครงการสภาก็ทำผิดสิครับมาให้เรากรอกเปอร์เซ็นต์ทำไมถูกไหมครับผมก็กราบเรียนท่านประธานยืนยันครับว่าหลักของการตรวจสอบในวาระที่2ก็คือถ้าเราเห็นว่าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไม่สมควรจะได้งบประมาณไปจะด้วยเหตุผลใดก็ได้ครับหน่วยงานนี้ไม่ควรมีอยู่หน่วยงานนี้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภารกิจหรือหน่วยงานนี้ไปทำอะไรในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เราไม่ไว้วางใจมันเป็นสิทธิ์ครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบครับแต่ถ้าไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอกทำให้เกิดความเสียหายอันนี้ท่านประธานก็มีความชอบธรรมเต็มที่ครับที่จะบอกว่าออกไปไกลแล้วไม่ใช่เรื่องของหน่วยรับงบประมาณกับการทำงานแล้วแต่เป็นเรื่องไปพาดพิงบุคคลอื่นอันนี้ผมเข้าใจได้ครับก็กราบเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าท่านกรรมาธิการที่มาทักท้วงว่าต้องระบุโครงการระบุโครงการเนี่ยถ้างั้นท่านต้องไปต่อว่าสภาตั้งแต่ต้นครับว่าให้พวกเรากรอกเป็นร้อยละทำไม
1: คืออย่างนี้ไม่ได้ว่าจะต้องให้ระบุนะคะว่าเป๊ะๆว่าตัดลบ 10% แล้วเป็นเงินเท่า400 500ล้านอะไรไม่ใช่นะคะจากเราเนี่ยเคยทำกันมาแล้วเราก็รู้หลักการกันดีก็ต้องเรียนท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนในแบบฟอร์มเขียนมานะคะว่าปรับลดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในวาระ2เนี่ยการอภิปรายมันจะต้องแตกต่างจากวาระ1วาระ1เราพูดภาพรวมทั่วไปได้เพราะมันยังไม่เกิดการตั้งกรรมธิการแต่พอเป็นวาระ2ถ้าเราไปใส่ชื่อแปรยติไว้ว่าเราจะตัดกระทรวงนี้เท่านี้เราก็จะต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบอกว่าโครงการนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันนะคะเชิญท่านณัชนนท์
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมณัชนนท์นะครับผมท่านอภิสิทธิ์ก็ได้พาดพิงในฐานะกรรมธิการคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเพื่อนสสเนี่ยในวาระ2เราก็จะไปลงการปรับลดในเล่ม 5% 10% 3% โดยเจตนาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากปรับลดหรอกครับแต่ด้วยข้อกฎหมายในการแปรยติต้องระบุในการปรับลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งหมายถึงในการอภิปรายแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงโครงการที่ไม่เห็นด้วยงบประมาณประมาณนี้เท่านี้และอนาคตอยากให้เพิ่มหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการอธิบายโดยภาพรวมไม่เห็นว่าโครงการไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยจะตัดหรือไม่ตัดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับและสิ่งที่สำคัญเราสามารถที่จะเสนอด้วยเพราะมีการบันทึกไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จบครับหมายถึงจบอย่างไรก็ให้พวกเราได้ดำเนินการตามวาระ2ตามที่ระเบียบได้เขียนไว้แต่ถ้าเราออกนอกระเบียบเมื่อไหร่ท่านประธานสามารถจะตบให้ค่อยอยู่ในระเบียบต้องกราบขอไปทุกท่านนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านภริศแล้วก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขอไปจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับเข้าใจตรงกันเนาะต่อไปคุณวายุ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับสุประชัยครับ
1: ขอท้วงเหรอฮะ
3: ขอไม่ประท้วงนั่งแล้วก็ขอหารือแบบที่ท่านอภิสิทธิ์หารือเมื่อสักครู่ครับ
1: เชิญ
3: จริงจริงท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยใจสมุทรผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหรืออย่างท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยได้เสนอแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดท่านเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คืออย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เรียนกับท่านประธานว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็มี KPI ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดินว่าจะต้องให้ไปใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าที่ผ่านมาหรือว่าแนวโน้มเขาจะทำงานอย่างไรที่ท่านอภิสิทธิ์ก็อาจจะเสนออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องแผนงานกกต.

0: ซึ่งเสนอมา2แผนแล้วบอกตัด 10% จาก8ล้านเหลือ10%ก็เหลือ8แสนอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วยิ่งที่ถ้าท่านบริบทของมันก็คือเรื่องหัวสวเนี่ยท่านก็ต้องพูดในเรื่องหัวสวเพียงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านประธานแยกกรุณาให้เขาพูดได้ตามสมควรว่ามันไม่เหมาะนะกกต.ทำอย่างนี้แต่ไม่ควรจะก้าวล่วงไปถึงคนอื่นแล้วผมคิดว่าถ้าท่านประธานกรุณาจะได้อนุญาตผมก็จะได้อภิปรายเป็นแนวของท่านไปได้เหมือนกันขอบคุณครับ
1: สภาเป็นที่พูดนะคะส่วนประชาชนฟังแล้วเนี่ยจะคิดวิจารณญาณยังไงนะคะก็ให้ประชาชนคนตัดสินใจต่อไปคุณผลิต
2: แค่ชี้แจงท่านประธานสั้นๆครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปต่อล้อต่อเถียงกับใครนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางที่ท่านวินิจฉัยเรื่องของวาระ2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ถกกันมาพอสมควรแต่อย่างน้อยผมคุยเรื่องอนุวินิจฉัยชุดที่36ในมาตราเกี่ยวกับกกต.นะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกอีกท่านนึงคุยเรื่องอนุนี้ในมาตราเกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับฉะนั้นผมว่าน่าจะนอกประเด็นไปกว่าอีกนะครับท่านประธาน
1: เชิญคุณวายโย
3: อันนี้ของจริงเลยใช่มั้ยท่านประธานผมลุกนั่งหลายทีแล้วครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวายโยอสงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายนี่จริงๆต้องผ่านไปถึงท่านสุประชัยนิดนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยนำท่านไปเสียหายท่านไม่น่าถอนเลยเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมกำลังรู้สึกฮึกเหิมอยู่พอดีเลยนะครับแต่ท่านถอนไปแล้วนะครับกำลังจะน้อมนำคำสอนของท่านนะครับว่าอย่าฮึกเหิมให้มันมากไปแต่ขออนุญาตฮึกเหิมนิดนึงแต่ไม่เหิมเกริมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับก็ใช้เวลาตรวจสไลด์ของผมพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะอภิปรายไม่ทันในคนที่2นะครับแต่ว่าก็ด้วยเทคนิควิธีอะไรหลังๆนะครับเลยทำให้ผมสามารถได้อภิปรายทันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณผมขอนิดเดียวนะครับขอท่านกรรมการท่านประธานนิดเดียวนะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับกับคำว่ากกต.หอคอนะครับที่มีผู้นำคลิปนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่เป็น AI นะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับที่บอกว่าผมเนี่ยแปลคำว่ากกต.หอคอแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมลอยเนี่ยมันมาจักรจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้เลยครับกับการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับในมาตราที่32นี้นะครับผมขออนุญาตเจาะจงไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านประธานครับปี70เนี่ยได้งบน้อยลงนะครับท่านประธานเหลือ 2,700 ล้านปี69เนี่ยได้ 3,300 ล้านซึ่งจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ปี69มีการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่จริงๆไม่ใช่ท่านประธานเพราะว่าไอ้งบการเลือกตั้งเนี่ยมีจ่ายมาอีกประมาณ 6,000 ล้านนะครับจากตรงงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณน้อยลงไปมากพอสมควรถึงประมาณ600ล้านนะครับแต่ในชั้นคณะพิจารณาเนี่ยนะครับของทางอนุกรรมการเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้แค่ประมาณ609ล้านเท่านั้นเองซึ่งเข้าใจตามกรอบของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกเงินดงเงินเดือนเงินกู้เงินคืนอะไรพวกนี้ไม่สามารถไปพิจารณาได้นะครับผมก็ขอเจาะพิจารณาที่ตัว609ล้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่คณะอนุเนี่ยพิจารณามานะครับกันถึงตี2ตี3เนี่ยแล้วก็ส่งเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ถูกปรับลดไปทั้งสิ้นนะครับ43ล้านบาทจาก2แผนงานครับท่านประธานครับแผนงานด้านแรกคือแผนงานด้านความมั่นคงครับและแผนงานที่2คือแผนงานทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะต้องตั้งคำถามไปถึงท่านกรรมการนะครับอยากให้ช่วยตอบหน่อยนะครับก็คือโดยเฉพาะในแผนงานอันแรกครับสไลด์ถัดไปครับ43ล้านเนี่ยนะครับแบ่งตัดไป2แผนงานใช่ไหมครับแผนงานแรกนี่คือด้านความมั่นคงประมาณ20ล้านแผนงานที่2เนี่ยคือแผนงานทางด้านยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองเนี่ยประมาณ23ล้านนะครับผมขอเจาะไปที่แผนงานทางด้านการพัฒนาความมั่นคง 20.3 ล้านนะครับสไลด์ถัดไปครับพอผมไปเปิดอ่านนะครับอันนี้เอาเอกสารจากห้องอนุมาดูนะครับก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงทางด้านแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
4: การสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับมีอยู่สองกิจกรรมท่านประธานครับมีหน้านี้กับมีสไลด์ถัดไปนะครับคือหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการครับกับอีกกิจกรรมนึงคือการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับท่านประธานใช้งบประมาณแค่ประมาณ4,700,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน้อยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรยติในการเพิ่มงบประมาณได้นะครับแต่4,700,000เนี่ยไปทำอะไรครับเอาไปมีผลนะครับกับการอบรมนะครับทั้งเชิงปฏิบัติการนะครับการกระตุ้นนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนนะครับผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นพนักงานสอบสวนของกกต.เนี่ย100 กว่าคนนะครับแล้วยังมีพนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานกกต.จังหวัดอีก150 กว่าคนครับซึ่งถามว่าจำนวนนี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนวน 2-300 คนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอกกต.จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพิ่มตำแหน่งเพื่อที่จะรับพนักงานต่างๆเหล่านี้เข้ามาคำถามก็คือว่าท่านกรรมาธิการไปตัดงบกกต.ในด้านนี้ทำไมท่านไม่อยากที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีพนักงานสอบ20 กว่าล้านแต่ไม่เข้าโดน2 กิจกรรมนี้อันนี้ท่านก็รบกวนช่วยชี้แจงเพราะว่าท่านตัดเป็นแผนงานมาท้ายที่สุดเราไม่รู้เลยครับท่านประธานในฐานะสมาชิกว่าท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปตัดเนี่ยไอ้20 กว่าล้านเนี่ยเขาจะไปจัดตรงนี้ทิ้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนเนี่ยก็จะไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมขึ้นมาสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่2ครับต่อไปได้เลยครับผมจึงต้องเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปถึงท่านกรรมาการแบบนี้นะครับว่าผลงานที่ประจักษ์ชัดจริงๆนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยพนักงานสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในชั้นศาลของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมแจ้งท่านประธานตรงนี้เลยว่าผมสงวนคำแปรยติของผมเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับในมาตรา32ผมขอปรับลดองค์กรอิสระเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3% แต่ผมขอถอนครับผมขอถอนคำแปรยติในการปรับลดครับเพราะว่าผมไม่อยากปรับลดเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติครับไม่ควรที่จะไปบีบเขาด้วยการจำกัดเงินของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปพัฒนาบุคคลเพื่อมาฟ้องคดีต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งพัฒนาบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนสอบสวนและดำเนินคดีในศาลและผมจะให้ท่านประธานดูนะครับว่าเหตุผลอะไรที่คณะกรรมการเนี่ยไม่ควรที่จะไปตัดลดงบประมาณของเขาผมยกตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับตอนปี68ท่านประธานทำงานอย่างรวดเร็วครับฟ้องศาลฎีกาไปนะครับสไลด์ถัดไปครับจากพยานหลักฐานแค่นี้ครับท่านประธานมีแชทไลน์แค่นี้ฮะบอกผมเลือกท่านด้วยดูแลผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านท่านคนเก่งเข้าวินแน่ครับผมยินดีความร่วมมือกับท่านเลยครับเนี่ยผมขอ1 คะแนนได้ไหมผมให้ท่าน2 คะแนนเลยทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าให้2 คะแนนไม่ได้นี่เราเนื่องมาท่านประธานมันเลือกซ้ำไม่ได้มันต้องเลือกอย่างน้อยเลือกนายกคะแนนหนึ่งเลือกนายขอคะแนนหนึ่งนี่ไปหลอกเขาว่าจะให้2 คะแนนนี่มันเป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถเป็นจริงได้กกต.ครับพนักงานสืบสวนใส่ไต่สวนของกกต.ยังเอาแชทไลน์แค่นี้ท่านประธานไปฟ้องศาลฎีกาเป็นคดีครับแล้วศาลฎีกาก็ลงฮะสไลด์ถัดไปครับนี่ครับนี่คือแนวบรรทัดฐานสไลด์ถัดไปครับนี่คือแนวบรรทัดฐานที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพนักงานสืบสวนสอบสวนตามโครงการดังกล่าวท่านประธานในยุทธศาสตร์ที่1ทางด้านความมั่นคงแค่4,700,000ท่านประธานไม่คุ้มตรงไหนอะไปตัดเขาทำไมฮะส่งไปศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยลงไว้เลยฮะการลงให้คะแนนผู้คัดค้านมีการเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สมัครสมาชิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสวงหาคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นคะแนนด้วยวิธีการที่ทำให้กระบวนการได้มาไม่ได้มาตามเจตจำนงอิสระของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพท่านประธานดูนี่ผลงานกกต.แท้ๆลงตั้งแต่ปี68สไลด์ถัดไปครับผลงานเดียวไม่พอท่านประธานครับผมต้องชื่นชมกกต.ผ่านไปผ่านท่านประธานไปอีกนะครับผลงานตัวอย่างที่2ปีเดียวกันท่านประธานในปีเดียวมีผลงานเด่นๆถึง2คดีคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นมั้ยฮะระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยฟ้องนะครับผู้คัดค้านที่1ที่2เนี่ยขอบคุณทางฝ่ายโสดของท่านประธานนะครับกรุณาเซ็นเซอร์ให้ผมด้วยตั้งแต่สไลด์แรกผมลืมขอบคุณท่านประธานครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมเซ็นเซอร์ชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้บ้างแล้วก็หน้าตาต้องขอบคุณท่านประธานมัลลิกาย

0: อย่างมากเลยนะครับที่ช่วยเซ็นเซอร์หน้าต่างๆโดยเฉพาะสไลด์แรกของผมก็เป็นสไลด์ที่เจนจาก AI มามีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่6คนท่านก็ให้ความกรุณาในการเซ็นเซอร์ใบหน้าของบุคคลที่เป็น AI ให้สิทธิ์ AI ด้วยนะครับถือว่าสภาของเราก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราเซ็นเซอร์แล้วก็เบลอหน้า AI ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับผลงานของกกต.ชิ้นที่2นี่ท่านประธานโอ้โหอันนี้ยิ่งเด็ดท่านประธานครับอันนี้นี่ไม่มีพูดจะแลกคะแนนด้วยซ้ำท่านประธานนี่มีแค่นี้ครับส่งเรซูเม่กันจริงๆผมคิดว่าจริงๆอันนี้เป็นตามเจตนารมณ์ด้วยนะท่านประธานสำหรับผมเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตก้าวล่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะนักกฎหมายด้วยผมมาเห็นว่าแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ผิดด้วยซ้ำนะเนี่ยแนะนำตัวนะครับเนี่ยส่งเรซูเม่มานะครับยังไม่มีคู่นะครับขอแนะนำตัวกำลังมองหาอยู่เพลย์นะครับแล้วก็เราเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลยค่ะมาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้แค่นี้กกต.ส่งสารแล้วท่านประธานพยานหลักฐานมีแค่นี้บอกแค่ว่าเราเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยมาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้ยินดีค่ะจับมือกันแน่นะคะกกต.ส่งฟ้องท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับศาลฎีกาลงครับนี่ครับประกอบเหตุผลคำวินิจฉัยศาลปกครองกลางตามการสมยอมโดยจับคู่กันเลือกเป็นคะแนนเนี่ยไม่สามารถกระทำได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแผ่นที่ผมบังไว้นิดนึงนะครับการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.67ข้อ3ข้อ7ข้อ8ทำให้การแนะนำตัวแบบขอคะแนนหรือแลกคะแนนไม่เป็นการฝ่าฝืนอันเนี้ยเป็นความแยบคายนะครับเป็นความแยบคายของคุณแสวงขออนุญาตเอ่ยนามเพราะไม่เสียหายครับเพราะผมชื่นชมจริงๆท่านเลขาธิการเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอัยการองค์กรอิสระท่านมาริกาท่านประธานครับผมได้ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรอิสระได้ทำงานร่วมกันกับทางกกต.นะครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะตอนเชิญตอนแรกๆอาจจะยังมีความติดขัดในเรื่องของตารางงานแต่ว่าพอเราใช้อำนาจเรียกตามพรบ.อำนาจเรียกนี่ท่านก็มาชี้แจงกับเราด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเห็นความอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็ความแยบคายของโดยเฉพาะท่านเลขาธิการเลยนะครับที่เป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานกกต.ที่จะรับงบประมาณไปในวันนี้นะครับที่เขาไปอบรมอะไรต่างๆมาท่านแสวงเนี่ยครับถึงแม้เขาจะบอกว่าการแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับศาลปกครองเนี่ยได้สรุปออกมานะครับว่าการแนะนำตัวเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกแบบเพื่อให้การดูแลการแนะนำตัวโดยหากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยก็จะเป็นความผิดของศาลปกครองนะครับเป็นแค่การผิดของศาลปกครองแต่ศาลฎีกาครับลงว่าไม่สามารถที่จะแลกคะแนนกันได้แต่อย่างใดสไลด์ถัดไปครับนี่คือความแยบคายนะครับและคือความอัจฉริยภาพของคนที่ชื่อว่าท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับเพราะท่านประธานดูผลงานเป็นที่ประจักษ์จากโครงการนี้เขาทำทุกปีนะท่านประธานโครงการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนไต่สวนของกกต.ทำทุกปีนะแล้วตอนที่งบปี67 68ได้ไปก็มีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แบบนี้แต่ปีนี้ครับคณะกรรมการตัด 20.3 ล้านในแผนงานด้านความมั่นคงตรงนี้แล้วมีกิจกรรมถึง2กิจกรรมท่านประธานที่ใช้เงินเพียง 4.7 ล้านเดี๋ยวท่านกรรมการต้องตอบผมจริงๆว่าที่ท่านตัดไปเนี่ยมันโดนโครงการนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่สนับสนุนให้ตัดอย่างยิ่งและผมย้ำอีกครั้งว่าผมขอถอนคำสงวนคำไปยติไม่ตัดเลยผมจะไม่ตัดแบบท่านภาวุฒิด้วยตัดบาทเดียวแบบนี้ผมไม่เอานะครับไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถไปทำงานได้แบบนี้นะครับมีหลักฐานนะครับสืบสวนสอบสวนไปเอามาได้แค่แชทไลน์ครับไต่สวนคันฟันเสร็จปุ๊บส่งสารมีบรรทัดฐานออกมาจากแค่แชทไลน์เท่านี้ครับเรียกว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับสไลด์ถัดไปครับและนี่ครับอันนี้ท่านเบลอหน้าคุณแสวงให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับท่านแสวงเนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยถือว่าชี้แจงแทนกกต.เนี่ยนะฮะทางกกต.เนี่ยนะครับได้วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
1: คุณต้องพยายามไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่3
0: โอเคครับ
1: คุณเอ่ยมาหลายรอบแล้วประธานก็อลุ่มอล่วยให้ตลอดนะ
0: ครับจะไม่เอ่ยอีกต่อไปครับท่านมาริกาครับทางกกต.เนี่ยนะครับผู้บริหารสูงสุดของกกต.เนี่ยครับเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับเรื่องของการที่ว่าจะฟ้องคดีอะไรต่างๆนี่ท่านให้สัมภาษณ์นี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับปัจจุบันมากนะครับคือเมื่อวันที่23สิงหา 69นี้เองท่านประธานวางหลักเกณฑ์ไว้3อันนะครับว่าการกระทำเนี่ยจะต้องเป็นผู้สมัครรับเรื่องเท่านั้นนะครับการทุจริตเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยต้องมีหลักฐานอันชวนเชื่อได้ว่านะครับอันนี้ครับมาให้สัมภาษณ์ในปี69แต่ผมจะบอกท่านประธานสมกับเป็นกกต.หอคอจริงๆนะครับสมกับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ครับเพราะหน่วยงานนี้แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาครับว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับถึงแม้ว่าคำพูดเนี่ยจะพูดมากมายว่าองค์ประกอบความผิดฉันจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่ต้องมี3องค์ประกอบนี่ตอนปี69ครับสไลด์ถัดไปครับแต่มีข้อกฎหมายครับเรารู้อยู่แล้วว่าข้อกฎหมายเขียนคำว่าผู้ใดนะครับในเชิงของนักกฎหมายเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าผู้ใดนี่หมายถึงอะไรนะครับสไลด์ถัดไปครับและที่ผมบอกว่าความอัจฉริยภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยผู้นำสูงสุดและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพนักงานสืบสวนสอบสวนของเขาเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วก็กำลังรับอัตราจ้างเพิ่มแต่ท่านจะไปตัดงบเขาหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวท่านชี้แจงผมอีกทีนะฮะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับท่านประธานครับปี68อีกแล้วครับกกต.ส่งฟ้องครับฟันคดีอาญาครับคนกลางครับทุจริตเลือกสว.ครับสไลด์ถัดไปครับชี้ชัดครับว่าซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยครับขัดกับคำพูดที่ท่านแสวงพูดไว้เมื่อสักครู่ตอนปี69อย่างชัดเจนเอ้ยขอโทษครับขอถอนครับขัดกับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปนะคะคุณณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนวิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณกกต.ในวาระ2ครับในฐานะผู้สงวนครับโดยเฉพาะงบประมาณอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนเบื้องต้นครับที่มีขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ที่1ครับที่มีมูลค่ามากกว่า19ล้าน9แสนบาทครับซึ่งเป็นงบประมาณต่อเนื่องมาจากปี2568งบประมาณนี้ครับมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ในการหาข้อมูลข่าวสารสืบสวนไต่สวนทำทุกอย่างเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งในทุกสนามแน่นอนครับว่ารวมถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนของทางกกต.ซึ่งเป็นประเด็นในการเลือกวุฒิสภาในปี2567นี้ด้วย
1: ขอโทษแป๊บหนึ่งนะคะขอขัดจังหวะนิดเดียว
2: ครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยสแตนเดนประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน31คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: Welcome you all from People's Party
2: สไลด์ที่2ครับขอบคุณครับด้วยกระบวนการแบบนี้ครับเมื่อมีข้อเรียกร้องเข้ามานะครับกกต.จะต้องรับเรื่องและส่งให้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อเรียกผู้ร้องผู้ถูกร้องมาสอบสวนข้อเท็จจริงครับและส่งไปที่เลขากกต.เพื่อให้เลขากกต.ส่งไปให้อนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและส่งไปที่บอร์ดบริหารของกกต.เพื่อมีมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ที่ถูกร้องเรียนไปที่ศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งปกติครับโดยกระบวนการนี้จะมีคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนอยู่แล้ว25คณะครับและมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอยู่แล้ว35คณะแต่ในกรณีนี้ครับที่ผมพูดถึงครับคือกรณีการเลือกสว.ครั้งนี้นะครับที่มีข้อครหาจากสังคมครับว่ามีการโกงมีการหัวหรือไม่จะมีกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามาครับโดยที่กกต.จะไม่เลือกใช้กรรมการชุดที่มีอยู่แล้ว25ชุดแต่จะเป็นกรรมการและอนุกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นตัวละครที่ผมพูดต่อจากนี้เล่าง่ายๆแบบนี้ครับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เพิ่มจากเดิม25คณะซึ่งเป็นชุดที่พอรับฟังได้ครับเพราะว่า25คณะเดิมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่กกต.ทั้งหมดแต่ชุดที่26ที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต. DSIและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะพวกเขาครับ ทำงานกันหลายเดือนครับจนรวบรวมเอกสารมาประมาณ 80,000 ถึง 90,000 หน้าโดยมีการสอบพยานมากกว่า700ถึง800ปากจนได้ข้อสรุปว่ามีสว.ส.ส.รัฐมนตรีและเครือข่ายพรรคการเมือง41รวมกันแล้ว229คนที่มีข้อสงสัยว่าโกงการเลือกสว.และมีความเห็นส่งให้กกต.ส่งคำร้องไปที่ศาลเหมือนที่ทุกท่านเห็นในภาพข่าวเวทีวิฝ่ายค้านแล้วก็เวทีของภาคประชาชนทั้งหลายนะครับต่อมาที่2ครับในเมื่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ทำงานหนักขนาดนี้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ซึ่งเป็นตัวละครที่2นะครับจำนวน7คนก็ตั้งมาพิเศษเหมือนกันครับจาก35คณะเดิมพวกเขาเป็นใครพวกเขาทำงานยังไงที่ต้องพูดครับเพราะว่าพวกเขาได้รับเบี้ยประชุมครับขอสไลด์ที่3ครับซึ่งเป็นงบประมาณจากภาษีของประชาชนครับพวกเขาได้รับเบี้ยประชุมโดยประธานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาทอนุกรรมการได้รับ 2,500 บาทต่อครั้งโดยไม่จำกัดโควต้าคือตามที่มีข่าวออกมาเนี่ยทำให้บางคนมีรายได้จากการประชุมสูงถึงเดือนละ 20,000 บาทอันนี้ภาษีประชาชนครับสไลด์ที่4ครับก่อนที่จะเสนอตัดงบนะครับผมอธิบายให้ท่านประธานและประชาชนฟังครับว่าการตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี้ครับมีเงื่อนไขและระเบียบตามระเบียบสรุปดังนี้ครับต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และหากปรากฏมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเสียหายไม่เป็นกลางทางการเมืองไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นคณะกรรมการมีอำนาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับท่านประธานคือการตัดสินใจของคณะอนุกรรมธิการอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี้กลับสวนทางกับการทำงานหนักของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26อย่างสิ้นเชิงครับเพราะ5ใน7คนของกกต.ชุดนี้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องสว.และผู้ที่ถูกกล่าวหาร่วมกัน229คนพวกเราสงสัยครับทำไมมันต่างกันอย่างนี้เขาคิดได้ยังไงเขาใช้อะไรคิดทำไมมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นอยากรู้จังเลยอยากไปประชุมด้วยจังเลยครับก็เพราะเขาทำแบบนี้ครับเขาให้เลขาและผู้ช่วยเลขาที่อยู่ในอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งแต่งตั้งกันมาเองมาอ่านสำนวนของคณะกรรมการชุดที่26 80,000 ถึง 90,000 หน้านั้นนะครับเลขาและผู้ช่วยเลขาเนี่ยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 1,250 บาทตามสไลด์เมื่อสักครู่พวกเขาทำงานหนักกว่าอนุกรรมการ 2-3 เท่าแต่ได้รับเงินครึ่งเดียวพวกเขาต้องอ่านรายงาน 80,000 90,000 หน้าแล้วมาสรุปให้ฟังพอฟังการสรุปแล้วครับทั้ง7คนก็เซ็นรับรองกลับบ้านรับเบี้ยประชุมไม่เคยมีปรากฏเลยครับว่าพวกเขาได้เคยคุยกับชุดสืบสวนไต่สวนชุดที่26ไม่เคยมีปรากฏว่ามีการเรียกพยานกว่า800ปากมาคุยไม่เคยคุยกับสว.ไม่เคยคุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียวฟังสรุปอย่างเดียวพอ5จาก7คนมีมติแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าพวกเขาเป็นใครแล้วพอผมขุดค้นเข้าไปครับก็เจอว่ามี3ท่านด้วยความเคารพท่านประธานครับก็จะไม่พูดชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ประชุมครับขอสไลด์ต่อไปครับเริ่มคนที่1ครับร้อยตำรวจเอกปอสไลด์ต่อไปครับโอเคก่อนลงมติ1วันครับไม่นานครับมีภาพว่าไปกราบต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่สนามบินบุรีรัมย์ตอนที่นายกเดินลงมาจากเครื่องซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่บุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปได้ครับท่านอ้างว่าซื้อตั๋วไปดูมอเตอร์จีพีต้องซื้อตั๋วมอเตอร์จีพีแบบไหนครับถึงได้สิทธิพิเศษเข้าไปกราบนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกสว.ในคดีที่ตัวเองต้องวินิจฉัยชี้ขาดและตัวเองเป็นถึงประธานคณะอนุกรรมการชุดที่36ครองตนแบบไหนซื้อตั๋วเท่าไหร่ให้คนสงสัยทั้งประเทศว่าท่านไม่เป็นกลางทางการเมืองคนที่สองครับท่านชวชวน.พยายามจะย่ออยู่ครับพอดีคนที่2ครับท่านชซึ่งก็เป็น1ใน5คนที่โหวตสวนครับบุคคลท่านนี้ขอสไลด์ต่อไปครับบุคคลท่านนี้ครับด้วยความเป็นธรรมครับเคยถูก ปปช.ชี้มูลว่าหัวประมูลคอมพิวเตอร์มูลค่า13ล้านบาทจนต้องออกจากราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อความเป็นธรรมครับสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องครับในปีในเดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนตั้งอนุชุด36เพียงไม่กี่เดือน

0: คําถามคืออย่างนี้ครับทําไมเราถึงต้องดึงดันเอาคนที่เพิ่งผ่านคดีทุจริตมาสอบทุจริตด้วยประเทศนี้ไม่มีคนเก่งๆเหลือแล้วหรอครับสไลด์ต่อไปครับคนที่3ครับท่านอสทครับรตน.ดลก.นพก.อดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกครับคนนี้ครับก่อนจะมีการแต่งตั้ง1ปีครับในปี2567เคยถูกศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญารับฟ้องในคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มและยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการในบริษัทอาม่ามารีนซึ่งเป็นบริษัทของตระกูลลชก.ปก.ซึ่งเป็นนามสกุลของส.ส.ที่อยู่ในที่นี้ครับแล้วก็เป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยสไลด์สุดท้ายครับในวันที่สังคมกำลังอยู่เดินทางแยกครับมีตาชั่งที่ต้องชั่งกันระหว่างการปกป้องสว.และผู้เกี่ยวข้องรวมกัน229คนที่มีความปรากฏให้เชื่อได้ว่าร่วมกันหัวร่วมกันโกงการเลือกสว.กับตาชั่งอีกฝั่งหนึ่งครับที่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องความยุติธรรมที่ประชาชนรอคอยเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยมีการตรวจสอบได้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ครับก็ต้องถามครับว่าคน229คนนี้มีน้ำหนักมากกว่าความยุติธรรมที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยใช่หรือไม่และสุดท้ายครับเงินตอบแทนของคนขี้เกียจไม่กี่คนมารวมตัวกันสร้างความอึดอัดอับอายให้คนที่ทำงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหลายคนรู้สึกกดดันครับว่าเวลามีคนมาถามว่าเขาทำงานอะไรเขาไม่กล้าตอบครับว่าเขาทำงานกกต.นอกจากลดทอนคุณค่าในการทำงานของคนที่ตั้งใจทำงานแล้วการอบรมปีละ11ล้านต่อเนื่องมาหลายๆปีศูนย์เปล่าครับถ้าท่านมีธงอยู่แล้วคัดคนเหมือนฟอร์มทีมกันมาจากบ้านสายฟ้าฟอร์มทีมกันมาเหมือนจากเตรียมคนมาจากบ้านอยู่แล้วผมเสนออย่างนี้ครับงบอบรมบุคลากรตัดทิ้งให้หมดเลยครับงบตอบแทนคนเหล่านี้ตัดทิ้งให้หมดเลยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจังหวัดนครปฐมจำนวน150คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับค่ะอีกคณะนะคะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนายมูฮัมหมัดบักเทียบินวันชิกสมาชิกรัฐสภามาเลเซียและเอกอัครราชทูตณสถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์และคณะจำนวน10ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับค่ะทุกคณะค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านบุญจง
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับเพราะคงจะมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับองค์กรกกต.อีกหลายท่านสองท่านที่สอบถามนั้นได้ตั้งข้อห่วงใยเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณของการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ท่านประธานครับอนุที่ทำงานในหน้าที่ปรับลดตรงนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคของท่านอยู่ในคณะทำงานด้วยจากการสอบถามก็ชัดเจนครับว่าการปรับลดตรงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพนักงานสอบสวนให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ดีหรือส่วนกลางก็ดีดังนั้นขอให้ท่านสบายใจว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากจึงยืนยันตามที่อนุทำงานมานี่ตรงประเด็นนะฮะประเด็นที่สองผู้สอบถามนั้นเป็นนักกฎหมายท่านได้หยิบยกสองเคสพอกกต.นี่ทำงานข้อความสั้นๆ ส่งเมสเซนเจอร์กันแล้วก็มาฟ้องผมก็ดูติดตามดูก็ขอบคุณท่านครับในฐานะเป็นนักกฎหมายวันนี้กกต.ไม่มีอำนาจลงโทษใครกกต.เป็นผู้รวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งศาล แล้วท่านก็ตอบชัดเจนว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างนี้ศาลคือผู้พิพากษาในการวินิจฉัยจะยกก็ได้จะตัดสินก็ได้ท่านก็เป็นนักกฎหมายผมเองก็เป็นนักกฎหมายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแถวบ้านผมเนี่ยก็ส่งเมสเซนเจอร์ส่งไปถึงอีกคนหนึ่งเขียนว่าไอ้ชาติชั่วไอ้คนได้รับความเสียหายแจ้งตำรวจตำรวจสอบสำนวนเลยฮะ2เดือนส่งอัยการอัยการบอกคำพูดอย่างนี้ผิดเสียดสีส่งศาลศาลตัดสินครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดอย่างเนี้ยที่ผมหยิบยกมาเปรียบเทียบกันเราคือนักกฎหมายเหมือนกันกกต.จะสอบสวนแค่ไหนเพียงใดนั้นเราก้าวล่วงเขาไม่ได้ถ้าเป็นผู้เสียหายอาจจะลุ้นต้องเป็นอย่างที่เราต้องการพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่พอใจเขายังมีกระบวนการต่อไปฮะเป็นศาลถ้าวิญญาณทำตัวไปกับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาถูกไหมฮะฉะนั้นคดีแบบเนี้ยผมยังอยากเรียนว่าต้องทำใจครับในฐานะเป็นนักกฎหมายผมจะไม่ก้าวล่วงชุด26ชุด36เพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่อยากไปรู้เรื่องพวกนี้เพราะกระบวนการทั้งหมดสอบแค่ไหนเพียงใดมันก็เหมือนอย่างที่ผมยกตอนแรกเลยครับตำรวจสืบสวนสอบสวนเสร็จมั่นใจว่าสำนวนตัวเองแน่นส่งอัยการอัยการไม่เอาตามตำรวจก็สั่งสอบเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนอย่างกกต.นี่แหละครับคล้ายๆกันผมมองอย่างนั้นนะฉะนั้นผมก็ตอบสั้นๆว่างบประมาณที่ท่านห่วงที่ไปตัดกันมาเนี่ยจะทำให้ความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนกกต.ลดน้อยลงไหมจะมีผลกระทบต่อการทำสำนวนเพื่อดูแลคดีเลือกตั้งไหมฉะนั้นผมยืนยันว่าตัดมาเรียบร้อยมีอนุและอนุยืนยันว่าไม่กระทบครับฉะนั้นผมขอตอบตรงประเด็นนะฮะขอบคุณมากครับ
3: ท่านประธานครับขอนิดเดียวครับผมวายโยครับ
1: เดี๋ยวคุณวายโยยกมือประท้วงเชิญไม่ประท้วง
3: ขอบคุณครับขอใช้สิทธิ์นิดเดียวท่านประธานครับไม่เกิน30วินาทีครับผมเป็นคนตรงเวลาเป๊ะๆเป็นหลักมิลลิเซคันด์อยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานน่าจะเห็นนะครับผมวายโยสุ่งเรืองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับต้องฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการท่านบุญจงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องขอบคุณท่านมากจริงครับท่านตอบได้ตรงชัดประเด็นมากใน2ประเด็นที่ผมสอบถามไปนะครับในประเด็นแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณนะครับ 20.3 ล้านในแผนงานยุทธศาสตร์ในเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วท้ายสุดอ่ะงบในการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับพัฒนาเชิงปฏิบัติการของพนักงานสอบสวนไต่สวนเนี่ยจะถูกตัดหรือไม่ใน 4.7 ล้านนะครับท่านชี้ชัดแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้คือของผมเนี่ยผมออกตัวไปเมื่อสักครู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะในรายละเอียดนะครับผมเห็นได้เท่าที่เอกสารในไดฟ์ของคณะอนุเนี่ยมันมีมาแค่นี้เพราะฉะนั้นผมสอบถามไปท่านยืนยันผมแล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมจะขอถอนนะครับคำสงวนคำแปรยติไปนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าก็สนับสนุนนะครับกับทางกรรมการที่ได้ปรับลดไปนะครับในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประการที่2ครับต้องชื่นชมครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายอุโสด้วยนะครับที่ท่านได้ตอบอย่างตรงประเด็นแล้วก็เห็นด้วยตรงกันยิ่งนะครับผมไม่ก้าวล่วงกกต.เลยนะครับผมชื่นชมอย่างเดียวแล้วก็เห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายสุดเนี่ยเมื่อส่งศาลไปแล้วศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินไม่ใช่กกต.ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะคุณพนิดามงคลสวัสดิ
4: ์เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตเห็นต่างจากท่านวายโยค่ะดิฉันขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 11,914,000 บาทค่ะจากโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวนและสอบสวนระดับต้นดิฉันไม่ได้เสนอให้ตัดเพราะไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรนะคะตรงกันข้ามค่ะดิฉันคิดว่าคนที่ทำหน้าที่สืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้งเนี่ยต้องมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพอย่างสูงเพราะคนเหล่านี้ค่ะต้องทำงานกับพยานบุคคลพยานเอกสารเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่คำถามของดิฉันคือเราจะใช้งบอบรมเกือบ12ล้านบาทนี้อบรมให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเก่งขึ้นไปทำไมคะถ้าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาสืบสวนอย่างเต็มที่แล้วผลงานของเขาอาจจะถูกกลับมติได้ด้วยกลไกอีกชุดหนึ่งปัญหาของกกต.ในวันนี้จึงไม่ใช่บุคลากรขาดความรู้ความสามารถค่ะแต่คือการขาดหลักประกันว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจะได้ทำหน้าที่ตามพยานหลักฐานได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่และคดีโกงเลือกสว.ปี67คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานลองดูไทม์ไลน์นี้ค่ะ เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่3กุมภาพันธ์ปี68นะคะทีเอสไอส่งหนังสือมาถึงกกต.ว่าคดีนี้มีมูลหลังจากนั้น18มีนาคมค่ะกกต.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ส่วนกลางขึ้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่ทีเอสไอเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยถึง3คนคณะนี้นะคะใช้เวลาพิจารณาเวลาประมาณ4เดือนประชุมกันเกือบทุกวันนับดูแล้วก็เกือบ100ครั้งเชิญพยานเข้ามาชี้แจงมากกว่า800คนมีพยานหลักฐานเอกสารประกอบจำนวนกว่า 90,000 หน้าในจำนวนก่อนที่จะสรุปความเห็นในวันที่17กรกฎาคมปี68เพื่อเสนอให้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหากว่า229รายตรงนี้ดิฉันต้องย้ำอีกครั้งนะคะเห็นด้วยกับท่านบุญจงค่ะว่าการเสนอให้ดำเนินการไม่ได้แปลว่า229คนนี้มีความผิดโดยทันทีนะคะคนที่มีหน้าที่วินิจฉัยคือศาลค่ะแต่กกต.มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งชุด26ก็รวบรวมมา 90,000 หน้าแล้วเมื่อเลขาธิการค่ะคุณแสวงบุญมีขออภัยค่ะเลขาธิการได้รับสำนวนมาก็มีคำสั่งให้รองเลขาธิการกกต.ได้ทำความเห็นต่อสำนวนเช่นเดียวกันว่าจะเห็นควรตามคณะกรรมการไต่สวนชุดที่บกหรือไม่ใช้เวลาประมาณ2เดือนซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะก็พบว่าแม้ความเห็นของเลขาจะไม่ได้เห็นตรงกันกับชุด26ทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงค่ะซึ่งในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการแต่งตั้งกกต.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยความเห็นชอบของสว.ชุดที่กำลังถูกสอบสวนอยู่ในสำนวนนี้4ถึง7คนจาก4คนจาก7คนค่ะ16กันยายนกกต.ชุดนี้ที่4ใน7คนมาจากการเลือกของสว.เนี่ยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาใหม่ที่น่าสนใจก็คือเป็นคณะอนุกรรมการชุดพิเศษที่แต่งตั้งขึ้นมาโดย7เสือกกต.4ใน7มาจากการเลือกของสว.แต่งตั้งอนุแบบ1ต่อ1มีทั้งที่ปรึกษาประธานบอร์ดกกต.มีทั้งอธิบดีกรมขนส่งทางบกอดีตอัยการอาวุโสอดีตสำนักงานเลขาศาลรัฐธรรมนูญอดีตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอดีตนายกราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นอธิบดี DSI นะคะฉะนั้นใช้ระยะเวลาพิจารณา4เดือนนับตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนค่ะในระหว่างนั้นเราก็เห็นภาพที่มีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยไปไหว้สวยคุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ด้วยจนมีผู้ไปร้องจริยธรรมกับกกต.ด้วยนะคะว่าตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเป็นกลางและหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะ12มีนาคม69มติออกมา5ต่อ2ให้ยกคำร้องทั้ง229รายชี้ว่าไม่มีความผิดใดๆท่านประธานคะคณะหนึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการสอบพยาน800กว่าปากเอกสาร 90,000 หน้าเสนอว่ามีพยานหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าควรจะดำเนินการส่งศาลแต่อีกคณะหนึ่งกลับมีความเห็นตรงกันข้ามทั้งหมดประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าอนุทั้ง2ชุดห้ามเห็นคณะกรรมการและอนุกรรมาธิการห้ามเห็นต่างกันเห็นต่างได้ค่ะแต่ถ้าผลมันต่างกันขนาดนี้กกต.ก็ต้องตอบได้ว่าต่างกันเพราะอะไรไม่ใช่ให้ประชาชนต้องสงสัยและเดาเอาเองดิฉันในฐานะคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการค่ะได้เชิญกกต.เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำความเข้าใจการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อย่าลืมนะคะว่าชุดนี้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 2,000 บาทด้วยใช้งบประมาณชาติในการพิจารณาซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบเลยเชิญประธานเข้ามาร่วมประชุมชุดที่36ท่านก็ไม่มาดิฉันพยายามทำตามที่ท่านสุภชัยบอกว่าอย่าฟังเพียงชุด26ชุดเดียวดิฉันไม่ได้ทำเหมือนเชียร์มวยค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเชียร์ชุดที่26แล้วไม่เห็นด้วยกับชุด36ดิฉันเชิญชุดที่6มาไต่สวนมาคุยกันแล้วในห้องกรรมาธิการดิฉันได้ข้อมูลแบบนี้มาดิฉันก็เชิญชุดที่36มาให้ข้อมูลเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งเอกสารชี้แจงกลับมาค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะทั้งจากกรรมการเลขาธิการกกต.ค่ะก็ส่งหนังสือกลับมาว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหามีหน้าที่และอำนาจเฉพาะในการพิจารณาสืบสวนไต่สวนที่ได้รับจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและเสนอความเห็นต่อกรรมการเลือกตั้งเมื่อการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นหน้าที่และความรับผิดชอบก็สิ้นสุดลงมิได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเลขาตอบมาแบบนี้ดิฉันส่งหนังสือไปอีก

ามที่สําคัญมากๆแล้วไม่เคยได้รับคําตอบเลยดิฉันพยายามหาแล้วคือที่มาของอนุชิมาธิการที่มาทํางานเนี่ยเราเห็นประวัติไปคร่าวๆแล้วเนี่ยท่านมีประสบการณ์พิจารณาคดีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะมันมีพ.ร.ป.แยกของมันหลายฉบับค่ะที่สำคัญอีกอย่างคืออนุชี้ขาดชุดที่36มีวิธีการพิจารณาคดีนี้อย่างไรตลอดระยะเวลา 4-6 เดือนที่มีการแต่งตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาประชุมกันไปทั้งหมดกี่ครั้งได้มีการเชิญคณะไต่สวนชุดที่26เข้ามาให้ข้อมูลหรือไม่และไอ้ 90,000 หน้าที่คณะไต่สวนชุดที่26รวบรวมมาเนี่ยท่านได้อ่านด้วยตัวเองหรือไม่มีการสอบถามพยานเพิ่มเติมไหมเพราะมี DSI ที่สอบอยู่ด้วยนะในกรณีนี้มีการประสานขอหรือรับข้อมูลหรือไม่และสุดท้ายที่สุดค่ะมันไม่มีคำตอบของคำถามดิฉันก็เลยอยากจะถามว่านุชีขาดชุดที่36มีข้อมูลหนักแน่นแค่ไหนมาหักล้างสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26กว่า 90,000 หน้าแต่เนื่องจากดิฉันพยายามจะขอข้อมูลจากกกต.แล้วดิฉันไม่ได้ดิฉันก็ต้องหาข้อมูลเองค่ะดิฉันทราบข้อชี้แจงจากหน่วยงานอื่นๆมาบ้างว่า 1. คณะอนุกรรมธิการชุดชี้ขาดชุด36เนี่ยไม่เคยมีการเชิญ DSI หรือคณะพนักงานไต่สวนชุด26เข้ามาชี้แจงในการประชุมเลยสักครั้งและยังมีปรากฏข้อมูลในสาธารณะว่าอนุชุด36เนี่ยประชุมกัน30กว่าครั้งเท่านั้นเปรียบเทียบกับชุด26ที่ประชุมกันเป็น100ครั้งนะคะแล้ววิธีการประชุมก็คือให้ฝ่ายเลขาค่ะเลขาธิการกกต.สรุปสำนวนที่มีอยู่ในมือเนี่ยสรุปเป็นข้อมูลฉบับสั้นๆอ่านให้ฟังไม่ใช่ว่าเอา 90,000 หน้ามานั่งพิจารณาร่วมกันในการประชุมนะคะแต่ให้เลขาอ่านแล้วสรุปสำนวนให้ฟังมันเพราะแบบนี้หรือเปล่าดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติมันถึงต่างกันขนาดนั้นนี่คือข้อมูลที่ดิฉันพยายามที่จะหาคำตอบและนี่คือเหตุผลที่ฉันถามว่าเราจะอบรมคนสืบสวนเพิ่มขึ้นไปทำไมคะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เขาก็ทำงานกันได้ดีอยู่แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานได้ตั้งเยอะแต่ปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนค่ะถ้าบอร์ดเนี่ยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดอื่นขึ้นมาหักล้างผลของการสืบสวนภายหลังได้เนี่ยแล้วเราจะมีคณะไต่สวนที่เก่งกาจเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.ไปจำนวนมากทำไมขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันไม่ได้อยากจะพาดพิงท่านใดแต่เป็นตัวอย่างที่มีข้อมูลปรากฏในสาธารณะกรณีที่เส้นทางการเงินมีเส้นทางการเงินปรากฏในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีข้อมูลเพราะว่าบุคคลหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองค่ะได้รับโอนเงินจำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีการโอนต่อให้ผู้สมัครสว.อีกหลายๆคนในอำเภอเดียวกันในช่วงที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อมีการไต่สวนก็มีคำอธิบายรายการการโอนต่างๆนะคะทั้งเป็นการชดใช้หนี้เป็นค่าซ่อมรถเป็นค่าซื้อปุ๋ยค่าซื้อยาค่าเช่าพักค่ารถตู้ค่าใช้บริการนวดค่าน้ำมันดิฉันไม่ได้บอกว่าคำอธิบายเหล่านี้เป็นเท็จนะคะแต่คำถามคือเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลนี้ถูกชี้โดยคณะไต่สวนชุดที่26และ DSI ตรงกันว่าเข้าข่ายกระทำความผิดแต่เพราะเหตุใดหลักฐานที่ปรากฏชัดขนาดนี้อนุชุดที่36ถึงมีเหตุผลมาหักล้างแล้วมองว่าเส้นทางการเงินของคนกลุ่มนี้ไม่พบความผิดปกติใดๆและเมื่อมีเส้นทางการเงินลักษณะนี้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนมันถึงระดับที่เราจะเรียกว่าอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วหรือยังและถ้ากกต.จะตอบว่านี่ยังไม่ถึงกกต.ต้องอธิบายต่อสาธารณะให้ได้นะคะว่าเพราะอะไรเพราะนี่คือมาตรฐานที่จะกระทบต่อระบบการเลือกตั้งของประเทศแล้วมันอาจจะเป็นการทะเลาะ กับตัวเองในอดีตด้วยมันจะมีปัญหากับความมั่นคงทางนิติฐานะแน่นอนค่ะเพราะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะกกต.ก็เคยมีบรรทัดฐานในคดีอื่นมาแล้วอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปค่ะในกรณีผู้สมัครสว.ในหลายจังหวัดทั้งปทุมธานีชนบุรีและนครราชสีมามีเพียงข้อความผ่านไลน์เท่านั้นในลักษณะเชิญชวนแลกคะแนนกันไม่ปรากฏเส้นเงินไม่มีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดตอบแทนนอกจากขอแลกคะแนนกกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยแปลว่าในอดีตกกต.ท่านก็เคยวางบรรทัดฐานไว้แล้วค่ะว่าเมื่อมีพยานหลักฐานที่ควรจะเข้าสู่การพิจารณากกต.ก็ส่งศาลดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบให้ได้คือเหตุใดมาตรฐานในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ในคดีโกงเลือกสว229รายเนี่ยจึงต่างออกไปอะไรคือเส้นแบ่งที่ทำให้กรณีหนึ่งความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อได้แต่อีกความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อไม่ได้ถ้าไม่
มีคำอธิบายที่ชัดเจนสิ่งที่เสียหายไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะแต่คือความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนในองค์กรของท่านเองด้วย

0: จะตั้งคำถามแน่นอนค่ะว่าต่อให้พวกเขาไปเหนื่อยยากลำบากทนต่อแรงเสียดทานต่อผู้มีอำนาจรวบรวมพยานหลักฐานมาได้มากขนาดไหนทำสำนวนละเอียดเพียงใดสุดท้ายถ้ามาตรฐานการตัดสินมันเปลี่ยนได้ในขั้นสุดท้ายแล้วงานของพวกเขามีความหมายเหรอคะสไลด์ถัดไปค่ะมีหนำซ้ำความเห็นของเลขาธิการค่ะในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าจะส่งสารได้ต้องครบองค์ประกอบทั้ง3ประการข้อแรกต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกเท่านั้นเอาแค่ข้อแรกก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญแล้วนะคะดิฉันเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศนี้หลายคนออกมาโต้แย้งซึ่งขอสไลด์ถัดไปค่ะพูดไปเมื่อวันที่23สิงหาคมปี69นะคะย้อนกลับไปไม่กี่เดือน23ธันวาปี68กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกาเอาผิด3คนกลางกรณีเอื้อทุจริตการเลือกสว.รายชื่อบนสไลด์เนี่ยเนื่องจากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า3คนนี้ร่วมกันจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77เอาแบบนี้ค่ะถ้ากกต.จะตั้งงบมาอบรมพนักงานไต่สวนแบบนี้ดิฉันคิดว่าคนที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนเป็นคนแรกเลยคือเลขาธิการค่ะนอกจากจะเข้าใจข้อกฎหมายคาดเคลื่อนแล้วยังทะเลาะกับตัวเองในอดีตด้วยแล้วอดีตมันผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะคะทีนี้หลักกฎหมายมันเป็นยังไงดิฉันขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะมาตรฐานตามกฎหมายในลักษณะคดีแบบนี้ไม่ได้กำหนดว่ากกต.จะต้องพิสูจน์ให้จนสิ้นสงสัยนะคะว่ามีความผิดมาตรา62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เขียนชัดค่ะว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานี่คือหัวใจค่ะหัวใจสำคัญคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ใช่หลักฐานที่ต้องพิสูจน์จนหมดข้อสงสัยเพราะสุดท้ายคนที่จะวินิจฉัยบุคคลนั้นเนี่ยว่ากระทำผิดหรือไม่อย่างไรมันคือศาลฎีกาและที่สำคัญค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ก็ระบุว่าศาลฎีกาให้นำสำนวนไต่สวนของกกต.มาพิจารณาเป็นหลักเขาไม่ได้ขอสำนวนการให้ความเห็นวินิจฉัยข้อกฎหมายของชุด36นะคะเขาเอาสำนวนไต่สวนคือการพูดคุยกันจับพยานหลักฐานสืบค้นข้อมูลถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะดังนั้นคำถามคือถ้ามีพยานหลักฐานจำนวนมากถึงระดับที่คณะกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งเห็นว่าควรดำเนินการเหตุใดกกต.จึงไม่ส่งศาลเป็นผู้พิจารณาคะแต่กลับใช้กลไกอีกชั้นหนึ่งมาหยุดเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดก่อนไปถึงศาลท่านประธานคะดิฉันกลับไปที่งบประมาณ 11,914,000 บาทอีกครั้งก่อนที่กกต.จะขอเงินประชาชนไปสอนเจ้าหน้าที่ว่าจะสืบสวนอย่างไรกกต.ต้องตอบประชาชนให้ได้ก่อนค่ะว่าเมื่อเขาสอบสวนสืบสวนเสร็จแล้วท่านจะให้คุณค่ากับงานของเขาอย่างไรดิฉันไม่ได้ต้องการองค์กรที่เจ้าหน้าที่เก่งขึ้นแต่ขาดอิสระไม่ได้ต้องการสำนวนที่หนาขึ้นแต่ถูกใช้เป็นเพียงเอกสารประกอบการตัดสินใจที่มาตรฐานไม่ชัดเจนไม่ได้ถูกนำมาอ่านในการพิจารณาอีกขั้นด้วยซ้ำและไม่ได้ต้องการให้เงินประชาชนจ่ายเพิ่มเพื่อสร้างคนทำงานมืออาชีพที่ในท้ายที่สุดแล้วคนทำงานมืออาชีพเหล่านั้นไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าข้อเท็จจริงที่เขารวบรวมไปจะมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการของผู้มีอำนาจหรือไม่เพราะปัญหาของกกต.ในวันนี้มันไม่ใช่ว่าคนสืบสวนเขาไม่เก่งแต่มันคือเมื่อคนสืบสวนทำงานจนสุดความสามารถแล้วระบบของกกต.จะรับประกันได้หรือไม่ว่าผลงานของเขาจะถูกพิจารณาตามพยานหลักฐานไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ใครต้องการถ้าคณะกรรมการยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เราชี้ให้ดิฉันเห็นข้อมูลที่หนักแน่นไม่ได้งบ 11,914,000 ล้านบาทยังไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้ค่ะและดิฉันจะขอเสนอปรับลดงบประมาณรายการนี้ทั้งโครงการขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกต้องบริหารเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปก็จะไปอยู่ในเวลาของฝั่งทางฝ่ายของที่ตกลงกันไว้นะคะเพราะว่าที่ตกลงกันไว้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ต้องเตือนท่านสมาชิกนะครับว่าข้อบังคับข้อ69เวลาประท้วงกันน่ะเรามักจะยกข้อนี้มาว่าอยู่ในประเด็นไหมวนเวียนไหมซ้ำไหมหรือซ้ำกับผู้อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านสมาชิกนะดูหัวข้อการอภิปรายของท่านแต่ละท่านด้วยนะคะต่อไปท่านชยพลสะท้อนดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตประสิทธิ์จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเลยขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับสำหรับผมในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของงบสืบสวนสอบสวนด้วยเหมือนกันนะครับของทางกกต.นะครับแต่ก็จะเป็นในมุมที่ต่างจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นก็รับรองได้ว่าไม่ซ้ำกันนะครับถึงแม้จะพูดถึงเรื่องของโครงการเดียวกันเพราะว่าอยากจะสนับสนุนในเหตุผลข้อเหตุผลต่างๆที่ทำให้เห็นถึงความน่าข้องใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าข้องใจค้านสายตารวมไปถึงไม่ได้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยให้เห็นกันโดยทั่วไปกันอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับผมเดี๋ยวผมไปไวๆนะครับกับเรื่องของรายละเอียดโครงการนะครับโครงการเนี่ยครับเรื่องอบรมหลักสูตรตัวสืบสวนและไต่สวนระดับต้นเนี่ยครับก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเกือบ12 ล้านนะครับแล้วก็มีเป้าอยู่ที่จำนวน100 คนต่อปีในการอบรมนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 120,000 คนต่อปีคำถามที่เราต้องมีนะครับก็คือประสิทธิภาพนั้นมันดีขนาดไหนและทางคณะกรรมการนั้นที่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณก้อนตรงนี้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วหรือเปล่าว่าผลประกอบการผลสัมฤทธิ์ของตัวการอบรมนี้เนี่ยมันดีอย่างที่เราตั้งใจให้มันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสว.เนี่ยแหละครับผมก็จะทำให้เราได้เห็นมากมายนะครับว่ามันมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมจากทางฝั่งประชาชนทางฝั่งประชาสังคมเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่ได้มีการสืบสวนโดยฝั่งกกต.เองแล้วแล้วหลายอย่างนะครับที่ทางภาคประชาชนนั้นได้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยมันมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าลึกกว่าหรือมีการเปิดในประเด็นหลายๆประเด็นที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพนะครับของทางกกต.ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะเรียกสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานโดยตรงทำไมกลายเป็นว่าทางฝั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนอะไรได้มากกว่าเป็นคำถามที่ต้องตั้งขึ้นมาถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสไปที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับผมอยากจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะครับถึงประสิทธิภาพเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเอาง่ายๆแค่ผมไปทำรีเสิร์ชของผมเองเอาจากข้อมูลที่มันมีเปิดเผยโดยทั่วไปเลยนะครับมันก็สามารถที่จะเห็นความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราสามารถที่จะหาได้ตามหน้าข่าวโดยทั่วไปว่าเป้าหมายของกระบวนการในการที่จะหัวสวนะครับจะพุ่งเป้าไปที่จังหวัดเล็กอำเภอน้อยๆซึ่งมันก็จะมีจังหวัดนครพนมอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ไม่เสียหายต่อตัวโรงแรมนะครับก็ผมก็ไปมาแล้วครับก็รีวิวให้ด้วยครับว่าโรงแรมดีน่ารักมากครับพนักงานดีแล้วก็อาหารอร่อยนะครับที่พักก็ดีครับก็ทีนี้ครับคือหลายจังหวัดนะครับไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับแล้วจังหวัดนครพนมนั้นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพยานหลักฐานมากมายที่บอกว่ามีการไปอยู่ที่จังหวัดนี้รวมตัวกันด้วยเหมือนกันนะครับในกลุ่มผู้สมัครสว.ผมอยากจะขอยกขึ้นมานะครับในท่านสว.ท่านหนึ่งนะครับท่านสว.สิทธิกรธงยศนะครับแล้วก็รายชื่อของผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการที่อยู่ติดตัวท่านนะครับก็ขอบคุณที่ท่านกรุณาได้เบลอทุกอย่างให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอระบุนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคือชื่อนายวัฒนะวดีสิริศักดิ์นะครับส่วนผู้ชำนาญการคนที่1คือนายอภิรักษ์วรกุลจะได้เข้าใจตัวละครว่าใครเป็นใครไม่ได้เสียหายครับอันนี้เป็นแฟกต์แล้วก็ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ช่วยใครซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐสภาเราก็มีการเปิดเผยนะครับแต่ทีนี้นะครับเป็นเรื่องคำถามที่เราจะต้องตั้งกันต่อไปด้วยครับจากการสืบสวนสอบสวนที่สามารถทำได้โดยประชาชนทั่วไปที่ทำไมถึงได้ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนั้นตรงนี้จากทางฝั่งกกต.ผมอยากพาทุกท่านไปดูที่สไลด์ถัดไปนะครับผมอยากให้ท่านดูที่เรื่องของผู้ชำนาญการคนที่1ก่อนนะครับที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องตั้งคำถามผู้ชำนาญคนที่1ของสว.สิทธิกรนะครับผู้ชำนาญใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาเนี่ยครับเราก็ได้เห็นภาพเยอะยิ่งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวประจำตัวสว.แล้วนะครับก็ยังมีภาพถ่ายที่ใส่ชุดเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคภูมิใจไทยปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราลองไล่ดูตามประวัติของเขาตามความเคลื่อนไหวของเขามาโดยตลอดเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้มี

0: การพูดถึงหรือมีการระบุหรือมีภาพหรือผลงานอะไรต่างๆใดๆเลยก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งมานี้มีแต่การทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกของเราเองนะครับเป็นส.ส.นครพนมเขต1ของพรรคภูมิใจไทยท่านสุภานีโพสุนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงต่างๆที่ผมเองก็คิดว่าทางกกต.นั้นก็ควรจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่ามันมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญนะครับคือประจำตัวสว.นะครับก็คือนายวานะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ข้างในทางพรรคภูมิใจไทยเลยก็สามารถพูดถึงได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหตุความจำเป็นนะครับตามข้อบังคับที่69ก็คือท่านสุภชัยโพสุเองนี่แหละครับที่มีการโพสต์ภาพการทำงานของท่านตลอดเวลาชื่นชมนะครับท่านก็ยังมีความขยันทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นปรากฏว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวทีมงานของพรรคการเมืองกันแน่นะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปกันเลยนะครับไซต์ต่อไปนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามถึงเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นนะครับว่าความจริงแล้วมันได้ผลหรือเปล่าครับแค่เรื่องตรงนี้นะครับมันก็พอที่จะตั้งคำถามได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วท่านสว.ท่านนี้นะครับก็มีรายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมอยู่ที่ตัวโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ด้วยเหมือนกันรวมถึงท่านสุภชัยโพสุด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้มีการยอมรับแล้วว่ามีการเดินทางไปที่นั่นจริงๆมีพยานหลักฐานที่มีการระบุด้วยเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองท่านนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่การรวมตัวแนะนำตัวกันของท่านผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสว.ระดับประเทศที่โรงแรมตรงที่จังหวัดอยุธยานะครับแต่ทีนี้เราได้มีการสืบสวนสอบสวนเป็นทีมงานของสว.หรือทีมงานจังหวัดของนครพนมของพรรคภูมิใจไทยกันแน่นะครับได้ตั้งใจที่จะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพทางด้านการสืบสวนสอบสวนแต่ว่ากกต.นั้นก็รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าถึงได้จงใจที่จะไม่สืบสวนสอบสวนให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็อยากจะขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าผมได้มีการแปรยติไว้ที่ 5% แล้วก็อยากจะโฟกัสมาที่ตัวโครงการณตรงนี้นะครับอบรมตรงนี้12ล้านว่าอยากให้มีการตัดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบประมาณปี70ในวาระ2นี้ครับมาตรา32ครับรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการครับซึ่งผมได้แปรยติปรับลดไว้ 10% ครับด้วยเหตุผลในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรหลายองค์กรครับที่ยังไม่ตรงตัวชี้วัดและไม่ได้ประสิทธิภาพครับโดยผมขอยกตัวอย่างครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงผลผลิตการจัดการการเลือกตั้งคุณภาพในส่วนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลครับวงเงิน 4,781,200 บาทเงินก้อนนี้ครับมีไว้พัฒนางานสืบสวนครับให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหลักฐานและจัดการกับทุจริตได้ดีขึ้นครับแต่คำถามคือต่อให้ฝึกเจ้าหน้าที่เก่งแค่ไหนครับงานสืบสวนจะเดินหน้าได้อย่างไรหากท่าทีขององค์กรกำลังทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าพูดท่านประธานครับการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้ากล้องเสมอไปนะครับงานสืบสวนต้องอาศัยคนที่เห็นให้วางใจของคนเหล่านี้ครับจึงเป็นหัวใจของงานสืบสวนและเป็นสิ่งที่งบประมาณก้อนนี้อยู่หัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับกลับทำให้เราต้องตั้งคำถามครับคดีนี้เป็นข้อกล่าวหาไปอย่างสุจริตครับข้อมูลนี้ก็เกี่ยวปรากฏในหลายช่องทางครับทั้งพยานถึงมีผู้เผยแพร่ระบุนะครับว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่ภายในด้วยสิ่งที่เราเห็นครับคือคนหลายฝ่ายกำลังช่วยกันนำข้อมูลออกมาให้สังคมตรวจสอบสำหรับคนทำงานภายในองค์กรครับการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ง่ายเขาต้องคิดถึงหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาและผลที่จะตามมาถึงตัวเองครับคนที่กล้าเปิดเผยข้อมูลโดยสุจริตจึงควรได้รับความคุ้มครองขณะเดียวกันครับข้อมูลของเขาก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกกต.ครับกับเข้าแจ้งความกรณีที่ไอลอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคดีเลือกสว.โดยให้การนะครับชี้แจงว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรซึ่งผมขอตั้งคำถามครับ

0: ความเชื่อมั่นจะกลับมาได้อย่างไรถ้าคนที่มีข้อมูลเริ่มไม่มั่นใจว่าเมื่อพูดแล้วตัวเองจะปลอดภัยกกต.ต้องอธิบายให้ชัดครับว่าการเปิดเผยนั้นกระทบกับกระบวนการสืบสอบสวนอย่างไรและพิจารณาประโยชน์สาธารณะข้อมูลนั้นอย่างไรพร้อมกันนั้นต้องตอบครับเนื้อหาที่ถูกเปิดเผยว่าหลักฐานได้รับการพิจารณาครบหรือไม่และจะดำเนินการต่ออย่างไรครับการรักษาความลับมีความสำคัญครับแต่ไม่อาจใช้แทนคำตอบต่อข้อสงสัยของประชาชนได้เรื่องนี้มีบทเรียนจากต่างประเทศครับท่านประธานครับในสหราชอาณาจักรครับโจซีจวดอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยศาลให้ความเห็นนะครับว่าการที่ไปให้สัมภาษณ์กับ BBC ในกรณีนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้ไม่ได้รับรองการเปิดเผยอีเมลทั้งหมดของเธอนะครับหลักการจึงชัดเจนครับว่าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เห็นว่าใครให้ข้อมูลแก่สื่อก็ถือว่าเป็นคนผิดสภาพยุโรปครับกำหนดให้คุ้มครองผู้เปิดโปงจากการตอบโต้ทั้งการไล่ออกลดตำแหน่งหรือใช้คดีความกดดันในปี2568นะครับศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้มีการปรับ5ประเทศสมาชิกนะครับที่ไม่ดำเนินการรับกฎคุ้มครองตามข้อกำหนดครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับการคุ้มครองคนให้ข้อมูลคือเงื่อนไขสำคัญของการค้นหาความจริงครับถ้าคนที่เปิดเผยความผิดปกติต้องเสี่ยงถูกตอบโต้คนที่กำลังจะพูดก็เลือกจะที่จะเงียบครับและหลักฐานที่ควรถึงมือผู้ตรวจสอบก็อาจไม่มีวันเดินมาถึงนี่คือผลกระทบโดยตรงครับต่องบพัฒนางานสืบสวนครับมือนึงของบให้กับคนหาข่าวแต่อีกมือเนี่ยทำให้คนให้ข่าวกลัวครับแล้วงานสืบสวนจะมีประสิทธิภาพขึ้นได้ยังไงครับกกต.จะจัดอบรมอีกกี่ครั้งก็ได้จะเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่อีกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคนที่มีข้อมูลไม่กล้าเข้าประตูเนี่ยเงินที่ใช้ไปนะครับยังไงก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายครับการทำให้ผู้เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยสุจริตหวาดกลัวเป็นทิศทางที่ผิดหลักการและบั่นทอนงานที่กกต.กำลังขอเงินมาพัฒนาเสียเองครับองค์กรที่ควรทำให้คนโกงเนี่ยกลัวกลายเป็นองค์กรที่ทำให้คนดีกลัวครับผมจึงขอให้กกต.ครับแสดงให้สภาเห็นครับว่างบประมาณนี้จะช่วยข้อมูลถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและผู้ให้ข้อมูลได้รับความคุ้มครองอย่างไรสำหรับคดีหัวสวนะครับหน้าที่ของกกต.คือการตรวจสอบพยานครับโพยเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติประชาชนให้งบประมาณครับเพื่อให้ความจริงเดินหน้าเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมความสำเร็จของงานสืบสวนต้องวัดจากการตามถึงผู้กระทำความผิดนะครับไม่ใช่การตามถึงคนส่งข้อมูลท่านประธานครับวันนี้สภาเองก็ต้องทำหน้าที่นะครับตรวจสอบข้อมูลที่รับติดตามการใช้อำนาจและปกป้องคนที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะจากการกลั่นแกล้งครับเพราะถ้าเรานะครับกำลังขอให้ประชาชนกล้าพูดแต่พอเขาพูดแล้วเนี่ยเราปล่อยให้เขารับผลเพียงลำพังวันหน้าครับเราจะเอาความชอบธรรมที่ไหนครับไปขอให้ใครกล้ายืนหยัดครับและผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่พยานผู้ร้องเรียนและประชาชนที่ช่วยกันนำข้อมูลออกมาครับผมขอยืนยันครับว่าพวกท่านไม่ได้อยู่ลำพังครับคนที่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องทั้งที่รู้ว่าตัวเองอาจเดือดร้อนคือผู้กล้าที่สังคมนี้ต้องปกป้องครับพวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องคนเหล่านี้ผมจะยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาครับวันนี้ครับผมขอเสนอตัดงบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลวงเงิน4,781,200บาทลงทั้งหมดครับและสุดท้ายครับกกต.ครับท่านมีหน้าที่ทำให้คนผิดหนีความจริงไม่พ้นและทำให้คนพูดความจริงไม่ต้องหนีท่านจงเอาความกล้าหาญครับไปตรวจสอบผู้มีอำนาจครับอย่าเอาอำนาจเนี่ยไปใช้กับผู้ที่กล้าหาญขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณพันธินร่วมเจิม
2: เรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนสนองเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขออภิปรายมาตรา32ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกต.เสนองบวาระ1 609ล้านบาทนะครับกรรมาธิการปรับลดแล้ว43ล้านบาทวาระ2จึงยังเหลืออยู่566ล้านบาทนะครับยืนยันก่อนนะครับองค์กรอิสระต้องมีงบเพียงพอที่จะทำหน้าที่โดยไม่ถูกฝ่ายการเมืองครอบงำแต่คำว่าอิสระไม่ได้แปลว่ารับเงินภาษีแล้วไม่ต้องพิสูจน์ผลงานและงบประมาณ565ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ค่าเชื่อใจที่ประชาชนต้องจ่ายล่วงหน้าวันที่3มิถุนายน2559ตามรายงานข่าวศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกอดีตประธานกกต.พลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาภและอดีตกรรมการกกต.นายปริญญานาคชาตรีคนละ2ปีไม่รอลงอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่

คดีเลือกตั้งผมไม่ได้ยกคดีนั้นมากล่าวหาว่ากกต.ชุดปัจจุบันจะทำผิดเหมือนกันเพราะข้อเท็จจริงและกฎหมายต่างกันแต่หลักสำคัญที่สังคมได้รับจากคดีนั้นชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากกกต.ให้เป็นกกต.ต้องถูกวัดมาตรฐานความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ที่สูงเป็นพิเศษมาตรฐานจริยธรรมปัจจุบันก็เขียนตรงกันว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ถามเพียงว่ากกต.ใช้เงินครบหรือไม่ผมถามว่าเงินภาษีซื้อกิจกรรมต่างๆของกกต.มากมายมหาศาลได้ที่จัดแต่ซื้อความเป็นกลางไม่ได้แล้วกกต.จะพิสูจน์ความเป็นกลางด้วยอะไรรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับพร่ำสอนประชาชนเป็นพลเมืองใครวัดคุณภาพกกต.ครับสร้างพลเมือง2โครงการแม้ถูกปรับลดแล้วยังเหลืออยู่126ล้านบาทนับ86ล้านสำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย40ล้านสำหรับโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองกกต.ใช้งบสอนประชาชนเรื่องประชาธิปไตยความสุจริตการมีส่วนร่วมเป็นภารกิจที่ดีครับแต่ KPI ที่เสนอยังวงวนเวียนอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนกิจกรรมแบบรายงานคะแนนความรู้หลังอบรมกรรมาธิการเองยังตั้งข้อสังเกตเลยครับต้องวัดความรู้ความเข้าใจและการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่นับเพียงแค่จำนวนคนเข้าร่วมจริงๆหน้าต่อไปแล้วนะครับผมว่ากกต.น่าจะประชาชนเนี่ยความจริงเขาตื่นรู้แล้วนะครับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วเขามาร่วมการตรวจสอบการทำงานของกกต.แล้วนะครับผมว่ากกต.เองนั่นแหละมีปัญหาจึงถามง่ายๆครับประชาชนเข้าร่วมอบรมแล้วทำแบบทดสอบแต่เมื่อกกต.ใช้อำนาจที่กระทบโครงสร้างการเมืองในประเทศใครตรวจกกต.ครับใครเป็นคนตรวจสอบกกต.ถ้ากกต.สอนให้ประชาชนเคารพกติกากกต.ต้องเปิดให้ประชาชนตรวจว่าองค์กรเคารพมาตรฐานของตนเองหรือไม่หากสอนแต่เรื่องความโปร่งใสแต่ไม่เปิดเหตุผลของกระบวนการสำคัญมัวแต่สอนเรียกร้องความรับผิดชอบแต่เอาจริงเห็นแต่กตมุ่งขู่จะไปฟ้องประชาพยานมุ่งฟ้องประชาชนนี่แหละครับงบนี้อาจจะสร้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากแต่สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แต่หน่วยเดียวเลยนะครับความน่าเชื่อมั่นของกตครับกตยังของบพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ23ล้านในนั้นก็มีหลักสูตรสืบสวนไต่สวน100คน40วัน12ล้านเฉพาะค่าที่พักเดินทางก็ 6.2 ล้านเข้าไปแล้วมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปหลายท่านผมไม่ได้มากล่าวหานะครับว่างบปี270 2570เนี่ยถูกนำไปใช้กับสำนวนปี2567ย้อนหลังแต่ก่อนสภาจะอนุมัติเงินพัฒนาคนรอบใหม่กกต.ต้องตอบว่างบพัฒนาบุคลากรที่ใช้มาแล้วทำให้สำนวนเร็วขึ้นกี่วันสมบูรณ์ขึ้นกี่วันสมบูรณ์ขึ้นเท่าไหร่นะครับลดการขอหลักฐานเพิ่มได้มากน้อยเพียงใดเพราะคำว่ามืออาชีพวัดจากจำนวนคนเอาเข้าอบรมไม่ได้นะครับต้องวัดจากคุณภาพงานหลังจากออกจากห้องอบรมกรณีการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคือบททดสอบที่ชัดที่สุดครับจากวันเลือกระดับประเทศถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว804วันสำนวนจากคณะ26เข้าสำนักงานส่วนกลางมาแล้ว418วันเกี่ยวข้องกับผู้ต้องถูกกล่าวหา229รายและกกต.ระบุพิจารณามาแล้ว8ครั้งแต่ประชาชนยังไม่ทราบครับสำนวนค้างที่ไหนยังไงค้างกี่วันขอหลักฐานเพิ่มกี่ครั้งงบพัฒนาคนที่ผ่านมาแก้คอขวดตรงไหนความรอบคอบจำเป็นครับแต่ความรอบคอบที่ไม่มีกรอบเวลาไม่มีผู้รับผิดชอบไม่มีคำอธิบายย่อมแยกไม่ออกจากความล่าช้าก่อนจะเอาไปอีก23ล้านนะครับกกต.จึงต้องตอบให้ว่าเงินก้อนนี้จะซื้ออะไรครับซื้อหลักสูตรเพิ่มซื้อสำนวนที่เร็วขึ้นครบขึ้นตรวจสอบได้จริงหรือไม่ครับหน้าต่อไปครับเรื่องพ.ต.ส.ความจริงมันอยู่ในงบกองทุนนะแต่เอามาพูดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านชัยพลคงไปขยายความอีกทีนึงแต่จริงกกต.ก็เป็นคนจัดหลักสูตรนี้แหละครับให้ความรู้โรงเรียนสร้างเครือข่ายของกกต.พ.ต.ส.รุ่น15เนี่ยมีผู้เรียน145คนเรียนกัน318ชั่วโมงรวมดูงานในประเทศ72ชั่วโมงต่างประเทศ30ชั่วโมงโดยค่าเรียนและดูงานในต่างประเทศเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองที่สำคัญเอกสารของกกต.เขียนเองนะครับวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างกกต.พรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆกกต.ยอมรับเองว่าหลักสูตรนี้มีหน้าที่สร้างเครือข่ายรุ่น16มีผู้จบ148คนหนึ่งในนั้นนายทิติเชษนุชนาธซึ่งเป็นศิษย์เก่าพ.ต.ส.รุ่น2เป็นประธานทั้งกิจกรรมเปิดและพิธีปิดหลักสูตรวันที่28สิงหาท่านขึ้นเวทีพูดเรื่องความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยแต่เมื่อสื่อถามเรื่องคดีหัวสว.กับมีรายงานว่าท่านไม่ได้ตอบคำถาม

0: และรีบเดินหนีไปทันทีขึ้นเวทีสอนถึงความเชื่อมั่นแต่ลงจากเวทีโดยไม่ตอบคำถามที่กระทบต่อความเชื่อมั่นขณะเดียวกันชื่อของท่านยังอยู่ในข้อกล่าวหาเรื่องซองเงิน 300,000 บาทในคดีของสตง.นะครับซึ่งผมย้ำว่ายังไม่มีการวินิจฉัยว่าท่านกระทำความผิดแต่ในระดับองค์กรกต.ยังเคยแต่งตั้งนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยก่อนจะไปตรวจสอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดภายหลังและทราบว่าถูกไล่ออกจากราชการผมจึงถามว่าองค์กรที่ตรวจประวัติคนก่อนตั้งแต่ยังไม่รัดกุมขนาดนี้จะมานั่งเปิดหลักสูตรสอนคุณธรรมความน่าเชื่อถือให้ใครประเทศต้องการกต.ที่เป็นกรรมการที่รักษาระยะห่างไม่ใช่ครูใหญ่ของโรงเรียนคอนเน็กชันผมจึงเสนอยุบเลยครับอีกโครงการพตส.ยุติการใช้องค์กรผู้ตัดสินเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายของผู้เล่นเองเพราะความใกล้ชิดระหว่างกรรมการกับผู้เล่นไม่ควรถูกสร้างขึ้นด้วยเงินของภาษีประชาชนครับหน้าสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพกรรมการปรับลดกกต.ไปแล้ว43ล้านวาระ2ยังเหลือ565ล้านที่ผ่านมาผมเสนอปรับลดงบหลายหน่วยงานแต่กกต.เนี่ยผมขอสวนทางนะครับไม่ต้องการให้กกต.บอกว่ามีงบน้อยคนไม่พอเครื่องมือไม่พร้อมกกต.ได้รับงบประมาณในการสร้างพลเมืองแล้ว126ล้านแต่อาจจะต้องเนี่ยเขาเลยต้องไปทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ23ล้านได้รับงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการสืบสวนการดำเนินคดีไปอีก 4.5 ล้านแต่สำนวนการได้มาซึ่งสว.ผ่านไป2ปียังไม่ถึงศาลกกต.สอนใช้งบสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองงบสร้างมืออาชีพใช้ทรัพยากรสาธารณะสร้างหลักสูตรกับเครือข่ายวันนี้ประชาชนจึงมีสิทธิ์ขอความเห็นนะครับขอเห็นว่าอำนาจวินิจฉัยของกต.เป็นอิสระจากความคุ้นเคยและเครือข่ายเหล่านั้นจริงหรือไม่หากหลักฐานของคณะ26ถึงเกณฑ์ต่อผู้ถูกกล่าวหา229รายก็ต้องส่งถึง229รายเต็มนะครับแต่หากเห็นว่าผู้ใดไม่ถึงเกณฑ์ต้องเปิดเหตุผลรายบุคคลพยานชิ้นใดไม่น่าเชื่อถือหลักฐานส่วนใดขาดเหตุผลเหตุใดความเห็นของคณะ26จึงถูกหักล้างอย่าใช้คำว่าไม่มีมูลไม่กี่คำมาปิดคำถามของคนทั้งประเทศปีนี้ผมจะไม่ตัดงบกกต.นะครับแต่ขอให้กกต.อย่าตัดทางไปทางศาลนะครับประชาชนทั้งประเทศจับดูความเป็นกลางณวันที่14กันยาเพราะเงินภาษีที่ท่านขอไปเนี่ยซื้อกิจกรรมซื้อหลักสูตรซื้อโรงแรมซื้อการประชุมได้แต่ความเป็นกลางความสุจริตความกล้ายืนอยู่เหนือเครือข่ายกกต.ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับขอบคุณมากครับ
1: สกลสุนทรวณิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมได้ขอสงวนคำแปรยติในส่วนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับขอปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงงบดำเนินงานหมวดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายการที่19ค่าบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับนี่คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับเป็นแอปสำหรับแจ้งทุจริตเลือกตั้งทุกประเภทครับโดยผู้ใช้ก็จะต้องกรอกรายละเอียดแล้วก็แนบหลักฐานตามนี้เลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คัดค้านเจตนารมณ์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ต้องการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งนะครับเมื่อมีประชาชนแจ้งเยอะๆนะครับก็เหมือนมีทหารกกต.นับแสนนายนะครับก็จะทําให้การแจ้งทุจริตเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วครับแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ก็คือเงินก้อนนี้ครับไม่ได้ทําให้เจตนารมณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเลยครับมันเป็นเพียงแค่ค่าดูแลระบบที่แทบจะไม่มีใครใช้งานได้จริงแล้วผมก็จะแสดงให้เห็นว่าตลอดเส้นทางของแอปนี้มันมีทางตันอยู่3ด่านครับด่านแรกนะครับก็คือประชาชนไม่รู้จักครับด่านที่2ก็คือรู้แล้วไม่กล้าแจ้งแล้วก็ด่านที่3นะครับก็คือแจ้งไปแล้วก็ไม่ถึงตัวคนผิดนะครับถ้า3ด่านนี้นะครับยังตันอยู่เราก็จะจ่ายค่าบำรุงรักษาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายครับเริ่มจากด่านแรกนะครับเรื่องของประชาชนไม่รู้จักนะครับเรามาดูที่ตัวเงินกันนะครับในปีงบประมาณปี69นะครับรายการนี้ได้รับจัดสรรไป 450,000 บาทเบิกจ่ายจริงณวันที่29พฤษภาคม69อยู่ที่ 354,543 บาทครับแต่ในปีงบประมาณ70นะครับสำนักงานกกต.ขอมา 472,730 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.72% นะครับคำถามง่ายๆนะครับท่านประธานแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี62ผ่านมา8ปีระบบก็นิ่งแล้วฟังก์ชันก็เท่าเดิมครับ

ฐานผู้ใช้ก็เท่าเดิมครับแล้วมันมีอะไรที่ทำให้ค่าดูแลรักษาต้องแพงขึ้นถึง 16.72% ผมเปิดดูช่องคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับของเอกสารงบประมาณหน้านี้แล้วครับก็ช่องคำชี้แจงก็ว่างเปล่าไม่มีข้อความใดเลยสภาแห่งนี้ครับกำลังถูกขอให้อนุมัติงบประมาณเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลประกอบแม้แต่บรรทัดเดียวขอให้กรรมาธิการช่วยชี้แจงด้วยนะครับท่านประธานครับตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวเลขที่สำนักงานกกต.เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสถิติการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดตั้งแต่ปี62ถึง69รวม8ปีมีการแจ้งเข้ามาทั้งสิ้น 1,760 เรื่องในจำนวนนี้เป็นการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงๆเพียง559เรื่องเฉลี่ย70เรื่องต่อปีครับที่เหลืออีก 1,201 เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอื่นๆก็แปลว่า2ใน3ของการใช้งานแอปนี้นะครับไม่ใช่เรื่องทุจริตเลือกตั้งเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาเพื่อจับโกงเลือกตั้งแต่มันถูกใช้เป็นกองรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปเสียมากกว่าและถ้าดูยอดดาวน์โหลดนะครับก็อยู่แค่หลักหมื่นครับท่านประธานในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของประเทศเรานะครับมีตั้ง53ล้านคนครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ราคาของเครื่องมือปราบทุจริตเลือกตั้งนี่คือราคาของระบบที่เราจ่ายค่าเช่าไว้เฉยๆเท่านั้นครับแล้วเงินที่จะทำให้ประชาชนรู้จักแอปนี้อยู่ตรงไหนครับผมตามหาทั้งเล่มนะครับในแผนงานพื้นฐานความมั่นคงซึ่งตั้งไว้61ล้านบาทไม่มีรายการใดเลยนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมการใช้แอปตาสับปะรดเลยครับมีแต่ค่าเช่ารถค่าบำรุงรักษาระบบแล้วก็ค่าดูแลเครื่องแม่ข่ายท่านประธานครับกกต.ครับมีเครือข่ายที่พร้อมมากอยู่แล้วมีผู้ตรวจการเลือกตั้งมีคณะกรรมการประจำหน่วยมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลทั่วประเทศครับถ้ามีการอบรมคนเหล่านี้ให้ใช้แอปเป็นสักครั้งหนึ่งตัวเลข70เรื่องต่อปีก็คงไม่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเราตั้งงบบำรุงรักษาทุกปีอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยตั้งงบที่ทำให้มีคนใช้เพิ่มเลยสักปีนึงครับนี่คือการเลี้ยงระบบที่ให้มีลมหายใจครับแต่ไม่มีแผนที่จะทำให้มันมีชีวิตต่อไปด่านที่สองครับท่านประธานสมมุติว่าถ้าประชาชนรู้จักแอปนี้แล้วเขาก็ยังไม่กล้าแจ้งอยู่ดีครับเวลาที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านก็จะเล่าให้ฟังตรงๆว่ามีหัวคะแนนเบอร์นั้นเบอร์นี้มาจดชื่อแล้วก็จะสัญญาว่าจะให้300มั่ง500บ้างแต่ท่านรู้ไหมครับว่าแอปตาสับปะรดเนี่ยเขาให้รางวัลค่าข่าวบอดแสเนี่ยที่นำไปสู่การดำเนินคดีได้มากกว่าเงินที่หัวคะแนนแจกนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาให้เป็นแสนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนไม่รู้นะครับและเขาบอกว่าถึงรู้เขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งครับเพราะเขากลัวอันตรายนะครับผมเข้าใจครับว่าระบบของแอปตาสับปะรดนะครับต้องแจ้งชื่อผู้แจ้งไม่อย่างนั้นนะครับก็จะจ่ายรางวัลนำจับให้ใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากกต.ก็ต้องให้ความมั่นใจประชาชนสิครับว่าจะคุ้มครองพยานว่าข้อมูลส่วนบุคคลเขาเนี่ยจะไม่หลุดสิ่งที่กกต.ต้องทำนะครับก็คือทำให้คนผิดกลัวครับไม่ใช่ทำให้คนแจ้งกลัวไม่อย่างนั้นใครก็จะกล้าแจ้งนะครับด่านที่3ครับท่านประธานอันนี้คือด่านที่ผมคิดว่าหนักที่สุดครับนั่นคือวันที่23สิงหาคม69ที่ผ่านมานะครับนายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์ในเป็นข่าวนะครับที่เห็นได้ทั่วไปถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้กระทำความผิดในคดีเลือกสว229คนโดยระบุว่าองค์ประกอบความผิดมี3ประการและประการที่1ต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครเลือกตั้งเท่านั้นท่านประธานครับเราจะเอากันแบบนี้จริงๆหรอผมขอถามตรงๆนะครับว่าการวางองค์ประกอบให้แคบลงมาที่ตัวผู้สมัครเช่นนี้เป็นไปเพื่อไม่คดีไปถึงบุคคลจากพรรคการเมืองที่ตกเป็นข่าวในคดีหัวสวใช่หรือไม่ถ้าเราปล่อยให้บรรทัดฐานนี้ออกไปนะครับแล้ววันหนึ่งมีคนร้องเรียนให้เอาไปใช้กับการเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างประเทศเราเนี่ยจบเลยนะครับเพราะไม่มีผู้สมัครคนใดที่จะมีสมองอันน้อยนิดที่จะเดินไปแจกเงินเองครับเขาก็แค่หาหัวคะแนนที่เขาไว้ใจได้แล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับเขาก็ลงพื้นที่แจกเงินให้เป็นฟ่อนๆปิวสวยสวยงามยิ่งกว่าผ้าไหมที่มีคนเอามาตัดชุดสีน้ำเงินใส่กันทั้งสภาเมื่อปี67จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมาเราเสียอีกแล้วจากนั้นนะครับก็จะไม่มีใครเอาคนเหล่านี้เข้าคุกได้อีกต่อไปนะครับเพราะกกต.ก็ได้วางบรรทัดฐานไว้ต่ำขนาดนี้แล้วนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมบอกว่าด่านที่3

0: หนักที่สุดเพราะต่อให้ประชาชนรู้จักแอปตาสับปะรดแล้วต่อให้กล้าแจ้งแต่ถ้าภาพหัวคะแนนแจกเงินที่เขาถ่ายมาด้วยความเสี่ยงสุดท้ายไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะไม่ใช่ภาพของตัวผู้สมัครแล้วเราจะจ่ายค่าบำรุงรักษาระบบรับบ่อแสที่ไม่มีทางใช้งานจริงอย่างนี้ไปทำไมครับและนี่ก็ยังไม่นับคอมเมนต์จากผู้ดาวน์โหลดแอปว่าแจ้งไปแล้วก็ไม่ส่ง OTP มาหรือใช้งานไม่ได้จริงหรือแม้กระทั่งภาพนั้นที่บอกว่าแจ้งเรื่องทุจริตสว.ไปก็ใช้ไม่ได้อีกลงปุ๊บล่มปั๊บอย่างนี้เป็นต้นด้วยผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายการค่าบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดเต็มจำนวนครับขอบคุณครับ
1: ท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต30ครับบางแคภาษีเจริญจากพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ2ปี2570นี้นะครับในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เดิมทีวันนี้ในสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานผมเตรียมอภิปรายรายงานกกต.นะครับจนเลื่อนไปก็คาดหวังว่าจะได้อภิปรายรายงานอีกในวันนี้นะครับแต่ก็เลื่อนไปอีกครับวันนี้ก็เลยต้องสงวนคำแปรยติมีส่วนร่วมในการอภิปรายกกต.ในมาตรา32ครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นองค์กรอิสระนะครับแต่ก็เป็นหน่วยรับงบประมาณหนึ่งของประเทศดังนั้นในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานและงบประมาณของท่านแทนพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวขอสไลด์ในหน้า2นะครับขอแตะเรื่องบุคลากรสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้ลงลึกไปถึงมาตรางบบุคลากรนะครับท่านประธานในสภาสมัยที่แล้วนะครับผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการการปฏิรูประบบราชการครับเคยชวนหน่วยงานอิสระอย่างกกต.นี้เข้ามาให้ข้อมูลอยู่เช่นกันครับและสิ่งที่พบในวันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากในวันนี้เลยครับงบบุคลากรของหน่วยงานของท่านนั้นยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าปีนั้นจะมีการเลือกตั้งหรือไม่หรือเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่หรือสนามเล็กขนาดไหนและเป็นองค์กรในลักษณะที่หัวโตตัวรีบครับนี่คือภาพสะท้อนว่ากกต.เป็นองค์กรที่มีฝ่ายบริหารล้นแต่ฝ่ายปฏิบัติการไม่พอครับระดับบริหารและผู้อำนวยการนั้นจัดสรรกันเต็มสตรีมครับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งในเขตต่างๆนั้นในทั่วประเทศกับขาดแคลนและต้องแบกรับภาระงานอย่างหนักนี่คือสาเหตุที่ทำให้การควบคุมตรวจสอบความสุจริตในหน้างานจริงของท่านนั้นหละหลวมด้วยหรือไม่ครับยังดีที่ปีนี้นะครับมีการปรับลดงบประมาณรวมลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามงบบุคลากรของหน่วยงานยังเดินหน้าต่อไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆครับแม้จะมีกรรมธิการท่านหนึ่งคัดค้านนะครับว่าท่านอาจแตกตัวแบ่งเซลล์เป็นอะมีบ้านะครับท่านก็ยังคงทำอยู่เช่นเคยไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรและใครจะปรับตัวแบบไหนท่านก็ปล่อยให้ทำไปครับในสไลด์ที่3นะครับมาดูเป้าหมายการทำงานกันครับภาพนี้ผมดึงมาจากเล่มร่างงบประมาณขาวคาดแดงปี70นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทุกท่านนะครับดังข้อความที่ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับการทำงานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนไม่แน่ใจว่าท่านรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้อื่นบ้างหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งบางโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยท่านก็ยังปิดคอมเมนต์ไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆเลยไม่รู้ว่าท่านได้ยินเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ว่ายอมรับพวกท่านมากน้อยขนาดไหนมาดูตัวชี้วัดในกรอบกันครับร้อยละของเครือข่ายมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรืออย่างกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับพลเมืองคุณภาพเพิ่มขึ้นขนาดการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการสังเกตการนับคะแนนนะครับการบันทึกภาพการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผลลัพธ์เป็นอย่างไรพวกเราเห็นอยู่แล้วแล้วท่านล่ะเห็นหรือเปล่าผมอยากให้ท่านลองถอดหัวโขนออกนะครับและตั้งใจฟังจริงๆว่าตัวชี้วัดแบบนี้ถามจากใจจริงตัวเลขเหล่านี้นั้นสะท้อนว่าท่านเป็นที่ยอมรับจริงหรือไม่แล้วสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่นั้นได้เป้าหมายจริงๆที่ท่านต้องการให้ใครยอมรับท่านกันแน่ครับในสไลด์ถัดไปครับสไลด์ที่4ครับแม้ในห้องกรรมาธิการจะมีการปรับลดงบประมาณหลายรายการก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ยังตาตึงใจผมอยู่ก็คือบรรทัดนี้ครับงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ท่านมีเป้าหมายในการพยายามทำให้การใช้งบประมาณลดลงนะแต่คำถามก็คืองบประมาณการจัดเลือกตั้งที่มีคุณภาพนั้นครับงบส่วนนี้ควรถูกปรับลดหรือไม่หรือแท้จริงแล้วถ้าเรามองมุมกลับครับท่านประธานถ้าเทียบกับผลงานที่ผ่านมาแล้วงบส่วนนี้อาจจะถูกตัดทิ้งไปเลยจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะมีหลายเหตุการณ์ที่ผู้คนติดตามกันทั้งประเทศคุณภาพการทำงานของท่านสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วอย่างนั้นจริงหรือแท้ที่จริงแล้วงบเหล่านี้นะครับแปลเปลี่ยนเป็นพลังให้ท่านเลือกที่จะฟ้องพี่น้องประชาชนหรือเปล่านะครับ และนี่ก็คืออีกเรื่องที่อาจบ่งชี้ได้ว่าเราควรเสนอตัดลดงบประมาณของกกต.นะครับไม่กี่เดือนก่อนครับท่านประธานเอกสารในมือผมนี้นะครับผมหารือในสภาแห่งนี้ครับเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรมในกระบวนการเลือกตั้งนะครับนี่คือหนังสือที่กกต.ท่านตอบกลับผมมานะฮะปกติแล้วคำตอบจากสมาชิกรัฐสภาในสภาแห่งนี้ครับจะถูกบันทึกลงในระบบเผยแพร่สาธารณะแต่กกต.นะครับตรวจตอบเอกสารด้วยการตีลับมาครับท่านประธานไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ผมปิดหน้าที่ท่านตีรับอยู่นะครับเผยให้เห็นแต่หัวด้านบนนะครับฝ่ายเลขาก็ต้องส่งจดหมายจากสภาตอบกลับมาที่ผมนะครับเพราะว่ามันตีรับมาเขาก็เอาไปเผยแพร่ไม่ได้ฮะแล้วเนื้อหาในปึกนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับท่านประธานนอกจากที่จะบอกว่าท่านตรวจสอบแล้วและไม่พบความผิดปกติใดๆเลยทั้งนั้นที่เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับท่านประธานหากหน่วยรับงบประมาณเนี่ยหน่วยไหนที่เขาทำงานได้ดีก็ควรได้รับการสนับสนุนนะครับหน่วยงานใดที่ทำได้ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองส่องกระจกทุกเช้าย้อนมองจิตสำนึกของตัวเองทุกวันว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นทั้งเรื่องบุคลากรวัตถุประสงค์การทำงานถึงตัวชี้วัดนอกจากท่านต้องถามตัวเองซ้ำๆดังๆแล้วนะครับท่านต้องเปิดหูเปิดตาและอยากให้เปิดใจรับฟังผู้อื่นแล้วฟังให้ทั่วถึงทุกๆคนครับผมจึงจำเป็นต้องขอสงวนความแปรยติครับปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ลงเพราะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารัฐสภาประจำปี2569นะครับกิจกรรม School in Parliament นะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ครับ

0: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาทรพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ2งบประมาณองค์กรอิสระโดยเฉพาะองค์กรของกกต.ครับท่านประธานครับถ้าผมถามท่านประธานและท่านประชาชนที่อยู่ทางบ้านว่าเวลาพูดถึงลูกเสือครูฝึกรอดอและตชด.ทุกท่านจะนึกถึงมันในความสัมพันธ์อย่างไรผมเชื่อเขาว่าร้อยละร้อยทุกท่านน่าจะเห็นตรงกันว่าองค์กรเหล่านี้สัมพันธ์กันในฐานะองค์กรฝึกอบรมวินัยไม่ก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความมั่นคงแต่พอผมไปเปิดเล่มงบประมาณกกต.ปี2570ครับผมถึงกับต้องขยี้ตาแรงๆพูดไปใครจะเชื่อครับว่าท่านประธานว่าองค์กรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเล่มงบประมาณของกกต.ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อก่อนหน้านี้ครับคุณหมอวาโยขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับได้ให้นิยามของกกต.หอคอเอาไว้แต่ผมคิดว่าผมขออนุญาตเห็นต่างครับเพราะว่านิยามที่ผมจะให้คือกกต.แห่งการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยท่านประธานลองดูครับนี่เลยลูกเสืออาสากกต.เสริมสร้างประชาธิปไตยเสริมสร้างอย่างไรครับท่านประธานกิจกรรมต่อมาครับครูฝึกรอดอสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยมันสร้างเสริมยังไงครับท่านประธานและอันต่อมาครับเครือข่ายครูตชดเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยองค์กรเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกกต.ได้ยังไงครับแล้วใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยๆ นะครับท่านประธานใช้งบประมาณรวมกันแล้วเกือบ3ล้านบาทท่านอยากจะสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยผมไม่ว่าหรอกครับผมเองก็รักประชาธิปไตยไม่ต่างจากท่านลงถนนสู้กับเผด็จการก็เคยทำมาแล้วแต่ท่านกับเลือกเอาองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการทำรัฐประหารมาสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยผมฟังแล้วเข้าใจไม่ได้จริงๆที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงไปนะครับลูกเสือกกต.เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกท่านประธานทราบไหมครับว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลูกเสือกกต.นี่นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงของการทำรัฐประหารปี2549มีการทำ MOU ร่วมกันระหว่างกกต.ระหว่างกระทรวงอธิการและองค์กรลูกเสือโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันครับในการทำการอบรมนี้ขึ้นมาท่านอาจจะบอกว่าเอาละท่านตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้คนได้มีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งแต่ขอแบบนี้มันปิดกันไม่มิดครับท่านประธานสุดท้ายหางมันก็โผล่ เพราะในช่วงการทำรัฐประหารปี2557ครับท่านประธานได้มีก้าวขยักที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของลูกเสือกกต.นั่นคือได้มีการทำ MOU ร่วมกันครับในการที่จะยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงแค่1เดือนหลังการทำรัฐประหารปี2557คือเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2557ภายใต้รัฐบาลคสช.ท่านประธานลองคิดดูครับทั้ง2ก้าวขยักขององค์กรเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคที่เผด็จการเลืองอำนาจมากที่สุดแล้วผมจะไปเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยได้จริงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องบทบาทของลูกเสือในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่เกี่ยวพันอย่างยิ่งกับกรณีความรุนแรงที่ส่งผลบั่นทอนพัฒนาการประชาธิปไตยดังเช่นเหตุการณ์6ตุลา2519ที่เกิดขึ้นผมเห็นที่ว่าโครงการลูกเสืออาสากกต.นี้ถ้าจะให้ดอกผลเป็นประชาธิปไตยจริงก็คงหนีไม่พ้นประชาธิปไตยแบบไทยๆในคำอย่างจอมพลสฤษดิ์ที่คำว่าประชาธิปไตยมีเอาไว้ใช้เพียงแค่บังหน้าให้สวยหรูกับเผด็จการดังนั้นครับผมจึงขอเสนอให้ตัดลบงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมดครับยกเลิกกิจกรรมลูกเสืออาสากกต.กิจกรรมครูฝึกรอดอเสริมสร้างประชาธิปไตยและกิจกรรมครูตชดเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยกเลิกทั้งหมดครับท่านประธาน อีกส่วนครับในประเด็นต่อมาผมเปิดเล่มงบประมาณกกต.ที่หน้า15ผมต้องพบกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลโครงการนี้ครับใช้งบประมาณไป4,700,000กว่าบาทครับท่านประธานเมื่อผมพิจารณาประวัติการทำงานของกกต.ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในขบวนการคดีโกงสว.สิ่งที่กกต.ทำดูจะขัดแย้งอย่างยิ่งกับการให้ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและความซื่อตรงในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่าท่านกำลังให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้หรือให้คุณค่ากับความพอใจของใครกันแน่เพราะเมื่อได้ไปดูผลการสืบสวนที่ผ่านมาครับหากท่านไม่พอใจผลของคณะชุดใดท่านก็ตั้งคณะอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเป่าผลการสืบสวนของคณะนั้นทิ้งท่านตั้งชุด36ขึ้นมาเป่าชุด26ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าถ้าเกิดท่านดันตั้งชุด36ขึ้นมาแล้วไม่พอใจผลอีกท่านก็คงไปตั้งชุด46ชุด56ชุด66ตั้งไปอีกเรื่อยๆเพื่อเป่าจนกว่าท่านจะได้ตามสิ่งที่ท่านคาดหวังและพอใจดังนั้นครับถ้ากกต.จะสืบสวนแล้วได้ผลลัพธ์อย่างนี้ให้นายของท่านมาชี้เอาเลยครับว่าอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนชี้มาเลยจะได้ไม่ต้องบากหน้ามาสภามาขอภาษีประชาชนไปทำโครงการที่มันไร้ประโยชน์ไปทำโครงการที่สุดท้ายนายท่านสั่งมาอย่างไรนายท่านชี้มาอย่างไรท่านก็ทำไปตามนั้นท่านก็ว่าไปตามนั้นตั้งมากี่ชุดกี่ชุดท่านไม่พอใจท่านก็ปัดทิ้งหมดเพราะสุดท้ายท่านจะเอาใจนายท่านอย่างเดียวครับท่านประธานดังนั้นครับผมจึงขอเสนอให้ตัดงบครับผมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลตัดทิ้งทั้งหมดครับท่านประธานรวมไปถึงกิจกรรมลูกเสืออาสากกต.ครูฝึกรดเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและครูตชดพลเมืองประชาธิปไตยเหล่านี้ตัดทิ้งทั้งหมดครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องทำผ่านการตั้งชื่อโครงการสวยหรูอย่างการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยแต่สามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กกต.ทำหน้าที่ของตัวเองให้โปร่งใสสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมแค่นี้ก็เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่สำคัญครับอย่ามัวแต่เอาใจนายของท่านทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาครับวันที่14นี้ส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการเลือกตั้งสว.ทั้ง229คนส่งฟ้องให้ครบทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนไหนส่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229คนครับอย่าให้เขาพูดได้ว่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวาส่วนกกต.ไม่ส่งฟ้องสว.ขอบพระคุณครับ
1: ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้สงวนคำประยัติในมาตรา32เรื่องขององค์กรอิสระโดยเสนอตัดงบประมาณ10%ครับโดยอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าผมคงไม่ไปเจาะจงโครงการใดโครงการหนึ่งแม้ว่าในบางโครงการนั้นผมอาจจะมีการพูดถึงบ้างแต่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าองค์กรอิสระเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปี2540ที่สำคัญก็คือในหลายต่อหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการใช้อำนาจชี้ขาดใดๆไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขึ้นศาลปกครองได้หรือกระบวนการภายในทั้งหลายเกี่ยวกับการดำเนินการองค์กรเหล่านี้สามารถที่จะออกระเบียบดำเนินการได้เองทั้งหมดพวกเราอยากตรวจสอบปปช.ปัจจุบัน ยังต้องพึ่งพาอาศัยท่านประธานว่าจะส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระหรือไม่ดังนั้นที่ผมใช้สิทธิ์ในวันนี้เนี่ยมันคืออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่อาศัยหลักของระบอบประชาธิปไตยว่าสภาแห่งนี้มีอำนาจในการตรวจสอบโดยอาศัยการให้หรือไม่ให้งบประมาณดังนั้นสิ่งที่ผมจะกราบเรียนต่อไปนี้ก็คือว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปก็ค่อนข้างตรงครับว่าการเสนอตัดงบประมาณเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อถือซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าตัวกกต.เองก็กำหนดเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายผมกราบเรียนว่าถ้าผมจะพูดลำพังว่าผมไม่เชื่อถือก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านประธานอาจจะทราบก็คือสถาบันพระปกเกล้าในโอกาสครบรอบ22ปีเนี่ยได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นความเชื่อมั่นความศรัทธาในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการเมืองปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำสุดคือกกต.และเทียบกับผลสำรวจในอดีตก็คือลดมาโดยลำดับครับถามว่าสภาพอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเราก็มีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมคำของงบประมาณของกกต.ท่านกรรมาธิการทราบดีครับ

แต่กรณีนี้มีการตั้งขึ้นมาแต่เอาล่ะมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาก็ชัดนะครับให้กรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนี่คือสิ่งที่กกต.ต้องทำหมายความว่าเมื่อมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าท่านไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรท่านส่งศาลฎีกาสิ่งที่ทำให้เราไม่เชื่อมั่นคืออะไรครับจริงๆเพื่อนสมาชิกหลายคนเสนอข้อมูลไปแล้วแต่ไม่ใช่ในมุมนี้นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเดือนเมษายนครับในปีที่จะมีการเลือกสว.เนี่ยก่อนการเลือกตั้งสว.เนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านปัจจุบันนี่แหละขึ้นข้อความใน Facebook ของท่านเตือนผู้สมัครทุกคนนะครับอย่าแลกคะแนนอย่าอะไรต่างๆอย่าหาทำท่านใช้คำนี้และไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวท่านครับท่านอ้างคำพิพากษาศาลฎีกา2คดีซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกสว.ปี62ตามบทเฉพาะการไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่5217/2562หรือ5606/2562เนี่ยสรุปง่ายๆท่านประธานทราบก็คือลำพังแค่การแลกคะแนนกันก็เป็นความผิดแล้วท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราตกลงกันว่าทุกอย่างสิ้นสุดที่ศาลนี่คือบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาวางไว้แล้วท่านประธานหรือผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับว่าเลือกสว.แลกคะแนนกันได้หรือไม่แต่กกต.ปี62เคยส่งศาลลำพังแค่มีพฤติกรรมนี้และศาลฎีกาตัดสินแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับพอมาเลือกตั้งปีไม่ใช่เลือกตั้งครับพอมีการเลือกปี67เสร็จนี่กกต.ก็ยังส่งเรื่องขึ้นศาลฎีกาอยู่เป็นระยะและก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินในเดือนสิงหาในเดือนกันยาในเดือนพฤศจิกา2568ผมขออนุญาตอ่านข้อความบางประการนะครับเพื่อให้เห็นว่าศาลชัดเจนมากครับคือการจะมีการแลกคะแนนกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นการที่ทำให้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากเจตจำนงอิสระของผู้ลงคะแนนเลือกและไม่ได้มีการพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าเวลาไปแลกคะแนนกันอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้การเลือกไม่เป็นอิสระและเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครอื่นที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับบนจอว่าแค่แชทไลน์การมาจับคู่กันนะอะไรเนี่ยท่านประธานหรือผมจะเห็นว่าธรรมนูญเนี่ยต้องการให้ผู้สมัครสว.เนี่ยประวัติของผู้ที่เข้ามาสมัครนั้นเท่านั้นแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏต่อสาธารณะในปัจจุบันท่านประธานเห็นนะครับใหญ่โตกว่านี้มากมายนี่แค่ส่งไลน์กันบอกขอแลกกันนะครับแต่ปรากฏการณ์ผู้ไปสมัครได้ศูนย์คะแนนไปทำโพยเลือกเหมือนกันหมดไปประชุมในโรงแรมผมถามว่าต้องเอางบไปสอบสวนไหมครับก็ยึดตามศาลฎีกาสิครับก็ส่งได้แล้วและกกต.ก็เคยส่งแล้วเหตุไฉนพอมาถึงขบวนการที่ใหญ่ที่สุดกลับมีการพยายามอธิบายว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์1 2 3 4 5

0: ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลายเรื่องเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจไงครับว่าตกลงเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาหรือเปล่าและบังเอิญคดีนี้มันไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่จริงผู้ถูกกล่าวหาในพรรคการเมืองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเชื่อถือกกต.นะครับเพราะผู้ถูกแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยหลายคนเลือกที่จะไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวเองเลยครับพยายามต่อสู้เพียงแค่ว่ากกต.แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็ไม่เชื่อถือพวกผมก็ไม่เชื่อถือแล้วจะลังเลอะไรครับในการที่จะบอกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วงบประมาณน่ะแค่นี้ก็ชี้ได้แล้วและยังมีพฤติกรรมเพิ่มเติมครับที่ยังไม่ได้มีการอธิบายในรายละเอียดเช่นเอาล่ะถ้าท่านบอกว่ามันจำเป็นต้องไปหาข้อมูลไปไต่สวนเชื่อไหมครับว่าบังเอิญคดีนี้เนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ตั้งเรื่องเป็นความผิดอ้างยี่เป็นความผิดฟอกเงินที่อัยการส่งคืนกลับมาตอนเขาส่งอัยการสั่งฟ้อง8คนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ขบวนการนี้หลายร้อยคนส่งฟ้องแค่8คนไม่ได้แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าพอ DSI เขาสอบเรื่องนี้และเขาเห็นว่าข้อมูลที่เขาได้จากการสอบสวนเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกกต.เขาส่งเรื่องไปให้กกต.เนี่ยเอาไปประกอบการพิจารณาของกกต.กกต.มีมติไม่รับในทางกลับกันกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่าที่เขาทำคดีอยู่เนี่ยทราบว่ากกต.เนี่ยกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ขอข้อมูลในสำนวนกกต.มาใช้ประโยชน์ในคดีของเขาได้ไหมกกต.มีมติไม่รับไม่ส่งจะให้เชื่อถือกระบวนการอย่างนี้ได้อย่างไรและจนกระทั่งเมื่อเกิดกระแสสังคมเกิดการเปิดโปงข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจู่ๆท่านเลขาธิการก็กลับมาพูดใหม่ว่าต่อไปนี้จะส่งฟ้องไม่ฟ้องมี3หลักเกณฑ์3ข้อขึ้นมาซึ่งก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากครับเพราะว่าที่ท่านบอกว่าจารย์จะส่งฟ้องได้เนี่ยจะต้องเป็นหลักเกณฑ์ข้อแรกนะครับจะต้องเป็นผู้สมัครท่านประธานครับคดีนี้เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาเฉพาะผู้สมัครสว.นี่ครับเขามีการกล่าวหานักการเมืองถ้าท่านประธานไปดูมาตรา76ของกฎหมายเนี่ยก็ชัดครับว่าผู้ที่จะกระทำความผิดกฎหมายของสว.ได้เนี่ยคือบรรดาผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองครับเพราะมาตรา76เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ว่าการเลือกสว.นั้นเนี่ยต้องปลอดจากการเมืองของพรรคการเมืองผู้กระทำความผิดตามมาตรา76วรรคหนึ่งได้จึงมีเพียงกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตรงไหนครับบอกว่าเฉพาะเป็นผู้สมัครจึงจะส่งฟ้องได้และความพยายามของอนุกรรมการชุด36ที่ผมเห็นจากการเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานก็สวนทางกับทั้งข้อเท็จจริงและหลักการของการทำงานของกกต.ที่ควรจะเป็นนะครับในเรื่องการไต่สวนเพราะอะไรครับพยายามจะบีบทุกอย่างเข้าไปอยู่แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเหตุการณ์จะเกิดปทุมธานีอยุธยานครพนมเนี่ยแต่มันเกี่ยวข้องอยู่กับนักการเมืองของพรรคการเมืองเดียวและที่เขากล่าวหาคนในพรรคการเมืองนั้นน่ะมีอะไรบ้างจากเหตุที่เกิดในที่เหล่านี้เนี่ยที่ไม่สอดรับกับข้อกล่าวหาที่พุ่งตรงไปยังนักการเมืองเหล่านั้น บังเอิญและบังเอิญคือคำตอบ เหมือนโอนเงินก็อย่างที่บอกครับโอนกันวันเดียวกันกี่รอบก็บังเอิญจะต้องโอนวันเดียวกันผมกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าที่สำคัญครับกกต.4ท่านที่จะตัดสินในวันที่14มาจากสว.ที่ถูกกล่าวหานี่ถ้าเป็นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองกับหน่วยงานทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับในการมาพิจารณาแต่บังเอิญความเป็นองค์กรเฉพาะมีบทบัญญัติเฉพาะถ้าไม่พิจารณาอาจจะไม่ครบองค์ประชุมวินิจฉัยไม่ได้แต่ตามหลักธรรมาภิบาล4ท่านนี้ถ้าลงมติเป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีพระคุณกับตัวเองเตรียมตัวเถอะครับหนีไม่พ้นแน่ข้อหาในเรื่องของการมีส่วนได้เสียหรือการต่างตอบแทนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมจึงกราบเรียนว่างบของกกต.จึงจำเป็นจะต้องมีการตัดเวลาผมจำกัดครับกกต.ไม่ใช่องค์กรอิสระองค์กรเดียวผมยังเสนอให้ตัดงบของปปช.ด้วยเพราะกระบวนการการทำงานของปปช.น่าเป็นห่วงและเพราะผมมีข้อเสนอบางอย่างซึ่งผมเชื่อว่าท่านประธานและเพื่อนๆที่นี่จะเห็นด้วยครับท่านประธานเชื่อไหมครับระหว่างที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ผมเพิ่งได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากปปช.แจ้งผลการพิจารณาที่ผมถูกกล่าวหาไว้เมื่อ15ปีที่แล้ว เพื่อจะบอกว่าผมไม่ผิดก็ขอบคุณนะครับที่ท่านบอกว่าผมไม่ผิดแต่ท่านประธานสงสัยไหมครับทำไมใช้เวลา15ปีแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าและผมเคยซักถามเรื่องนี้เหมือนกับกรณีที่ปปช.ไปวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐมนตรีซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าท่านยังคงเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหนึ่งพวกเราในกรรมาธิการไปแลกเปลี่ยนกับปปช.ครับปรากฏว่าคนที่ร้องเรื่องนี้ไปไม่เคยได้รับแจ้งนะครับว่าปปช.มีมติอย่างไรแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าที่ปปช.มาแถลงให้เราทราบเนี่ยหลังจากที่ปปช.วินิจฉัยไปแล้วหลายเดือนและยังมีบางข้อหาที่พวกผมก็ยื่นเพิ่มเข้าไปซึ่งควรจะวินิจฉัยได้เลยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่มีคำตอบเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผมบอกว่าถ้าเราไม่ใช้อำนาจของเราในการบอกว่าคุณต้องปรับปรุงการทำงานนะมิฉะนั้นเราจะไม่อนุมัติให้คุณใช้ภาษีอากรของประชาชนแล้วเราก็จะปล่อยให้องค์กรเหล่านี้ทำงานโดยไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการของธรรมาภิบาลส่วนของปปช.นั้นมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมเห็นว่าอยากชวนกรรมาธิการช่วยตัดงบท่านเพราะผมไปเสนอกับปปช.ครับบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งข้าราชการอีกหลายต่อหลายคนเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเรามีภาระมากเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินซึ่งความจริงทะเบียนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในมือรัฐอยู่แล้วผมเสนอว่าแทนที่ให้พวกเราเนี่ยต้องไปขอหลักฐานเหล่านี้เนี่ยปปช.ทำข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยกับกรมขนส่งกับกรมที่ดินว่าจะขอตรวจสอบว่าชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้างและให้เราเซ็นยินยอมว่าท่านเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้ก็ประหยัดงบทั้งผมประหยัดงบทั้งท่านประหยัดงบของปปช.ไม่ต้องไปมีภาระในการวิ่งหาในการที่พอยื่นเสร็จเขาก็ต้องไปตรวจสอบอยู่ดีว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่ผมเชื่อท่านประธานก็อยากให้เป็นอย่างนี้เพื่อนๆก็อยากให้เป็นอย่างนี้แต่เรื่องนี้เรื่องเล็กๆครับ เรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งกกต.และปปช.ผมเพิ่งจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ในบ้านเมืองทุกคนแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าถ้าระบบตรงนี้ไม่ทำงานเนี่ยระบอบประชาธิปไตยที่ถูกออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ปี50ปี60เป็นต้นมาเนี่ยไม่อาจจะทำงานหรือเกิดขึ้นได้จริงภารกิจของการที่จะรักษาระบบตรงนี้จึงเป็นของพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้และเริ่มต้นได้โดยการส่งสัญญาณตัดงบประมาณขององค์กรเหล่านี้ร้อยละ10ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านลักษณ์ชนกศรีนอกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักษ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายในมาตราที่32ในส่วนของกกต.ค่ะท่านประธานคะถ้าท่านประธานได้ไปเปิดดูนะคะการดำเนินงานตามข้อสังเกตของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี69เนี่ยที่กกต.ได้ตอบแล้วก็ส่งกลับมาให้กรรมธิการเนี่ยนะคะมันมีข้อหนึ่งค่ะในประเด็นข้อสังเกตที่5ค่ะว่าหน่วยงานเนี่ยนะคะควรจะมีการทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะส่อนะคะพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อเสียงในการเลือกตั้งโดยไม่ควรรอให้มีการเรียกร้องจากประชาชนเพียงอย่างเดียวค่ะเหตุการณ์หรือดำเนินการโดยแฝงตัวเข้าไปนะคะภายใต้กรอบกฎหมายส่งตอบกลับมาว่าก็จะมีกระบวนการนะคะต่อเนื่องในการตรวจสอบแล้วก็ร้องเรียนนะคะซึ่งเรียนคิดว่าสิ่งที่กกต.ตอบกับสิ่งที่กกต.ปฏิบัติจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าท่านประธานได้ติดตามข่าวนะคะมันมีอยู่ในกรณีนึงค่ะคือกรณีของคุณยานีนะคะสีจุดๆๆซึ่งชื่อเนี่ยก็ปรากฏนะคะในรายงานกกต.ที่เปิดเผยว่าเป็นผู้ที่โอนเงินค่ะจำนวน13ครั้งนะคะรวมทั้งหมด 860,000 บาทให้แก่นายสุรชัยขันจุดๆๆซึ่งเป็นอะไรคะท่านประธานเป็นพนักงานสอบสวนไต่สวนฝ่ายสืบสวนวิจัยของกกต.ค่ะซึ่งการโอนเงินนี้นะคะอยู่ในระหว่างวันที่7เมษาถึง22เมษาปี67ซึ่งนะคะก็เป็นการคาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งเลือกกันเองขออภัยค่ะขออนุญาตถอนเลยนะคำว่าเลือกตั้งเพราะว่าสว.เนี่ยไม่ได้เลือกตั้งนะคะเขาเลือกกันเองเป็นเวลาที่คาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกกันเองของสว.ท่านประธานประชาชนเนี่ยเห็นนะคะเส้นเงินตรงนี้โอ้โหทุกคนเนี่ยถูมือบอกว่ายังไงโดนแน่โดนแน่นะคะทั้งคนโอนทั้งคนให้ทั้งคนให้แล้วก็คนรับแต่ปรากฏว่าค่ะเลขากกต.ได้ออกมาชี้แจงว่าไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งส.ว.ท่านประธานทั้งยังบอกว่ามีคำสั่งให้พนักงานท่านนี้เนี่ยนะคะได้ออกจากข้าราชการไว้ก่อนแล้วดิฉันตั้งคำถามแบบนี้แล้วคนโอนเงินโดนอะไรนะคะแล้วคนโอนเงินโดนอะไรแล้วในกรณีนี้เนี่ยได้มีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะเป็นเพราะว่ากกต.เนี่ยเกรงใจใครที่ท่านยานีสีจุดๆๆเนี่ยได้เป็นผู้สนิทสนมหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจก็เลยไม่ได้มีการทำการสืบสวนสอบสวนต่อนะคะและต่อมาค่ะท่านประธานสิ่งหนึ่งที่นะคะเป็นกกต.เนี่ยต้องระวังคือในส่วนของ conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่านประธานคะฉันอยากจะบอกว่ามีนะคะสมาชิกสว.สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าท่านสมัครสว.โดยที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ27ถึง47เนี่ยอายุยังไม่ถึงเป็นนักกีฬาอาวุโสเลยนะคะแต่รอดตายมาได้ค่ะเพราะกกต.เชื่อคนง่ายเหลือเกินท่านประธานดันไปเชื่อเขาว่าเขาเนี่ยนะคะพูดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขียนใบสมัครให้แล้วก็กกต.ก็ดันไปเชื่ออีกค่ะว่าคุณปราณี

เกย์จุดๆเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่คําว่าอาวุโสเองแต่เจ้าหน้าที่เป็นคนเติมให้ท่านประธานคือดิฉันสงสัยจริงๆนะคะว่าทําไมกกต.ถึงเชื่อคนง่ายขนาดนี้เราก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่เราต้องหาข้อพิสูจน์นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรทําไมกกต.ถึงเชื่อคนง่ายและเมื่อไม่นานนี้ก็ปรากฏว่าอะไรท่านประธานฉันไปเห็นข่าวอันนึงนะคะก็คือว่าท่านสว.ท่านนี้เนี่ยได้ปรากฏว่าเคยโทรคุยกับเลขากกต.ค่ะ39วิเออท่านประธานดิฉันน่ะเป็นสส.มา4ปีนะยังไม่มีเบอร์ของเลขากกต.ยังไม่มีเบอร์เลขาปปช.หรือว่ายังไม่มีเบอร์ท่านเลขาของสภาเราด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าท่านสว.บุรีรัมย์ท่านนี้ค่ะโทรหาท่านแสวง39วินาทีซึ่งประชาชนเขาก็สงสัยกันว่าท่านเนี่ยนะคะโทรคุยอะไรกัน39วิสว.กับเลขากกต.นะคะ39วินี้ท่านปราณีตเนี่ยจะได้กรุณาแจ้งหรือไม่ใช่ไหมหรือว่าโทรคุยอะไรกันท่านประธานเอามาพิจารณาในบริบทนี้คือหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ารถของปู่ชัยชิดชอบค่ะนะคะอันนี้ดิฉันก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest หรือไม่ในการทำงานของกกต.นะเพราะว่าท่านเนี่ยเชื่อว่าท่านปราณีตเนี่ยก็ครบคุณสมบัติจริงๆทั้งที่มันชี้ให้เห็นแล้วนะคะว่าอาจจะขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกดิฉันก็เลยขอค่ะขอให้นะคะกกต.เนี่ยต้องทบทวนตามข้อสังเกตของกรรมธิการที่กรรมธิการส่งไปว่าท่านต้องทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบทุจริตไม่ใช่ว่าไปประพฤติตัวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าท่านทำตรงข้ามกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ขบวนการอาชญากรอาชญากรรมสีน้ำเงินซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ากกต.เนี่ยจะไปทำอะไรที่มันไม่ดีแบบนั้นท่านประธานและกกต.ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ของงบประมาณเข้ามานะคะสิเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจะจัดทั้งหมด 7,517 แห่งทั่วประเทศค่ะงบประมาณ95ล้านนะท่านประธานดิฉันจะถามแบบนี้ว่าท่านจะส่งเสริมประชาธิปไตยไปทำไมถ้าท่านปากว่าตาขยิบท่านจะขอโครงการแล้วก็มีคำว่าประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทำไมถ้ากกต.เองก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในแต่ละโครงการได้ท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะไปบอกว่าตัดงบประมาณนี้เพราะอะไรดิฉันอยากจะอ่านอันนี้ให้ฟังค่ะดิฉันเนี่ยมีคนมาวางเอาไว้หน้าห้องทำงานของดิฉันนะคะเป็นคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ค่ะซึ่งชื่อแรกเนี่ยนะคะนอหนูค่ะขึ้นต้นด้วยสระเอนะคะลงท้ายด้วยบอใบไม้ท่านประธานดิฉันจะได้อ่านบางช่วงบางตอนให้ฟังนะคะไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท่านผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงว่าเอ่ยชื่อคนนอกไม่ได้ฉันระวังมากจริงๆค่ะท่านนี้เนี่ยกล่าวชี้แจงนะคะว่าข้าพเจ้าประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารกิจการของบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและการบริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฐานะประธานบริหารทั้งสองธุรกิจนี้มีภารกิจต้องใช้เวลาดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดดังนั้นข้าพเจ้าต้องทุ่มเทเวลาและเต็มที่ในงานบริหารดังกล่าวเพื่อที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลสโมสรนู่นนี่นั่นต่างๆจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงส่งเสริมชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากลนะท่านประธานยกตัวอย่างเช่นในการบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดท่านประธานคะดิฉันเนี่ยกำลังจะชี้ว่านะคะบุคคลคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะในเอกสารที่ชี้แจงนะคะไปกับกกต.เนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกฎหมายเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้ทำดังนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะในการที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องต่างๆของการโกงสว.ก็ดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยได้ทราบมาว่านะคะใครที่จะ

0: ับตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นผอ.กองนะหรือว่าจะขึ้นเป็นอธิบดีขึ้นเป็นปลัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานตําแหน่งในองค์กรอิสระนะคะถ้าอยากที่จะดํารงตําแหน่งนี้ถ้าอยากที่จะดํารงตําแหน่งที่หมายปองเอาไว้ท่านประธานคะต้องตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์ไปให้ดูหน้าดูตาดูโง่เฮงกันก่อนว่าใช้ได้ไหมอันนี้นะคะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบไหนประการใดนะคะเพราะว่าคนที่ดิฉันได้รับข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตีตั๋วไปบุรีรัมย์เขาเลยไม่ได้เป็นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นะคะทางกกต.เนี่ยหรือปปช.นะเข้ามาตรานี้พอดีอาจจะต้องมีการไปเช็คนะคะตั๋วบินของคนที่เรียกว่ากำลังจะแต่งตั้งโยกย้ายแล้วมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆตอนนี้นะคะว่าในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์จริงๆหรือไม่นะคะท่านประธานและไอการไปบุรีรัมย์เนี่ยค่ะท่านประธานคะหรือมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าที่อธิบดี DSI เนี่ยนะคะวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไปสวัสดีท่านนายกก็ได้เขาอาจจะต้องไปบุรีรัมย์ด้วยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบนะมันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่จะขึ้นตำแหน่งใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันก็นะคะต้องไปแสดงตัวที่บุรีรัมย์หรือไม่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ถ้าจบก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้อภิปรายท่านถัดไปเนี่ยได้ใช้เวลาได้นะดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะท่านประธานว่าในวันนี้นะคะยังมีอำนาจมีวาสนายังอยู่ในอำนาจวาสนากันอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีองค์กรต่างๆหรือว่ามีคนที่คอยคุ้มกะลาหัวนะคะก็เลยสามารถที่จะใช้อำนาจกันได้ทั้งในสภาทั้งในนอกสภาทั้งองค์กรอิสระใช้อำนาจกันอย่างเหิมเกริมอย่างไม่เห็นหัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าท่านต้องระวังเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นของที่ไหลลื่นได้นะคะแล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีอำนาจคุ้มกะลาหัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องถึงวันที่ท่านโดนเช็คบินนะคะก็ทำอะไรเอาไว้ระวังสิ่งที่ได้ทำเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านวัชรพงศ์สิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์สิริลักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองครับวันนี้ก็ขอร่วมนะครับอภิปรายในมาตรา32ในวาระ2นะครับลงไปที่โครงการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านงบปีขอมาทุกปีครับท่านประธานนะครับที่ต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะว่าการทำงานของกกต.ปฏิบัติงานดูไม่เป็นมืออาชีพครับเพราะตอนที่สมัครสว.เนี่ยเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้พูดไปนะครับว่าเชื่อคนง่ายนะครับไม่แน่ใจว่าได้ตรวจคุณสมบัติกันจริงๆหรือเปล่าประเด็นสำคัญเรื่องนี้ครับคือการรับสมัครครับท่านประธานรัฐธรรมนูญเนี่ยออกแบบให้สมัครตามกลุ่ม20กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญพออยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปกันกองกฎหมายนะครับพูดง่ายๆครับมีผู้สมัครสว.หลายท่านที่สมัครมาแบบผิดกลุ่มครับแล้วสมัครผิดกลุ่มเนี่ยใครต้องรับผิดชอบครับการรับรองข้อมูลเท็จคนรับรองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันครับถ้าคนร้องเรียนแล้วกกต.เนี่ยตรวจแล้วผิดไม่เจออะไรเลยปล่อยผ่านทำหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้มันก็ไม่เป็นมืออาชีพนะครับสว.นะครับไม่ใช่สมัครสมาชิกเป่ากบท้ายวัดนะครับนี่สว.นะครับการเลือกคนเข้าไปนะครับตั้งแต่ต้นทางยังผิดเลยนะฮะแล้วปลายทางพี่น้องประชาชนจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันถูกต้องจริงๆมันดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับประชาชนนะครับไม่ได้ต้องการกกต.ที่มานั่งประทับตารับรองอย่างเดียวครับแต่ต้องการกกต.นะฮะที่ตรวจสอบได้กล้าตรวจกล้าฟ้องคนผิดแบบมืออาชีพนะครับแต่ถ้าหน่วยงานที่ตรวจสอบทำงานละหลวมนะครับก็ไม่ควรจะให้ผ่านไปถึงกระบวนการที่ต้องมีการเลือกกันนะฮะจนเข้าไปเป็นสว.ท่านประธานครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูกันชัดๆครับขอสไลด์ด้วยครับคุณพี่ท่านนี้ฮะเป็นผู้สมัครนะครับในกลุ่มของสาธารณสุขครับนะครับเข้าไปถึงระดับประเทศโดยประวัติการทำงานครับบอกว่าทำงานอยู่ในโรงพยาบาลพังงาตั้งแต่วันที่16เมษายน2565ถึงวันที่1เมษายน2565 What? อะไรครับเนี่ยคุณสมบัติ10ปีทำงาน16วันรับสมัครได้ยังไงนี่เอกสารสว.3นะครับท่านประธานหมายความว่าทำงานย้อนหลังเหรอครับเดินถอยหลังทำหรือเข็นเตียงถอยหลังนะฮะต่อไปครับท่านประธานขออีกสไลด์หนึ่งครับนี่ฮะกลุ่ม16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงบันเทิงนักกีฬาคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไม่น้อยกว่า10ปีนะฮะคุณพี่ทั้งสองนะครับผู้เชี่ยวชาญงานบุญบั้งไฟแห่งบุรีรัมย์ครับเขียนประวัติว่าเข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนสุดยอดเชี่ยวชาญมากนะครับรับสมัครเลยอีกคนครับท่านประธานคนนี้ประวัติการทำงานโคตรโหดเขียนให้เขียนไม่เกิน5บรรทัดนะครับขอสไลด์ถัดไปครับแกเขียนแค่บรรทัดเดียวครับประวัติการทำงานบ้านชัดๆครับบ้านประวัติการทำงานสุดโหดนะครับผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดอ่างทองขอโทษครับผมว่าแบบนี้การคัดกรองมีปัญหาครับท่านประธานการคัดกรองมีปัญหาจริงๆครับแล้วแบบนี้จะเอางบไปพัฒนาศักยภาพอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แล้วครับท่านประธานคือถ้าขนาดนี้ยังแอดผู้ไม่เข้าไปเนี่ยแย่นะครับท่านประธานโหดจริงๆครับแต่ท่านประธานครับคือการคัดกรองแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าการคัดกรองมีปัญหาหรือว่าจงใจจะให้ใช้เป็นตัวพีชีพกันแน่ครับไม่เป็นไรครับท่านประธานผมขอเลื่อนอีกนิดนึงครับท่านประธานนะครับท้ายที่สุดครับท่านประธานการสมัครผิดกลุ่มหรือผิดคุณสมบัติเนี่ยท้ายที่สุดไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้เป็นสว.นะครับเพราะในกลุ่มนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมนะครับจากข้อมูลนะครับมีท่านสว.ที่ระบุตัวเองว่าเป็นสถาปนิกเป็นผู้ประกอบการการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ครับท่านประธานทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยประวัติแบบนี้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME หรือว่าอาชีพอิสระมากกว่าครับกกต.จะตรวจสอบคนทั้งประเทศแต่พอถึงเวลาแต่ตรวจสอบสิ่งที่ครูจะต้องตรวจสอบเนี่ยกับตรวจสอบไม่เจออะไรเลยนะครับแบบนี้พี่น้องประชาชนเขามองออกนะครับท่านประธานว่าเอ๊ไอ้นี่กกต.มีนายเด็กซุ้มแน่นอนเด็กซุ้มแน่ๆถ้าพวกท่านจะทำตัวชี้วัดนะครับผมว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะครับพวกท่านเข้าไปใน Facebook เข้าไปดูคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนที่เขียนชี้วัดต่อตัวพวกท่านเองนะครับแล้ววันนี้นะฮะจะตากหน้ามาของบประมาณนะครับไปพัฒนาเนี่ยผมเองก็อยากให้ท่านพัฒนาครับต่องบประมาณที่ขอมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลยนะครับถ้าที่มาของสวนั้นน่ะมันผิดธรรมชาติขาดคุณสมบัติแบบนี้กกต.ที่ถูกเลือกมาโดยสวผมไม่แน่ใจเลยครับว่าควรจะขาดคุณสมบัติด้วยหรือไม่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับถ้าการใช้งบพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลจริงๆนะครับแบบนี้ผมเห็นว่าการใช้งบส่วนนี้ไม่มีความคุ้มค่าจึงตัดโครงการนี้ทั้งหมดออกไปเลยครับแล้วหลังจากวันที่14เรามาดูกันว่ากกต.ที่ได้งบนี้ไปจะมีความเป็นมืออาชีพหรือเปล่าขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปราย2ท่านท่านแรกท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
3: กับเรียนท่านประธานท ที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตอภิปรายองค์กรอิสระหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายได้อภิปรายไปสรุปได้อย่างหนึ่งว่าองค์กรอิสระส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอภิปรายยกเว้นกกต.เพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตต่อท่านประธานว่าผมจะขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เช่นเดียวกันท่านประธานครับการพิจารณางบประมาณครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเริ่มต้นว่าเราควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับหน่วยราชการหรือองค์กรอิสระทุกหน่วยประเด็นก็คือผมไม่เห็นด้วยมาตลอดว่ามันมีสูตรสำเร็จว่าพอเข้าอนุแล้วจะต้องตัดงบแน่นอนว่าตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่สภาเรามีหน้าที่ตัดได้อย่างเดียวแต่ผมคิดว่าองค์กรอิสระไหนที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถทำอะไรแล้วก็คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ต้องสนับสนุนแต่ถ้าท่านได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วเขาทำงานมีปัญหาไม่มีประสิทธิภาพหรือมีผลในเรื่องของKPI ที่มันชี้วัดแล้วแย่นี่ก็ไม่ควรที่จะต้องให้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อภิปรายกันมาซึ่งผมขอร่วมอภิปรายด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่ากกต.ควรจะต้องลดเขาหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะบอกว่าจะลดไม่ลดผมคงไปตอบตอนสุดท้ายแต่ในระหว่างทางนี้ผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานครับว่าสิ่งที่ท่านได้พูดกันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องคดีหัวสว.ท่านพูดกันมานานหลายเดือนและท่านก็ยังมีความคิดของท่านอยู่ว่าจะดำเนินเดินเรื่องนี้ต่อไปจนถึงวันที่14แต่สิ่งที่ผมอยากจะทบทวนให้ท่านได้ทราบเพราะหลายท่านก็เพิ่งมาจับเรื่องนี้เอาทีหลังแต่ผมจะบอกว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยหลังจากเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งมีการเลือกกันในมิถุนา2567แล้วเนี่ยมันมาเริ่มกันต่อมาในเดือนกันยายน2567และไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยอธิบดีขณะนั้นได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนเลขสอบสวนที่151/2567ขึ้นมามีการสอบสวนตั้งทงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับแต่ธงนี้เป็นธงที่ประหลาดมากก็คือมีผู้สมัครในปีอื่นซีกอื่นไม่เคยได้รับการถูกตั้งข้อกล่าวหาพฤติการทั้งหลายที่ได้พยายามที่จะทําในลำดับต่อๆมาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีธงถามว่าธงนี้มายังไงผมได้มาตรวจสอบดูและได้สอบสวนข้อเท็จจริงอะไรต่างๆก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากกลุ่มผู้ร้องถามว่ากลุ่มผู้ร้องพวกนี้มาจากไหนก็ได้สรุปว่าผู้ร้องท่านหนึ่งเป็นที่เป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับว่ามีการเลือกสว.มันไม่สุจริตเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรม DSIแล้วเกษียณอายุและท่านก็ไปสมัครสว.แต่ด้วยความที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจต่อมาท่านไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งในขณะนั้นท่านไปเป็นที่ปรึกษาอยู่หน้าห้องอยู่กันตรงนั้นและต่อมาท่านก็กลายเป็นบุคคลที่มาร้องเรื่องนี้และก็ได้เป็นผลทำให้กกต.ก็ต้องรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาการต่อตรงนี้เพื่อต้องการให้ท่านเห็นครับว่าเริ่มต้นมันเริ่มที่ DSI และจาก DSI ไปที่กกต.กกต.ก็ต้องตั้งคณะ26ขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเพื่อไต่สวนทั้งที่ว่ามีอยู่25คณะแล้ว

ผลทำไมเพราะคดีนี้มันคดีใหญ่ต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาความพิเศษที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้พนักงานสอบสวนที่ DSI ตั้งขึ้นมาเนี่ย3ท่าน3คนก็มาเป็นคณะนี้เป็นคณะของ26ด้วยและคณะ26ที่ท่านทั้งหลายชื่นชมถูกอกถูกใจอยากให้เป็นไปตามนั้นก็คือคณะทั้ง2คณะคือการผสมกันระหว่าง DSI กับของคณะ26ซึ่งเป็นของกกต.ท่านประธานครับผมอภิปรายเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อที่ให้กกต.ต้องเชื่อต้องช่วยใครหรือไม่ช่วยใครเพราะหัวใจทั้งหมดมันอยู่ที่อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท่านได้ฟังข่าวก็คือท่านจะวินิจฉัยกันสุดท้ายในวันที่14นี้ในคดีนี้กระบวนการต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบด้วยนะครับท่านกรรมาธิการทั้งหลายไม่ทราบท่านได้มีการสอบถามกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของ26และ36มันแตกต่างกันและเรื่องสำคัญก็คือคณะ26มันก็ไม่ใช่ศาล36ก็ไม่ใช่ศาลและความเห็นของคณะ26หรือ36ก็ไม่ใช่คำพิพากษาเพราะคำตัดสินตามกฎหมายความเป็นอิสระของกกต.ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องถามต่อท่านพูดกันต่อจิ๊กซอว์กันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเหรอมีการตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมาว่าจริงๆคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งมาที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ท่านก็ไปหลงเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งธงเช่นเดียวกับที่เขาตั้งธงกันถามว่า26มีสถานะยังไงก็ต้องเรียนต่อท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นที่มาที่ไปที่ผมคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลทุจริตหรือไม่ผมไม่จะไม่ตอบจะไม่พูดด้วยอารมณ์ทางการเมืองแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีผู้เกี่ยวข้องมากการทำหน้าที่ของท่านก็ต้องระวังวันนี้ท่านกำลังเอาความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่ระหว่างคนโน้นรู้จักคนนี้โทรไปหาคนนั้นไปสู่ความผิดซึ่งจริงๆในหลักทางอาญามันทำไม่ได้หรอกครับอย่าลืมนะครับข้อกล่าวหานี่มันเป็นคดีอาญามีผลที่ต้องมีโทษจำคุกแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกท่านจริงๆว่าการวิเคราะห์ที่ท่านพยายามวิเคราะห์กันการเดินทางมาด้วยกันพักโรงแรมด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆนานานะครับรูปแบบการลงคะแนนเลือกบุคคลด้วยกันซ้ำกันหลายรอบอย่างที่ท่านพูดอยู่หลายเวทีเนี่ยมันเป็นแค่พยานแวดล้อมมันไม่สามารถที่จะทำให้พยานแวดล้อมนี้มันมีค่าเท่ากับสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันด้วยทางอื่นเพราะฉะนั้นต่อให้มีการให้ทรัพย์สินหรือมีคำสั่งให้ลงคะแนนกันยังไงต่างๆอย่างที่ท่านพยายามพูดกันในเวทีต่างๆเรื่องวงเลคเชอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักพอหรอกครับสิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าวันนี้ท่านพยายามบอกเรื่องของการโอนเงินจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญครับแต่ถามตรงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานามีหลักฐานเลยครับท่านก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามตรงๆสิครับมันมีสายเงินที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์ได้ละครับว่าใครจ่ายให้ใครจ่ายเมื่อไรจ่ายเท่าไรจ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินนั้นเข้ากับการลงคะแนนท่านพิสูจน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำที่ท่านบอกว่าหัวตอนหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้มันสนุกเพื่อให้คึกคักได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าในที่สุดสมมติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อ

0: ล่าวหาเช่นนี้นี่ท่านเดินที่จะเข้ายอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำนะครับพูดเรื่องโพยกันท่านต้องบอกนะครับว่าโพยเนี่ยมันพิสูจน์กันมาให้ชัดนะครับว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้มีการเริ่มต้นกันที่ DSI กันมาเนี่ยเมื่อปี67ใช้เวลานานมาแล้วโพมันไม่เคยเกิดในวันรุ่งขึ้นของเดือนกันยา67เลยครับสำนวนท่านก็เห็นอยู่ผมก็ได้ยินได้ฟังมาจากที่ท่านพูดกันนั่นแหละก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งนานโพมันมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่การพิสูจน์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็เรียก burden of proof เนี่ยนะครับผมชอบพูดภาษาอยากจะให้พูดละตินก็ได้นั่นเป็นหน้าที่แต่วันนี้ท่านไปได้ยินได้ฟังมาท่านก็หลงตัดสินใจเอาตามสิ่งที่ท่านอยากให้เป็นวันนี้ผมจะบอกนะฮะเลข229ของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับ229เนี่ยท่านเคยทราบไหมครับว่าข้อกล่าวหาของ229คนเนี่ยเป็นกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันหมดเลยข้อกล่าวหาแต่เป็นข้อกล่าวหาที่มาเปลี่ยนชื่อผู้ถูกกล่าวหาอย่างเดียวเรื่องเหมือนกันเนื้อหาข้างล่างเหมือนกันหมดผมยกตัวอย่างบอกมันเหมือนใครสักคนถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยบอกเลยว่าไปข่มขืนใครที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาบอกใดก็คุณถูกกล่าวหาว่าหัวสวแล้วอันนี้มันรุ่นผมมันรุ่นคนแก่ไหมที่ผมบอกถ้าเป็นยุคก่อนใช้วิธีการโรเนียลเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการวิธีการที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในการที่จะให้เขาต้องมีโทษจำคุกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงข้อกล่าวหาการลงโทษเนี่ยนะครับผมจะบอกให้สิ่งที่ท่านบอกต้องฟ้องทั้งหมด229คน229คนถ้าเขามีการกระทําใดเนี่ยมันไม่เหมือนกันล่ะครับคนจังหวัดโน้นกับคนจังหวัดนี้มันเหมือนกันตรงไหนและท่านก็บอกว่า229ของ26ดีแล้วเพราะเวียงแหฟ้องทุกคนมันถูกต้องตามหลักนิติธรรมหรือครับมันไม่มีโทษทางอาญาต้องพฤติกรรมแต่ละคนสิครับต้องพิจารณาว่าใครกระทำผิดอะไรเมื่อไหร่ยังไงเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่นี่คือสิ่งที่จะต้องบอกแล้วก็เรื่องสำคัญครับผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานครับคดีที่ท่านบอกเนี่ยผมได้ทราบมาว่ามีการกันคนเข้ามาเป็นพยานเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยครับต่อให้มีระเบียบกันเนี่ยแต่ผมบอกว่ากกต.เนี่ยสอบสวนมาเนี่ยไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่คดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันกันเป็นกันบุคคลเป็นพยานด้วยถามว่ากันเพื่ออะไรบอกคุณผมจะกันคุณเป็นพยานนะผมในฐานะพนักงานสอบสวนผมจะกันคุณเป็นพยานแต่คุณต้องซัดทอดถึงคนนี้นะแล้วคุณจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับสิ่งที่หนักกว่านั้นครับเวลาน้อยครับผมจะบอกให้เรื่องที่มันน่ากลัวแล้วก็หนักมากก็คือในสำนวนคดีนี้ผมเชื่อว่าท่านก็เห็นแล้วแต่ทั้งไอลอทั้งคุณไอติมหรือท่านทั้งหลายที่อ่านไม่เคยออกมาเปิดในด้านนี้เลยแหละครับว่าคดีนี้เนี่ยมีการข่มขู่เพื่อให้ใส่ร้ายผมจะบอกนะครับบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็ทำไปถึง DSI มีความว่ามีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาพบตัวเองยืนยันให้มีการให้การเขาเป็นผู้ต้องหาเรื่องนี้มีข้อความว่าบุคคลหนึ่งดังกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยโดยในขณะนั้นมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าข้าพเจ้าคือคนที่มาร้องต่อท่านประธานกกต.มีส่วนร่วมในการหัวการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นจึงขอให้ความร่วมมือในการที่จะชัดทอดใส่พรรคในมาทำคดีเรื่องนี้ โดยจะรับรองในความปลอดภัยและจะมีการกระบวนการการใช้กฎหมายเลือกตั้งและข้อบังคับของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการกันตัวข้าพเจ้าเป็นพยานสิ่งนี้เนี่ยผมจะบอกนะครับถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ due process of law มันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษเนี่ยผลมันก็คืออะไรอะครับมันใช้การไม่ได้ถ้าท่านได้เรียนกฎหมายศึกษามาบ้างจะจำได้ก็คือคดีโอเจซิมสันนะครับโอเจซิมสันนะครับเพราะหลักเรื่องกฎหมายมันต้องมีการพิสูจน์กันเขาเรียกว่า reasonable doubt ต้องพิสูจน์ให้มีเหตุมีผลพอในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นกระทำความผิดและตัวนี้เนี่ยสำนวนทั้งสำนวนเนี่ยผมจะบอกว่าผลจากตรงนี้เนี่ยสำนวนนี้ก็ผิดที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านที่คำว่าท่านนี่ไม่รู้ใครแหละที่ผมดูสืบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำแต่ถามว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในสำนวนที่ท่านได้กันมาเนี่ยแล้วทำไมไม่พูดมุมนี้บ้างล่ะถ้ารักชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็หวังเพื่อที่จะเป็นมุมทางการเมืองไงครับสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอานั่นคือสิ่งที่มันมีไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับท่านประธานครับว่าผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้และจริงๆมีเรื่องมากกว่านี้และผมคิดว่าในวาระที่ทางรายงานของกต.ในปีที่จะมานัดกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับเราคงได้พูดกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่ากกต.ถ้าทำดีท่านก็ไม่ควรตัดงบไม่ควรที่จะทำให้การทำงานของเขาต้องสะดุดหยุดลงเรื่องของการอบรมจริงๆกกต.ช่วงการทำสำนวนคดีนี้เปิดห้องจัดเลี้ยงกันไม่ใช่ห้องจัดเลี้ยงห้องจัดสัมมนากันที่โรงแรมใหญ่ก็เชิญดีเอสไอมาบรีฟมาบรรยายเรื่องวิธีการทำคดีวสวกันตั้ง 2-3 คนแสดงว่าเขาทำให้ก็คือคณะ26นั่นแหละครับคณะที่26ที่ว่ามาสอนเจ้าหน้าที่กกต.เพราะกกต.ไม่รู้เรื่องสิ่งที่แถมนิดนึงครับสำนวนกกต.ไม่เคยมีรหัสพยานที่ใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย DSI ก็ใช้แต่เชื่อไหมครับพยานทั้งหลายที่ท่านได้ไปเนี่ยในสำนวนของท่านเนี่ยใช้รหัสทั้งนั้นอย่างกับหนังเจมส์บอนด์007อ่ะใช้รหัสตรงนั้นทั้งนั้นเลยและขอกรณีเรื่องการขอหมายเรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆการใช้สัมโทรศัพท์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย DSI ทั้งนั้นนะครับคนที่ขอหนังสืออยู่นี่คนที่มาอยู่ในคณะของ26เนี่ยเขาขอมาตั้งแต่เดือนกันยาเพราะฉะนั้นที่ท่านเอามาบอกว่าโยงกันไปโยงกันมาก็สำนวนคดีนี้ครับสำนวน DSI เนี่ยวันนี้ DSI เข้ามาเทคตรงนี้สำนวนมากมายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือผิดกันยังไงวันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่าพวกผมพยายามอยู่เฉยๆท่านออกมากันตั้งแต่วันนั้นมีการไปยื่นเรื่องให้ดำเนินการกับ9คนของภูมิใจไทยไงครับปกติผมอยู่นิ่งผมไม่เคยตอบโต้อะไรของท่านแต่ท่านเข้ามาแตะตรงนี้ในสิ่งที่ท่านเชื่อของท่านแล้วลากมายาวมาจนถึงวันนี้แล้วก็จะลากอีก11กิโลเพื่อจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่าน
1: ท่านสุภชัยครับท่านกรุณาอย่าพูดถึงบุคคลอื่นหรือคนในสภาด้วยกันท่านกรุณาพูด
0: ผมไม่ได้ระบุชื่อครับ
1: เข้าใจครับแต
0: ่ครับผม
1: ท่านเดี๋ยวจะกลายเป็นจะมีการโต้ตอบกันท่าน
0: ครับผมครับผมจะปฏิบัติตามครับสิ่งที่ผมจะเรียนเพิ่มเติมท่านๆวันนี้ที่ผมตำหนิกกต.อย่างเดียวก็คือ1เอกสารรับมาจากกกต.ทั้ง2 3 6ทั้ง26ท่านไม่ขยับทำอะไรทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผย2ก็คือผมได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ท่านอ้างว่าหัวหรือโกงสว.เนี่ยมันทำกันหมดนะครับจัดกันเพื่อจะเจอกันเนี่ยสีส้มเนี่ย

0: ผมบอกว่ามีคุยกันที่จิมทอมสันตลาดนัดสวห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสวแฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัว400ชีวิตยึดมือถือแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยานี่คือสิ่งที่กกต.ละเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัดสัก1บาท2บาทท่านต้องตัดผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ไงครับมุ่งเป้าตามที่ผู้ร้องได้ร้องต่อประธานกกต.ไงครับว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับและผมจะบอกให้โรงแรมแถวแอร์พอร์ตดอนเมืองห้อง406อ่ะคืนหมาหอนเนี่ยเขาชุมนุมกันเต็มเลยมีสายเงินด้วยกกต.ทำอะไรอยู่อ่ะแล้วสีส้มตรงเนี้ยจูปิเตอร์เนี่ยใครจ่ายตังค์ผมก็เปิดให้ดูแล้วนี่คุณไม่ได้ลงขันใส่กล่องกันคนละบาท2บาทนี่มีตัวตนถามว่าจัดเลี้ยงไหมกกต.ทำไมไม่ทำล่ะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับขออนุญาตที่จะจบตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าฝากท่านกรรมาธิการว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะตัดจะลดจะเพิ่มยังไงเนี่ยพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆไม่ใช่สักแต่จะจ่ายเหมือนที่มีท่านอภิปรายคือนักเรียนจำนวนลดลงแล้วงบก็ยังเท่าเดิมอยู่อันนี้จบคนละเรื่องแต่ก็แฮปปี้ครับขอบคุณครับสวัสดี
1: ท่านสาธิตวงหนองเตยครับ
2: ให้น้องนักเรียนน้อยลงต้องงบเท่าเดิมคนละเรื่อง
3: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขและผมเองก็มีความข้องใจในบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบของกกต.ครับผมต้องเรียนท่านประธานก่อนครับว่าเราอยู่สภากันมานานพอสมควรร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เคยมีครั้งไหน12ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงยาวนานขนาดนี้เพื่อนสมาชิกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปต้องประทานโทษที่ต้องเอ่ยถึงท่านเพราะจะมีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมสงสัยด้วยผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราวของการโกงสวหรือหัวสวไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องสำนวนเลยครับผมว่าท่านเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องสำนวนนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงรายชื่อที่มีการฟ้องแล้วก็ยกเอกสารเสมือนสำนวนด้วยเป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นเองครับว่าหรือว่าท่านได้สำนวนมาและท่านได้มาอย่างไรและเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตรวจสอบของกรรมาธิการต่อเรื่องกกต.เพราะมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะครับผมเรียนท่านประธานเบื้องต้นอธิการงบประมาณชุดนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเสียงส่วนข้างมากเพราะผมทราบมาว่าในวันที่มีการชี้แจงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการชี้แจงของหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจนผมจะถามว่าสิ่งที่ผมทราบมานั้นมันจริงหรือไม่เพราะถ้ามันจริงก็แปลว่าเรื่องนี้มันแปลกและมันสัมพันธ์กับเรื่องที่มีความพยายามในสภานี้ที่จะไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่เหมือนเดิมครับเลขาธิการกกต.เป็นคนมาชี้แจงกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนที่มีการทำคดีเรื่องหัวสว.หรือโกงสว.พอดีถามว่างบนี้ที่ใช้ไปน้อยเป็นเพราะกกต.ไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างที่เคยทำมาใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่หนึ่งในคำถามที่สองคุณวัฒนยาถามว่าเรื่องคดีหัวสว.หรือโกงสว.นั้นอยู่ในขั้นตอนใดไปถึงไหนแล้วเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงไปครับแต่ไม่ตอบสองคำถามนี้เมื่อไม่ตอบสองคำถามนี้ท่านประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีคนถามอีกขอเชิญหน่วยงานต่อไปซึ่งคนที่ถามอยู่เขารอสักถามรอบที่สองว่าคำถามที่เขาถามเรื่องงบสืบสวนสอบสวนกับเรื่องของคดีหัวสว.หรือโกงสว.นั้นเนี่ยจะได้รับคำตอบอย่างไรปรากฏว่าประธานที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นปิดจบเลยครับแล้วรีบให้เลขากต.ลุกขึ้นจนเมื่อการชี้แจงงบประมาณในส่วนนั้นจบลงประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นเดินออกมานอกห้องถูกเพื่อนกรรมาธิการที่ซักถามแล้วไม่ได้รับคำตอบรวมถึงเพื่อนจากฝ่ายค้านอื่นต่อว่าว่าทำไมจึงไม่ให้เขาซักถามต่อในรอบที่สองประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นบอกว่ามองไม่เห็นเรื่องนี้มันแปลกครับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความพยายามนี่ความรู้สึกผมนะครับจะอุ้มกกต.ช่วยกกต.เพื่อไม่ให้เผชิญกับคำถามบางอย่างที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าถามตอบไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อใครคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.ตั้งแต่ตั้งมาปี2545ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว23ปี 70,000 กว่าล้านความตั้งใจของการปฏิรูปการเมืองในประเทศนี้คือมีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งในทุกระดับสุจริตเป็นธรรมนำไปสู่รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่ดีแต่ถ้ากกต.ซึ่งเป็นประตูของการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สุจริตเข้ามาสู่การเมืองเกิดการบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมเสียเองการเมืองบิดเบี้ยวนั่นแหละครับมันคือการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยเสียเองเพราะการทำหน้าที่กรรมาธิการเรื่องนี้สำคัญครับผมจะถามกรรมาธิการว่าทำไมไม่ซักครับต้องไม่ลืมว่าตอนกรรมาธิการงบชุดนี้ทำงานเรื่ององค์กรอิสระที่ดังที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องกกต.กับปปช.ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณไม่จริงหรอกครับไปดูเลยครับในงบประมาณที่มีการรายงานไปถึงคณะกรรมการนี่เอกสารท่านนะฮะที่รายงานไปมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินปี 68-69 มีรายงานหนึ่งเป็นแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2567จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นท่านซักแล้วเพราะมันมีงบเกี่ยวเนื่องมาจากการเลือกสว.ปี67แล้วเรื่องนี้มันดังที่สุดตอนนั้นคือโกงสว.หัวสว.กรรมาธิการเสียงข้างมากทำไมไม่ถามท่านลุกขึ้นชี้แจงผมด้วยแล้วท่านประธานไม่แปลกใจเหรอครับพอถึงมาตรา32วันนี้การอธิบายในสภาก็ต่างไปครับปกติเนี่ยสมาชิกผู้แปรยติผู้สงวนกับแปรยติอภิปรายจบกรรมาธิการถึงลุกขึ้นตอบแต่พอมาตรานี้เจอผู้เรื่องกกต.ลุกขึ้นพลวันเลยครับแถมยังมีทนายมาปิดคดีให้อีกด้วยมันไม่แปลกเลยครับมันไม่ชี้ให้เห็นความผิดปกติหรือครับแล้วในฐานะ

กรรมธิการงบประมาณเรื่องนี้มันใหญ่พอไหมครับที่ต้องซักว่าตกลงเรื่องหัวสวมันไปยังไงความผิดปกติยังมีมากกว่านั้นอีกครับปกติแล้วนี่ผมคาดหมายว่าคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยเวลาซักหน่วยงานมันต้องดูจากภารกิจเขาโดยเฉพาะภารกิจตามกฎหมายที่มอบหมายให้เอาเงินภาษีชาวบ้านไปจ่ายแล้วทําตามภารกิจที่กฎหมายมอบหมายให้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ภารกิจกกต.มี3เรื่องครับที่กฎหมายให้1เป็นภารกิจเรื่องของการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิด2เป็นอำนาจของการจัดการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงอำนาจบริหารในการบริหารจัดการเลือกตั้งและ3เป็นอำนาจกึ่งตุลาการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดที่กระทำขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กต.ดูแลอยู่หรือไม่นี่เป็นองค์กรเดียวครับที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจทั้ง3อยู่ในมือแล้วทำโดยถูกกำกับภายใต้คำว่าสุจริตเที่ยงธรรมกรรมาธิการไปซักไหมครับภายใต้งบประมาณที่ผมพูดถึงและปี70ก็มีงบต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการออกระเบียบในการจัดการเลือกตั้งเรื่องหัวสวโกงสวการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบให้สวชุดนี้มีสาระสำคัญที่สุดคือเรื่องกลุ่มอาชีพครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพเป็นเรื่องสำคัญแต่กกต.ไปออกระเบียบผมได้ส่งสไลด์แผ่นหนึ่งครับให้ท่านประธานเห็นว่าในใบรับรองคุณสมบัติที่กกต.ใช้ในการสมัครรับเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ทั่วประเทศเนี่ยมีเท่านี้ครับมีแต่ที่กรอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนบ้านอยู่ที่เท่าไหร่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปทำงานหรือเคยทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปมีเท่านี้ครับไม่มีคำอธิบายอื่นมันถึงเหมือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าประสบการณ์ในการทำงานบ้านมันอย่างนี้ครับนี่คือการออกกฎระเบียบกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่ามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ปี2562หรือไม่นี่เรื่องใหญ่นะครับเป็นภารกิจตามกฎหมายและที่สำคัญระเบียบที่ท่านออกด้วยท่านไปออกระเบียบว่าในวันเลือกสว.ที่มาจากแต่ละอำเภอเนี่ยให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเป็นนายอำเภอท้องที่หรือบุคคลอื่นที่นายอำเภอมอบหมายมันมีข้อครหานะครับกรรมาธิการได้ซักไหมว่านายอำเภอบุคคลต่างๆเหล่านั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายใต้พรรคการเมืองอย่างที่เรารู้กันและเพียงแต่นายอำเภอซึ่งเป็นผู้ในการรับรองคุณสมบัติไปได้วันนี้มันถึงมีปัญหาคุณสมบัติไงครับที่มีการพูดถึงคนที่ได้เป็นสว.แล้วนั่งทำงานอยู่ในขณะนี้ว่าคุณสมบัติที่รับรองกันมามันถูกไหมเพราะไปออกกฎออกระเบียบแบบนี้ภารกิจที่รัฐธรรมนูญกับกฎหมายมอบให้มันเสร็จสิ้นมันสมบูรณ์ไหมมันใช้งบประมาณชาวบ้านออกกฎออกระเบียบแบบนี้เปิดช่องกันแบบนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกรรมาธิการซักไหมครับหรือว่ายอมปล่อยเพราะบอกกันมาแล้วคุยกันมาแล้วเป็นข้อสงสัยของผมภารกิจที่2ครับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในเอกสารที่ยื่นกรรมาธิการชุดนี้ครับกกต.รายงานท่านบอกว่าในภารกิจของการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการหรือการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดคนหรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมีทั้งหน่วยสืบข่าวหาข่าวนี่ใช้งบนะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วมีการบูรณาการการข่าวกับตำรวจถ้ามีเหตุผิดปกติที่ไหนสามารถไปได้ทันทีคำถามผมครับท่านได้ซักไหมครับกรรมาธิการวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศที่อิมแพคเมืองทองธานีมีความเคลื่อนไหวผิดปกติในโรงแรม

0: แรมในรัศมีที่ห่างจาก Impact ไม่เกิน60กิโลมีการจัดคนมีการประชุมอย่างที่เป็นข่าวทำโพยเป็นศูนย์ทำโพยแต่ละแห่งไอ้ศูนย์เคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วที่ใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมไปอยู่ไหนครับถามไหมฮะใช้ตังค์นะครับแล้วรายงานด้วยว่าใช้ไปเยอะอันนี้แหละครับประสิทธิภาพของงบประมาณประสิทธิภาพของการทำงานตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายการทำหน้าที่และสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกรรมาธิการงบด้วย นี่เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าผู้เสียภาษีหลายคนทั่วทั้งประเทศอยากถามในข้อที่3ครับให้อำนาจเรื่องของการวินิจฉัยกรณีที่มันขัดกฎหมายเลือกตั้งตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วในมาตรฐานเดียวกันกกต.เคยส่งเรื่องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกามาแล้วกรณีที่เรากำลังพูดถึงเรื่องหัวสว.โกงสว.เป็นประเด็นที่มีการกระทำผิดในแนวทางหรือหลักเดียวกันเราอาจจะไม่ไปก้าวล่วงครับแต่คำถามผมก็คือว่าอำนาจวินิจฉัยของกตนี้ยังยืนอยู่บนหลักนี้หรือไม่ในรายงานฉบับนี้ครับที่อภิปรายกันยากเย็นปี67เนี่ยในมือผมเนี่ยกตเขียนไว้ในคำนำเลยว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายให้อำนาจไว้ถ้าหลังการเลือกตั้งพบว่ามีการกระทำที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตกกตต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอำนาจวินิจฉัยตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วผมเรียนเลยว่าที่เพื่อนสมาชิกอ้างถึงว่าอีกสีหนึ่งเขาก็หัวเนี่ยถ้าพฤติกรรมขนาดนั้นเนี่ยท่านไปกล่าวอ้างว่าหัวเนี่ยไอพฤติกรรมที่พูดกับทั้งสังคมเนี่ยมันซุปเปอร์หัวเลยครับแล้วทำไมท่านไม่พูดถึงแล้วไปแก้แทนเพราะฉะนั้นครับวันนี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระมันรุนแรงมากขึ้นทุกวันแล้วถ้าองค์กรอิสระยังไม่ถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการเดียวของตัวแทนประชาชนอย่างสภานิติบัญญัติคือกระบวนการงบประมาณไม่มีกระบวนการอื่นที่ตรวจสอบได้อีกแล้วครับแล้วถ้าไม่ตรวจสอบไม่ดูแลถึงเรื่องหลักการตามระบอบรัฐธรรมนูญแล้วปล่อยให้องค์กรอิสระถูกพรรคการเมืองถูกกลุ่มการเมืองถูกบุคคลในทางการเมืองครอบงำแล้วให้มีการเลือกตั้งที่นำไปสู่องค์กรอย่างสว.ที่ต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาด้วยแล้วพรรคการเมืองที่เข้าไปยึดกลุ่มทั้งสว.ทั้งองค์กรอิสระมีอำนาจฝ่ายบริหารด้วยนี่คือหายนะของบ้านเมืองนะครับผมฝากถึงคนในกกต.ท่านมีกันอยู่ 2-3,000 คนผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิใครทั้งนั้นวิกฤตศรัทธาครั้งนี้อาจจะเกิดจากคนระดับบนเพียงไม่กี่คนที่ทำให้ศรัทธาต่อองค์กรอิสระอย่างกกต.มันตกต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวัน14กันยานี้แหละครับที่จะเป็นโอกาสกอบกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับกกต.ยึดหลักกฎหมายครับยึดหลักรัฐธรรมนูญครับยึดความสุจริตครับยึดความเที่ยงธรรมครับยึดความถูกต้องของประเทศนี้ครับแล้วนั่นแหละครับส่งสำนวนการโกงสว.ไปสู่ศาลนั่นคือวิถีทางเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธากับกกต.ครับท่านประธานครับ
1: ผู้อภิปรายเนี่ยครบแล้วนะครับจริงๆทางกรรมธิการเขาก็จะตอบชี้แจงตามปกติแต่เนื่องจากว่ามีการพาดพิงนะครับผมจะให้ท่านณัชชนนท์ในฐานะกรรมธิการด้วยท่านบุญจงด้วยนะครับได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ถือโอกาสตอบนะครับในคราวเดียวไปเลยเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธาน
3: ท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
1: ท่านทวีจะ
3: ผมน่าจะถูกพาดพิงคือมันมีตอนหนึ่งที่ท่านสุประชัยพูดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วผมเข้าใจว่ารัฐบาลก่อนท่านอนุทินเนี่ยก็มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยแล้วผมพรรคประชาชาติด้วย
1: ครับเดี๋ยวท่านณัชชนนท์สักครู่เดี๋ยวท่านจะได้ตอบทีเดียวเลยนะให้ท่านทวีใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนเชิญครับ
3: คือมี

0: ท่านสุประชัยบอกว่าได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าทำหนังสือถึงประธานกกต.แสดงว่าท่านสุประชัยเนี่ยไปได้สำนวนของกกต.มาเพราะว่าสำนวนที่พูดกันเนี่ยสำนวนกกต.เนี่ยอยู่กับกกต.สำนวนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะ700แผ่นหรือ800แผ่นที่ส่งให้พยาน700 800คนกกต.ไม่รับวันนี้ท่านสุภยัยไปรับสำนวนได้เห็นสำนวนในกกต.แล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดที่แล้วให้พยานปากนี้ใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยการเป็นพยานดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกกต.ที่ชุด26คือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรัฐบาลชุดที่แล้วคือท่านภูมิธรรมและผมว่าการทำสำนวนทั้งหมดไม่มีการแทรกแซงมีไม่มีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วในประเด็นว่าชุด26ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเขาท่านวินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยคืออยากจะให้รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้ววินิจฉัยละเอียดฝานั้นส่วนประเด็นเรื่องพยานที่ไปกลับคำให้การนั้นมันเป็นเรื่องของกกต.แล้วก็กกต.ก็ต้องดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การเพราะพยานในชั้นของกรมสอบสวนนั้นจะมีสหวิชาชีพคือมีอัยการร่วมสอบอยู่ด้วยดังนั้นก็อยากขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลชุดที่แล้วเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าได้ทำหน้าที่ไม่มีการแทรกแซงและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วสำนวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายทุกประการอยากจะขอความเป็นธรรมท่านนะครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ท่านชนนครับ
1: ท่านประธานครับดูเสมือนว่าท่านขออนุญาตที่จะ
2: ท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
1: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
2: พาดพิง
1: คือท่าน
2: ประเด็นไหนครับ
1: คือท่านอธิบายความว่าที่ผมพูดหมายความว่าอย่างไรเนี่ยท่านเข้าใจผิดและทำให้ผู้ที่ได้ชมสิ่งที่ผมสิ่งที่ท่านทวีนะฮะได้พูดกันเนี่ยมันขยายความในทิศทางที่มันไปอีกทิศหนึ่ง
2: ผมฟังดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
1: มีครับคืออันแรกสุดก็คือผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่แล้วแต่ผมพูดถึงว่า
2: เชิญครับเชิญสั้นๆครับเชิญ
1: ครับผมคือต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดว่ามันเป็นเอกสารกกต.และผมได้มาเนี่ยจริงๆถ้าท่านจำกันได้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วมีคนเอาสำนวน66ออกมาเปิดเผย26เปิดเผยก่อนหน้านั้นและอยู่ในมือท่านต่อให้มันเป็นแฟลชไดรฟ์ท่านก็ไปปริ้นแหละผมไม่ทราบว่าใครบ้างแต่ทั้งหมดมันก็หลุดไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มาเพียงแต่เพิ่มเติมท่านว่าท่านบอกว่าสำนวนมันอยู่ที่กกต.ความจริงนอกจากที่มีกกต.แล้วก็มีที่ DSI เพราะเขามีการร้องที่ DSI ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านดูเหมือนว่าจะโยนให้กกต.ท่านจะตัดเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ของกกต.ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมจะบอกว่าสำเรื่องของการข่มขู่มันมีอยู่จริงแต่ส่วนศาลจะตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่แทรกแซงระดับ1ระดับ2ระดับ4ยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตชี้แจงครับขอบพระคุณครับ
2: โอเคครับเชิญท่านรัชนนท์ครับ
3: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณซึ่งสมาชิกในห้องประชุมได้พาดพิงคือท่านสาธิตวงศ์หนองเตยผมชัดเจนนะครับระบุชื่อท่านเมื่อกี้นะครับท่านได้ระบุว่ากรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องผมอยากฝากท่านสาธิตนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่การเกิดของกรรมาธิการนะครับผมได้ชี้แจงแล้วเกิดจากสภาผู้แทนแห่งนี้ได้มอบภารกิจให้กับพวกผมทั้งหมด72ท่านไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะครับเป็นบุคคลภายนอกที่จะมาเป็นกรรมาธิการและไม่ใช่เฉพาะกรรมาธิการ72ท่านครับมีอนุกรรมาธิการ7คณะและบวกอีก1คือพวกท่านสมาชิกทั้งหลายวันนี้นะครับท่านสาธิตได้ระบุว่าทำไมพวกผมในฐานะกรรมาธิการไม่ได้กลั่นกรองในเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของกกต.มันหน้าที่ผมไหมครับหน้าที่

0: ที่ผมก็คือการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทั้งประเทศ190กว่าหน่วยท่านสาธิตครับผมไม่รู้ใครจะช่อโกงโดนคดีปปช.สตง.อย่างไรผมไม่รู้แต่เมื่องบประมาณในการขอยื่นของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณผ่านกระบวนการเข้าสู่สภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านวาระหนึ่งหน้าที่พวกผมคือปรับลดตัวเลขครับไม่มีหน้าที่ที่จะรู้ว่าโกงสว.กกต.โกงหน่วยงานไหนโกงไม่ใช่หน้าที่พวกผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอภิปรายต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการของพวกผมด้วยว่าหน้าที่ของเราก็คือพิจารณางบประมาณประจำปี2570ให้มีความเป็นธรรมกับหน่วยงานและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการหรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีชัดเจนนะครับขอบคุณครับท่านสาธิตครับ
1: เชิญท่านบุญจงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกระชับแล้วก็ฟันธงไปเลยผมหมอขอเหมารวมกรรมาธิการทั้งหมด10ท่านผมจะตอบเป็นภาพรวมไปเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นกกต.และก็มีแถมปปช.นิดหน่อยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับกรรมาธิการชุดใหญ่มีกรรมาธิการชุดเล็กล้วนแล้วแต่ละชุดนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองประชาชนก็มีประชาธิปัตย์ก็มีและพรรคอื่นๆครับฉะนั้นวันนี้มีประเด็นคำถามอยู่ว่าการจัดงบประมาณให้กับกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมมีครับการมีบทบาทเป็นหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณนั้นเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา141วรรค2ชัดเจนครับว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการกกต.ก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็องค์กรอิสระฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาอย่างเพียงพอนี่คือหลักเกณฑ์ที่กรรมาธิการชุดใหญ่และอนุเอาไปยึดหลักเกณฑ์นี้ครับท่านประธานครับประเด็นท้ายๆเพื่อนสมาชิกจากประชาธิปัตย์มีความห่วงใยมากว่าการทำหน้าที่ของกรรมาธิการนั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเล้นไหมหมกเม็ดไหมมืดมิดไหมตอบเลยไม่มีโปร่งใสที่สุดเพราะถ่ายทอดตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มเลิกสี่ทุ่มก็ปล่อยทอดหมดครับฉะนั้นกรรมาธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเข้าประเด็นครับกรรมาธิการหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.ขอปรับลดงบกกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับรถแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับรถงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับรถแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามครับขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับองค์การอิสระองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่เราก็ทราบดีครับเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็มีกฎหมายบังคับเขาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบการสอบสวนก็ดีควรจะเป็นอย่างนู้นควรจะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับ พราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องถ้าเราไม่พอใจมันก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปฉะนั้นผมขอยืนยันว่ากรรมาธิการงบประมาณเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
3: มีสมาชิกที่จะท่านกรรมาธิการชี้แจงมาเชิญครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะในการพิจารณามาตราที่32นะคะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนะคะที่ตั้งงบประมาณไว้ 2,815 ล้านบาทนะคะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนะคะกรรมาธิการขอสงวนความเห็นแปรยติโดยขอปรับลดในร้อยละ 3.33 นะคะซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อในเรื่องภารกิจของหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการทำงานให้โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการปรับลดไม่ให้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนอกจากเรื่องของการไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในภาพรวมของทั้งหมดนะคะได้มีการปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการในวงเงิน205ล้านบาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 2.62% นะคะเนื่องจากสาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากมีโครงการนะคะบางโครงการมีความซ้ำซ้อนนะคะบางโครงการได้มีการกระจายไปให้หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเกินไปนะคะนอกจากนั้นนะคะได้มีการพูดถึงการทบทวนโครงการที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็การใช้เงินนอกงบประมาณของกกต.ค่ะนี่คือภาพรวมของการตัดลดงบประมาณของมาตราที่32ค่ะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงโครงการของการฝึกอบรมว่าทำไมมีโครงการฝึกอบรมบ้างกระบวนการการอบรมที่โยงใยไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมท่านประธานที่เคารพคะหน่วยงานกกต.คือหน่วยงานที่การมีการจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งก็คือต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้หลายๆโครงการใช้ความหมายนี้เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมบ้างเรื่องของประชาธิปไตยบ้างจึงทำให้โครงการอบรมเหล่านั้นแยกย่อยไปตามภารกิจแล้วก็ความจำเป็นค่ะสาเหตุที่หลายท่านได้พูดถึงว่าโครงการอบรมหลักสูตรสอบสวนและไต่สวนระดับไต่สวนหรือว่าสอบสวนนั้นทำไมกกต.ยังมีความจำเป็นก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการรับบุคลากรเข้ามาแต่ละครั้งของกกต.เข้ามาแต่ละปีนั้นการใช้บุคลากรในเรื่องของสืบสวนไต่สวนนั้นนะคะเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจที่จะต้องใช้ได้รับการอบรมและต้องมีความชำนาญในเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะนอกจากความชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปรับให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์จึงทำให้การอบรมเพิ่มทักษะนะคะต่างๆให้มีความชำนาญนอกจากมีความชำนาญแล้วข้อมูลที่ถูกต้องวินิจฉัยในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเหล่านั้นจึงมีการฝึกทักษะแล้วก็ต้องมีการอบรมรวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าโครงการต่างๆยกตัวอย่างเรื่องโครงการตาสับปะรดนะคะหลายท่านพูดถึงว่ากกต.เองเนี่ยได้อบรมโครงการเหล่านั้นหรือเพียงแค่เป็นหน่วยงานที่รอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแจ้งแล้วก็จับผิดจริงๆแล้วโครงการตาสับปะรดนี้เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ผิดได้จ้องจับผิดแล้วก็ข้อผิดปกติในการเลือกตั้งเหล่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการตาสับปะรดนี้นะคะมีเรื่องที่สามารถที่รับเรื่องราวร้องเรียนได้ประมาณ1,000กว่าเรื่องนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกตาสับปะรดหรือว่าหน่วยงานของกกต.เนี่ยค่ะก็สามารถจะแจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็วถึงการแจกเงินนะคะการแจกสิ่งของหรือการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งได้แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบถึงความแม่นยำว่าประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นแจ้งมากกต.ในจังหวัดนั้นๆก็สามารถส่งหน่วยงานที่สอบสวนเร็วได้ลงไปในตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆพี่น้องท่านประธานที่เคารพคะหลายท่านได้แสดงถึงความห่วงใยว่าตาสับปะรดนี้นะคะโครงการตาสับปะรดนี้ได้เกิดได้มีผลงานจริงไหมก็หลายท่านนะคะที่ได้เห็นว่าผลงานของกกต.เนี่ยเราไม่ได้มีหน่วยงานแค่กกต.เรายังมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของจังหวัดนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานโดยภาพรวมนะคะเราจะเห็นว่าท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่ได้อภิปรายนะคะถึงที่มาของสว.แล้วก็หน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณฉันได้ขอขยายความต่อจากท่านกรรมธิการทั้งสองท่านนะคะว่าหน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณคือเรื่องอะไรบ้างคะ1 เราได้พิจารณาตามคำขอของหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ2หน่วยงานที่ขอมาในงบประมาณต่างๆแต่ละหน่วยนั้นได้มีการใช้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนหรือไม่3เมื่อตั้งงบประมาณแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งงบประมาณนั้นๆ4โครงการเหล่านั้นเมื่องบประมาณใส่ลงไปในภารกิจมีตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะงบประมาณเหล่านี้นะคะที่ท่านแต่ละหน่วยงานได้รับนั้นส่งผลให้นะคะมีตัวชี้วัดได้ชัดเจนหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่าโดยภาพรวมที่หลายท่านได้พิปรายถึงการที่มาของสว.ณวันนี้กรรมธิการเองในอนุกรรมธิการก็มีการซักถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันขณะที่กกต.ไปให้ถ้อยคำนะคะก็เราก็คงต้องได้พูดถึงว่าการกล่าวหาที่มาของกระบวนการสรรหากกต.เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาบุคคลใดนะคะและเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าสว.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศค่ะและการได้มาของสว.เนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นแต่จะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้จึงต้องไม่ต้องมาถามกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณนะคะว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นคำถามค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้องค์กรอิสระเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นทุกคะแนนทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการที่ได้มาของวุฒิสภาก็จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องปราศจากการแทรกแซงนะคะซึ่งหลายท่านได้มีความห่วงใยซึ่งในกระบวนการนี้นะคะทางอนุกรรมธิการก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกกต.เองนะคะของหน่วยงานองค์กรอิสระเองก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคะโดยภาพรวมของมาตรา32ค่ะงบประมาณที่ได้มาเนี่ยเป็นขององค์กรอิสระที่สำคัญเราต้องบอกว่าเป็นงบประมาณที่สำคัญต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความกระบวนการยุติธรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นสตง.กกต.ปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะกสม.แล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอนุกรรมธิการเรามีความเห็นต่อค่ะว่างบประมาณเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพราะว่าเป็นกลไกนะคะในการที่จะช่วยตรวจสอบการใช้เงินของรัฐป้องกันการทุจริตคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนดูแลความสุขดูแลความสุจริตนะคะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและที่สำคัญผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ต้องเน้นก็คือเมื่อได้รับงบประมาณแล้วนะคะผลงานก็ต้องดีขึ้นอย่างชัดเจนการติดตามคดีก็ต้องรวดเร็วขึ้นเรื่องร้องเรียนก็จะต้องได้รับการแก้ไขการตรวจสอบเองก็ต้องมีประสิทธิภาพไม่เลือกคนจะต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายของการใช้จ่ายขององค์กรแต่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสเพิ่มจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อองค์กรอิสระค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับพอหรือมั้งครับหรือเชิญครับ
5: ท่านประธานครับผมพนมโพแก้วในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากการเลือกตั้งเป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านบาท 687,000 บาทปรับลดไป3ล้านบาทนะครับรายการที่2รายการโครงการพัฒนาการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับในงบประมาณ 4,781,200 บาทปรับลดไป 240,000 บาทนะครับรายการที่3รายการคู่บริการคอมพิวเตอร์นะครับประมาณ 26,165,600 บาทปรับลดไป 7 ล้านนะครับ 98,000 บาทนะครับรายการที่4นะครับรายการการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพนะครับก็ประมาณ50ล้านบาท 156,300 บาทปรับลดไป10ล้านบาทนะครับรายการที่5ครับรายการโครงการพัฒนา

0: เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดและระบบการเลือกตั้งนะครับงบประมาณ19ล้านนะครับ290,900บาทนะครับปรับลดไป2ล้าน9แสนบาทนะครับแนวทางการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการนะครับได้ยึดหลักนะครับหลักก็คือแนวการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและมติครม.นะครับ2ก็ลดการซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าครับ3ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะครับคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบจึงขอยืนยันตามมติคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเชิญเข้าเพื่อแสดงตนลงมตินะครับสมาชิกที่พร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญใช้สิทธิ์ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ472ท่านเห็นด้วย411ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามสมาชิกจากที่ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนนะขอปิดการลงคะแนนครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ471ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย137ท่านงดออกเสียง5

0: 33ท่านไม่ลงคะแนน4ท่าน
1: ท่านประธานครับ169ครับนพชิมนันขอบันทึกไว้ครับเห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
2: ครับ012ครับท่านประธานครับ012บันทึกไว้ครับไม่เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตหารือกับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับผมคงกิจลามศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับขออนุญาตอัปเดตเวลาที่เหลือนะครับขณะนี้เพื่อนๆฝ่ายค้านได้ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด5ชั่วโมง20นาทีซึ่งจะเหลือเวลาอภิปรายอีก40นาทีนะครับผมจึงขอให้เพื่อนๆสมาชิกฝ่ายค้านนะครับจัดสรรเวลาอภิปรายมาตราที่เหลือตามที่อยู่ในขอให้อยู่ในกรอบตามที่ตกลงกันไว้นะครับซึ่งจะเหลืออีก40นาทีนะครับขอบคุณครับ
0: ครับทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่แล้วครับต่อไปเชิญเลขาต่อครับ
4: มาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติมี5ท่านนะครับท่านแรกท่านวิรัติพิมพนิชครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยครับผมขอร่วมแปรยติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570วาระ2ตามมาตรา33ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลราษฎรดูแลประเทศองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณหน่อยมากแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดงบขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากพอสมควรถึงเกือบ 2,000 กว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจึงอยากเรียนถามกรรมาธิการว่าทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวหลักองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีงบที่ได้มาจากการงบปกติกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจแต่วันนี้งบปกติเนี่ยมันได้น้อยมากท่านประธานที่เคารพครับกลายเป็นว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยถ้าหน่วยงานใดองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยใดที่สามารถจะเข้ามาหางบประมาณได้มากก็ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีงบในการพัฒนาท่านประธานที่เคารพครับวันหนึ่งคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยใน 7,000 กว่าแห่งของประเทศไทยเนี่ยเขารับผิดชอบเขาดูแลคนของเขาอยู่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าการตัดงบ 2% ของผมเนี่ยเป็นการตัดเชิงนโยบายที่อยากจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบส่วนตัวมีงบของประเทศของตัวเองอย่างยั่งยืนอีกเรื่องนึงคือเรื่องไฟนวัตกรรมนะฮะที่มาตรา20ก็เลยมีคนกล่าวขึ้นมาแล้วไฟนวัตกรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี54แล้วก็ไฟนวัตกรรมเนี่ยตั้งงบประมาณถึงเกือบ 70,000 บาททั้งๆที่ค่าตอนนี้มาถอดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่แค่ 16,000 กว่าท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่อะไรหรอกผมสงสารนายกต่างๆที่เป็นนายกส่วนท้องถิ่นน่ะนายกพวกนี้บางทีเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เขาก็พยายามจะขอทำขอเพื่อประโยชน์ของเขาแต่วันนี้ดีไหมไฟนวัตกรรมดีครับทำให้มีการปลอดภัยทำให้มีแสงสว่างแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือปปช.เข้าสตง.เข้าท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้ลองชัดเจนผมว่าวันนี้มันต้องควรจะยกเลิกแล้วครับไฟนวัตกรรมถ้าไม่ยกเลิกก็ควรจะลดราคาลงมาเขาจะได้มีโอกาสจะได้ใช้ของที่มากขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ถ้าท่านคิดดูว่า 16,000 หรือ 20,000 บาทเนี่ยกับงบที่ตั้งไว้ถึง 68,000 บาทถึง 70,000 บาทเนี่ยมันได้ถึง3ต้นนะครับมีเสาไฟอยู่ขึ้นมาต้นนึงราคา 3,000 บาทมีไฟส่องสว่างมาอีกตัวนึง 3,000 บาท แล้วมีแบตเตอรี่เก็บอีก 3,000 บาทวันนี้รวมแล้วมันไม่มีอะไรมากมายเลยครับเพราะงั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การเมืองเมื่อมันทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกับเขาเนี่ยเขาต้องมาเจอต้องโทษต่างๆแล้ววันหนึ่งที่การล็อกสเปคโดยการเอาไฟนวัตกรรมบวกกับถนนเนี่ยมันทำให้เขาโดนเรื่องที่จะต้องมารับผิดชอบในการนั้นผมได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ที่งบประมาณท่านบอกว่าท่านจะเสนอครม.เพื่อยกเลิกไฟนวัตกรรมแห่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานครับผมจึงกราบเรียนท่านกรรมธิการต่างๆว่าวันนี้ท่านปล่อยมาถึงเกือบ 3,000 กว่าร้านผมไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการต่างๆตรงนี้จึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าผมอยากให้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สิ่งที่ดีกับท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นวันนี้ลำบากมากนะครับท่านประธานที่เคารพครับนายกบางคนไม่มีงบที่สามารถจะเดินทางได้ทำงานของเขาได้เลยถูกตัดหมดครับแต่ว่าท่านกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณผมก็ดูอยู่บางครั้งท้องถิ่นเองก็ไม่มีความรู้เสนอไปถ้าที่เขาทำเข้าไปเขาอาจจะติดคุกก็ได้แต่กรรมธิการก็ควรจะแนะนำแล้วก็ควรจะให้งบบางส่วนของเขาอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยหนองสีเนี่ยถูกตัดหมดเลยครับมีเทศบาลหนองสีถูกตัดหมดไม่เหลือสักโครงการผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งต่างๆมันต้องมีความพอดีต้องมีสิ่งที่ได้แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ได้ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้สิ่งของท้องถิ่นเนี่ยเราอยากให้เขาเจริญเติบโตด้วยตัวเองผมรักแล้วมาจากท้องถิ่นก่อนจะมาเป็นส.ส.เนี่ยพวกเรามาจากท้องถิ่นกันหลายคนจึงอยากให้ท้องถิ่นเขาเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยอยากให้ท้องถิ่นเขาดูแลตัวเองเขาได้แล้วสิ่งความปลอดภัยชรบ.ปปร.หรือสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นเขามีเรื่องปราบปรามยาเสพติดเรื่องต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องให้ท้องถิ่นเขาจะสามารถจะดูแลคนของเขาได้ปราบปรามในสิ่งพื้นที่ของเขาได้มีงบประมาณส่งเสริมในสิ่งต่างๆของเขาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าวันหนึ่งคนของท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ของเขาอย่างนี้แล้วบางคนเขายังไม่ได้สิ่งที่พัฒนาที่จะเดินทางไปเข้าเมืองเนี่ยมันไกลมากเขาจะต้องปกครองของเขาเองเขาจะต้องมีความปลอดภัยของเขาเองเขาจะต้องดูแลคนของเขาเองผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าให้รัฐบาลงบต่างๆเนี่ยที่ท้องถิ่นพยายามส่งเสริมและอย่าตัดเขามากนักขอให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ใช้งบของเขาอย่างเต็มความสามารถและก็ดูแลคนของเขาอย่างเต็มความสามารถผมกราบท่านประธานที่เคารพว่าสักวันหนึ่งคนเมืองไทยเรามันจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้ดูแลคนของท้องถิ่นอย่างดีแล้วจะได้ดูแลราษฎรในประเทศไทยอย่างดีกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
6: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออภิปรายในมาตรา33นะครับงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับตามที่ได้ส่งอนุญาติปรับลดงบประมาณไปนั้นนะครับมีคำขอเครื่องจำกัดขยะแปรรูปขยะอินทรีย์ขอมาทั้งหมด19แห่งนะครับรวมเป็นวงเงินอยู่ประมาณ84ล้านบาทครับท่านประธานตัว84ล้านบาทนี้อาจจะไม่ได้มากถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมกังวลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณตัวนี้ก็คือในเรื่องของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ครับได้มีการเสนอให้ตัดรายการเหล่านี้ออกทั้งหมดนะครับมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกำลังการผลิตแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงเครื่องเดิมที่บางพื้นที่นั้นมีอยู่แล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการตั้งคำถามในเชิงเทคนิคมากมายนะครับแล้วก็บวกกับเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เตรียมไว้สำหรับนำวัสดุแห้งหลังจากการเข้าไปบดเนี่ยไปหมักต่อนะครับท่านประธานคำถามนะครับก็คือกรณีการตรวจสอบเหล่านี้ครับถ้าเรายังไม่สามารถ ให้ข้อมูลในขณะนี้เรายังไม่สามารถนำเครื่องเหล่านี้ออกจากงบประมาณทั้งหมดได้นะครับผมเลยอยากตั้งคำถามว่าระบบกันกองงบประมาณของเราในสภาแห่งนี้ทำงานกันอย่างไรครับท่านประธานถึงเมื่อเราให้ข้อบกพร่องเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วครับและเครื่องที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฟังครั้งแรกก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับท่านประธานสไลด์ไปไหนครับมีไหมเอ่ย เครื่องนี้จะมีการเอาเนี่ยครับเห็นไหมครับเครื่องในลูกเนี่ยจะมีการเอาเศษอาหารใส่เข้าไปครับมีจุลินทรีย์มีการกวนมีความร้อนมีระบบควบคุมต่างๆแล้วก็ประมาณ24ชั่วโมงครับท่านก็จะได้ปริมาณได้ขยะที่มีการบดอัดออกมาครับแล้วมีวัสดุคล้ายสีน้ำตาลเหมือนดินนะครับที่เข้าใจว่าเขาใช้คอนเซปต์ว่าใส่ขยะวันนี้พรุ่งนี้ได้ปุ๋ยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ออกมาใน24ชั่วโมงครับมันจะต้องนำไปบ่นไปบ่มต่อครับท่านประธานถึงจะได้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ว่าเอาออกมาแล้วจะไปใช้ในการแปรสภาพและลดปริมาณขยะเท่านั้นเองครับท่านประธานและเครื่องพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสไลด์ถัดไปครับตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านประธานครับถ้าเราต้องการจัดการขยะอินทรีย์ประมาณ500กิโลกรัมต่อวันนะครับเราจะต้องระบบหมักแบบดั้งเดิมของพร้อมลงเรือนจุดที่ประมาณ 1.6 ล้านถึง3ล้านบาทครับท่านประธานระบบหมักปุ๋ยร่วมกับก๊าซชีวภาพอยู่ประมาณ 2.7 ล้านครับแล้วก็เครื่องไบโอเอ็กเซลนะครับขนาด500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่ประมาณแค่5.6 ล้านเท่านั้นครับแต่เครื่องที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับระบบ24ชั่วโมงแล้วได้ปุ๋ยเลยเนี่ยบางเล็กขนาด500กิโลกรัมต่อวันเนี่ยราคาไปถึง9.5 ล้านครับหมายความว่าสมมุติถ้ามีอปท.ในเขตเทศบาลนครบางแห่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ 50,000 คนตกคนละ1กิโลกรัมกับ50ตันหมายความว่าท่านจะต้องหาเงินมาจัดการขยะทั้งอปท.เนี่ย250ล้านแล้วเครื่องนั้นจะมาตั้งเรียงกันเต็มไปหมดนะครับท่านประธานผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้จะแพงหรือว่าอะไรครับแต่ก็ต้องคิดให้ได้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรครับถ้าเราแล้วก็เรื่องของมีการซักถามในชั้นอนุกรรมาธิการบางอปท.ก็ยังมีเครื่องอยู่แต่เครื่องเก่านั้นเอาไปตั้งอีกมุมนึงก็ไม่ได้เปิดใช้และยังมาขอเครื่องใหม่ในพื้นที่อีกนะครับเหมือนเอาเงิน5ล้าน10ล้านไปโยนทิ้งครับท่านประธานแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่ผมว่าสังคมควรจะจับตาแล้วก็เมื่อมองดูรายการต่างๆท่านเนี่ยครับว่าเราก็ไม่ได้กล่าวหานะว่าตัวเลขลักษณะเดียวกันอย่างเช่น100กิโลกรัมต่อวันประมาณ1ล้าน4 500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่5ล้าน6แล้วก็1,000กิโลกรัม
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ช่วงแรกของข่าวค่ำวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะ1ในมาตราที่ถูกจับตาก็คือมาตรา32ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามว่าการประชุมในวันนี้จะจบลงจะลงมติมาวาระ3กันได้ในช่วงเวลาใดนะคะติดตามภาพรวมวันนี้กับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์คะ
2: ตอนนี้การอภิปรายงบประมาณในส่วนของมาตรา32องค์กรอิสระองค์กรอัยการก็เสร็จสิ้นลงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ในส่วนของกกต.ที่ได้รับการอภิปรายมากที่สุดครับทันทีที่เข้าสู่มาตรา32คงเหลือรับงบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนะครับมีการตั้งคำถามงบประมาณโครงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลเนื่องจากมองว่าการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพพร้อมกับยกตัวอย่างการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่มีคำวินิจฉัยกรณีหัวสวผิดถูกทางที่กฎหมายกำหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องที่ศาลดังนั้นจึงขอตัดงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
3: งบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวิจัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวิจัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกตดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
2: โดยในระหว่างการอภิปรายก็เกิดการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในสำนวนยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งยังพัดพิงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยยังนายสนองอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยประท้วงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวหาขอให้รอวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติวินิจฉัยว่าจะดำเนินคดีหัวสว.กับผู้ถูกกล่าวหา229คนหรือไม่เช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุทรประท้วงว่าเนื้อหาที่พูดถึงอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็เป็นความลับพร้อมกับตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวทำได้หรือไม่ครับ
4: ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยผมอยากทราบว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหาครับให้รอวันที่14ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นแล้วพาดพิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับก็รอให้เขาชี้ชัดให้มันชัดเจนครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับ
5: ท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนั้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
3: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
6: เชิญ
3: พาดพิงจนเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
5: ้ท่านขออนุญาตนะฮะ

0: พยายามเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายอยู่ในบังคับของข้อบังคับกฎหมาย
1: โครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านผลิตครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
2: คือท่านไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้ท่าน
3: ประธานวินิจฉัย
2: ที่มันใช้เวลาเยอะ
3: ในของของประธานวินิจฉัยของท่านผลิตขอเดี๋ยวของท่านน่ะให้จบนะคะท่านณชนนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมธิการท่านขึ้นมาข้างบนนะเชิญขึ้นมาข้างบน
1: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
0: ส่วนนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าสว.และกกต.ทั้งสององค์กรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ขอก้าวล่วงและไม่สามารถตอบคำถามที่สมาชิกอภิปรายได้แต่มองว่าการดำเนินการทั้งหมดก็เหมือนกระบวนการทั่วไปที่หากมีการกระทำความผิดก็ต้องสอบสวนและหากผู้ที่ได้รับคำตัดสินไม่พอใจหรือว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่สามารถเดินหน้าต่อได้ขณะที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากมั่นใจว่าเมื่อหน่วยงานรับไปแล้วจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดังนั้นกรรมาธิการจึงยืนยันตามมติเสียงข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ผ่านมาตรา32องค์กรอัยการและก็องค์กรอิสระที่มีการพิจารณาต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งขณะนี้เป็นมาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและตามที่นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกกับที่ประชุมไว้ว่าการประชุมในวันนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 19:00 นนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นมาตรา32ก็มีการพูดถึงเวลาที่เหลือของฝ่ายค้านอยู่ที่40นาทีนะครับติดตามว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกไว้หรือไม่ทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวันนี้ครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะตามกรอบที่ประธานบอกไว้วันนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นในเวลา 19:00 นตอนนี้เสร็จไปที่มาตรา32แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด41มาตรานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทัน1ทุ่มตามที่ประกาศไว้หรือเปล่านะคะ
5: แล้วไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะคะ
4: สว.เขาก็พร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านสภาก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสว.ต่อนะคะ
5: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฐานความผิดฟอกเงินแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับเนื่องจากว่าพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทและยังปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทด้วยคดีนี้ตำรวจใช้เวลากว่า2เดือนเลยนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายจับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมลาสิกขาแล้วครับโดยตำรวจควบคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ศรีกาคนสนิทไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วนะครับหลังจากถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีคลิปพยานหลักฐานเรียกร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาอยู่ในกุฏินำตัวมาสอบปากคำต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับต่อมาเมื่อตอนเวลา 13:13 นาทีตำรวจไปควบคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเช่นกันเพื่อจะสอบปากคำเพิ่มเติมจังหวะที่ลงจากรถมาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดบ้างไหมแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยผู้สื่อข่าวสังเกตด้วยนะครับว่านางสาวบุญยวียังคงห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลชื่อดังที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างห้อยไว้ที่คออยู่เลยต่อมาตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานที่ได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าข้างในหลังพลาสติกนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ยังได้ควบคุมตัวมาอีกคนนึงคือวัยาวัจกรซึ่งมีการสวมกุญแจมือด้วยนำเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า

0: ได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมีให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนนี้รวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลกับมีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรจะเข้าบัญชีของวัดแต่ว่ากลับพบความผิดปกติบางส่วนก็มีการโอนไปที่บุคคลและยังพบความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณสัก2ปีครับพลตรวจโทณัฐศักดิ์ย้ำด้วยนะครับว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนมาประมาณ2เดือนแล้วเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงบุคคลจำนวนมากในสังคมให้ความเคารพศรัทธาตำรวจจึงต้องรวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนจะดำเนินการออกหมายจับส่วนในวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวเรื่องนี้ตอน 11:00 น.ครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเร่งค้นหาต้นตอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขุดพื้นที่ตรวจแล้ว2จุดก็บอกว่ายังไม่พบรอยรั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะตรวจจุดที่3เพื่อยืนยันค่าความเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจจุดที่3นะคะโดยยืนยันค่าความเสี่ยงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ต้องอพยพประชาชนค่ะนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเร่งค้นหาแนวท่อและจุดที่อาจเป็นต้นตอของการรั่วซึมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้ว2จุดจุดแรกพบแนวท่อส่งน้ำมัน2แนวขุดลงไปลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรยังไม่พบความผิดปกติส่วนจุดที่2พบสัญญาณผิดปกติจากการตรวจด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นสัญญาณก่อนพบแนวท่อที่ความลึกประมาณ2เมตรแต่ยังไม่พบคราบน้ำมันหรือร่องรอยการรั่วซึมโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อม15นาทีในช่วงค่ำของวันนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยมีทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: เบื้องต้นนะครับตามที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็ได้ขุดเจาะจำนวน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็เพื่อหาแนวท่อส่งน้ำมันนะครับแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมี2ท่อด้วยกันนะครับท่อแรกคือท่อไปคลังน้ำมันนะครับแล้วก็ท่อที่ขนส่งต่อไปยังดอนเมืองนะครับตอนนี้เรารู้แนวท่อที่ชัดเจนนะครับก็ขุดจุดที่1ก็ลึกลงไปในดินประมาณ2เมตร50นะครับก็เปิดมาก็ไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาจุดที่2เนี่ยก็อยู่แนวระนาบลึกลงไปในดินก็ประมาณ2เมตรเศษๆใกล้เคียงกับจุดที่1นะครับก็ยังไม่พบก็เลยเปิดผิวพื้นผิวให้กว้างขึ้นในวันนี้นะครับจะมีการเปิดความกว้างของจุดที่1เพิ่มขึ้นหากไม่พบนะครับไม่พบร่องรอยของการรั่วซึมนะครับก็จะไปเปิดจุดที่3นะครับจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมสวน15นาทีนะครับซึ่งในราวค่ำๆวันนี้นะครับก็จะเปิดจุดที่3นะครับ
1: ด้านนายมงคลกาแก้วหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยออกเป็น3โซนคือโซนสีแดง50เมตรโซนสีเหลือง100เมตรและโซนสีเขียว200เมตรพร้อมกำชับห้ามตัดเจาะหรือเชื่อมวัสดุทุกกรณีเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนค่าความเสี่ยงที่ตรวจวัดทุก1ชั่วโมงก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 3-5 คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
3: กำหนดจุดความปลอดภัยไว้ที่50เมตรนะครับในกรณีของการรั่วไหลนะครับแล้วก็100เมตรเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดวอร์มโซนนะครับประมาณ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จุดคูโซนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็คือหลังเสาประมาณ200เมตรนะครับนี่คือในกรณีของการรั่วไหลนะครับแต่ในกรณีของการลุกจุดติดเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์หากมีการลุกจุดติดต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะประเมินไว้ที่300เมตร300เมตรแต่ขณะนี้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อยู่ในโซนของความปลอดภัย
0: มาที่การปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้มีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาครับซึ่งล่าสุดทางการเมียนมาได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไป9คนส่งคืนให้กับทางการไทยนำตัวกลับมาดำเนินคดีครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพันตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาหรือว่า CCDAC เพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยครับซึ่งการส่งมอบตัวครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนควบคุมสารตั้งต้นและเคมีพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและก็สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติสำหรับผู้ต้องหาที่ส่งมอบมามีทั้งหมด9คนนะครับเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด7คนและในจำนวนนี้3คนเป็นถึงนักค้ายารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.ด้วยซึ่งทั้งหมดก็ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงรายและศาลอาญาครับ
4: รัฐบาลไทยนะครับกับทางรัฐบาลเมียนมาเราก็มีความร่วมมือนะครับที่ถือว่ากระชับความสัมพันธ์แล้วก็กระชับความร่วมมือขึ้นมาอีก1ระดับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับการรับมอบตัวส่งตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการประสานงานกันมาในทุกระดับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้บริหารฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีนะครับแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันทั้งสองประเทศ
1: ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานที่ด่านตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายไปกบดานบนเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่จะเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกซามีซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมแล้วก็วางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเตือนว่าผู้ใดที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

นะครับแล้วก็ปะทะกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และขณะนี้นะครับเราต้องปิดล้อมพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบส่วนที่

0: จ้งเบาะแส
1: ส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันคนร้ายเนี่ยนะคะทางพันเอกอนิรุธดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลข่าวสารนะคะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเขาสูงชันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะ
2: ในพื้นที่ข้างบนเขาตะเวนเนี่ยเราสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะครับในเรื่องของการวางกำลังตอนนี้ก็เราวางกำลังในเรื่องของการปิดล้อมไว้นะครับส่วนในเรื่องของการระบาดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบนะครับเป็นเฉพาะจุดที่เราสงสัยเราก็จะพิสูจน์ทราบไปทีละจุดทีละพื้นที่นะครับส่วนข่าวที่ได้ออกมาว่ามีเหตุการเสียชีวิตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเรายังไม่ยืนยันนะครับเองก็รอฟังจากเจ้าหน้าที่ผู้ขึ้นไปปฏิบัติงานนะครับ
3: เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้านะครับไทยพร้อมปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจยึดได้จากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของกลางเหล่านี้จะถูกนำไปทำลายที่โรงงานที่มีระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้กระบวนการทำลายเป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับดร.ปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วณหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเขตดอนเมืองปีนี้มีจำนวนมากถึง 2,85,705 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายทะลุกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
4: ในปีนี้นะคะสินค้าที่จำนวนที่ได้นำมาทำลายเนี่ยถึง2ล้านชิ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ 1.5 ล้านชิ้นนะคะมีการขยายตัวมูลค่าที่ของที่ทำลายนี้ประมาณ 2,100 ล้านบาทค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลไทยรวมทั้งที่ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่จะแสดงออกว่าสินค้าเหล่านี้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะไม่กลับคืนตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ทั้งนี้พิธีทำลายของกลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันรายงานของสหรัฐจะยังจัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ watch list แต่พัฒนาการด้านการปราบปรามที่เข้มแข็งก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบยกระดับมาตรการคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์นะคะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการโฆษณาอย่างรับผิดชอบพร้อมยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและ SME ที่สุจริตสร้างความเท่าเทียมและปกป้องผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองให้มีความรวดเร็วทันสมัยรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใส
4: การสร้างความร่วมมือระหว่างสคบและสภา SME ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

0: สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนา
1: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปทส.ครับผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงบุกจับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยยึดของกลางเป็นนกเงือกแล้วก็ชนีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ได้กลางปั๊มน้ำมันครับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.ผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ US Fish and Wildlife Service ของสหรัฐเข้าจับกลุ่มชาย2คนนี้ครับเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็กัมพูชาคนหนึ่งภายในปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดีรังสิตกรุงเทพหลังตำรวจสืบสวนขยายผลจากคดีเครือข่ายลักลอบซื้อสัตว์ป่าจากไทยแล้วก็นำขึ้นเครื่องบินไปจำหน่ายที่ไต้หวันและอินเดียเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลกับว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบนำสัตว์ป่ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มต่างชาติโดยมีการติดต่อซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็เลยวางแผนแฝงตัวเข้าไปสั่งซื้อนกเงือกแล้วก็นัดส่งมอบกันในพื้นที่กรุงเทพพอถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับกล่องกระดาษเจาะรูข้างในกล่องปรากฏว่าเป็นกรงนกเงือกหัวแรดหนึ่งตัวนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชะนีหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นพันธุ์หายากนะครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายชาวกัมพูชาเจออีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดไปแล้วหรือว่า overstay แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้ถึงระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะล่าสุดนะคะก็มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบล นะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้ระวังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงน้ำที่จะซึมผ่านกระสอบทรายออกมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้น้ำหลากลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็สูงขึ้นจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางปภ.ก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาย3ตำบลนะคะได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและก็เตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้ามาท่วมบ้านเรือนโดยขอให้ยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดที่ปลอดภัยและขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าไม่อยากจะด่วนสรุปขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าใครทำผิดขอให้ทุกคนสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขาของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าไม่อยากให้ด่วนสรุปในตอนนี้และอยากให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองก็สามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงจะไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะครับและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนอกจากนี้ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตออยู่ที่ไหนก็ต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิดก็ต้องรับโทษไปตามกฎหมายครับ
1: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับเขาต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
0: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีคนเข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ก็ได้รับการบรรจุไปเลยเรื่องนี้นายพิพัฒน์ย้อนถามไปยังผู้ให้ข้อมูลครับว่าแล้วทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือว่าคนใกล้ชิดของคนที่ทราบเรื่องเองเคยทำพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะการสอบครั้งนี้ผู้สอบมีนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อจะสร้างกระแสหรือหาเสียงก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงก็ควรนำหลักฐานออกมาชี้ชัดเลยไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
1: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ปี1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนค่ะโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณสิงคโปร์นั้นไทยเองก็มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
0: ประเทศไทยเราเตรียมจะแสดงบทบาทสำคัญในเวทีความร่วมมือเศรษฐกิจระดับโลกนะครับในการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียมุ่งผลักดันยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์กับอาเซียนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ประจำปี2560การเข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศหุ้นส่วนบริกส์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มประเทศบริกส์และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์และอาเซียนนอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย
3: จุดประสงค์ของการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนของ BRICS ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BRICS และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในภาพรวมเพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายต่างๆร่วมกันท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกรวมถึงเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
0: กลุ่มบริกส์เป็นการรวมตัวกันของ11ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาชั้นนำของโลกครับประกอบไปด้วยบราซิลจีนอียิปต์เอธิโอเปียอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านรัสเซียซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังมีประเทศหุ้นส่วนของบริกส์หรือว่าบริกส์พาร์ทเนอร์สอีก10ประเทศได้แก่เบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานคิวบามาเลเซียไทยยูกันดาอุซเบกิสถานไนจีเรียและเวียดนามกลุ่มบริกส์ทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือสำคัญในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทยการเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก BRICS โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวปอรุ่นที่66นะคะโดยฝากให้ใช้ความรู้ผลักดันยุทธศาสตร์Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยให้เข้ม

0: แข็งร่วมการเสนอให้เกิดขึ้นจริงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68นะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง298คนได้ร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พลโทอดุลได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเน้นย้ำว่าการจบการศึกษาดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและการรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องของ AI และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างยั่งยืน
1: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้แค่ภัยคุกคามทางด้านการทหารอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หลายๆอย่างแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ไซเบอร์ภัยพิบัติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงสแกมเมอร์หลายๆอย่างที่มันเป็นภัยคุกคามที่เราคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่เข้มแข็งในวันนี้มันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ทุกครั้งนะครับแต่ประเทศไทยที่เราต้องเจอคือเมื่อเราเจอวิกฤตแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มีความสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
0: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงนักศึกษาวปอให้แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือและมุ่งหวังให้แนวคิด Resilient Thailand ถูกส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนในสังคมโดยกองทัพพร้อมสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงานในยามเกิดวิกฤต
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีระดมความเห็นจัดทำร่างแผนกระจายอำนาจท้องถิ่นฉบับที่3มุ่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องบริบทประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันนางยุภาระบุว่าที่ผ่านมามีการประกาศให้ใช้แผนการกระจายอำนาจฉบับที่1และ2ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลา 10-20 ปีการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญในการทบทวนและปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจดำเนินการจัดทำให้มีความรอบคอบและครอบคลุมมากที่สุด
3: แผนของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2542นะคะในแผนฉบับที่1แล้วก็ในปี2551ในแผนฉบับที่2ก็ถือว่าผ่านเป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ทุกๆคนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองเนี่ยเราจะได้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวสำหรับแผนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีการดำเนินการมาตลอดระยะเวลาก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะในหลายๆเรื่องมาณวันนี้ค่ะประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการแผนการกระจายอำนาจอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ภาครัฐเองเนี่ยเราจะได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดแผนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะ
2: ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ปรับปรุงร่างแผนการกระจายอำนาจให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไปครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการพระ

0: ราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้เร่งฟื้นฟูป่าและสร้างระบบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมณค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเก็บน้ำห้วยสายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ป่าหลากสี 1,650 ต้นพื้นที่22ไร่แล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระบบน้ำเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายมีการเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว6บ่อขณะนี้อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำมาแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์จากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่โดยนายสุชาติได้กำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำและแก้มลิงให้เสร็จตามกรอบเวลาเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้รับมือในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทันท่วงที
1: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคนดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับกับการพลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากภาวะ K-shape ขาลงครับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ K-shape ของไทยนั้นเส้นบนคือกลุ่มที่ขยายตัวได้ดีนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเทรนด์ของโลกอย่าง AI Digital Semiconductorแต่ว่าส่วนทางกับบางอุตสาหกรรมครับที่อยู่ในเส้นขาลงก็คือยานยนต์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันนะครับในมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าปีหน้าครับ2570ไทยมีศักยภาพที่จะทำ GDP ขยายตัวแตะ 2.5-3% ได้นะครับจากการลงทุนผ่าน BOI ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมวด EV AI Data Centerแล้วก็มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจริงๆด้วยไทยมีโอกาสเกาะเกี่ยวเทรนด์ของดิจิทัลและ AI นะครับทำให้ตัวเลขการส่งออกอาจจะสูงถึง 7.5% และเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งโลกคลี่คลายตัวเลขนักท่องเที่ยว 32-35 ล้านคนก็เป็นไปได้แต่ที่พูดมาคือเส้นเคขาขึ้นครับโจทย์ยากกว่าคือการดึงเส้นเคขาลงให้ยกขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยและ SME ไทยให้แข่งขันได้แบงก์ชาติกำลังทำมาตรการสินเชื่อ3ตัวนะครับ1ก็คือเครดิตพอร์ทัลเป็นการจับคู่ SME กับผู้ให้สินเชื่อ2คือใช้เงินในกองทุนฟื้นฟูมาช่วยค้ำประกันและ3ครับการทำ Data Bureau นะครับทำให้ SME ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นบวกกับมาตรการภาครัฐครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อโอกาสที่เส้นเคขาลงจะพลิกขึ้นก็ยังมีโอกาสได้เห็นครับ
1: K-shapeที่เป็นอยู่น่าจะคงตัวอยู่จนถึงสิ้นปีนี้แต่ K-shape ที่เป็น K ขาลงจะหักหัวขึ้นและปรับเป็น V-shape ตามที่รองนายกอินทิติต้องการเห็นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณช่วงของครึ่งแรกของปีปลายไตรมาสที่1และต้นไตรมาสที่2ก็ดูภาพธนาคารไทยน่าจะให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ไม่สูงยังอยู่ในกรอบ 1-3% นะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าซึ่งปีหน้าก็จะท้าทายอยู่ที่ 1-3% อยู่ในกรอบนี้แน่นอนนะครับก็น่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยไม่สูงซึ่งทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินตัวเองแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ยังใช้โครงการในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างชาติมาลงทุนจึงทำให้เรามองว่าปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะโต 2.5 ขึ้นถึง 3 มีโอกาสสูงนะครับ
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0% เป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาส2ขยายตัวสูงสุดในรอบหลายไตรมาสและยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการการลงทุนรวมขยายตัว 8.8%การส่งออกเติบโตสูง 17.8% แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ปี2570คาดว่า GDP จะขยายตัว 2.5% และอาจจะสูงสุดได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% พร้อมประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องเร่งยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเครื่องมืออัจฉริยะที่ให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถวิเคราะห์ยอดขายรายได้พฤติกรรมการซื้อขายและต้นทุนสินค้ารวมถึงช่วยสรุปข้อมูลรายได้เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เบื้องต้นมีสินเชื่อรองรับหลายรูปแบบนะครับเช่นธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ2โครงการก็คือ1สินเชื่อ SME size เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกและ2คือสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปีขณะที่ธนาคารออมสินครับก็มีออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือมสย.เตรียมค้ำประกันผ่าน2โครงการก็คือ1 Nano Plus วงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเว้นค่าธรรมเนียม4ปีและ2ครับเครดิต Plus สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทคุณเอ็นทิติกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้โครงการไทยช่วยไทย Plus ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างมากและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงต้องการนำข้อมูลจากการค้าขายมาต่อยอดจากการช่วยให้ผู้ประกอบการขายได้ในวันนี้ไปสู่การแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านการเข้าถึงเงินทุนและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
2: วันนี้ที่เราต้องการจะมาสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าคือตัว plus ที่ plus ออกมาจากไทยช่วยไทยก็คือว่าเราต้องการให้นกกระซิบนะครับซึ่งเป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคอยกระซิบให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ช่วยนกกระซิบอยู่บนมือถือเลยนะครับอยู่ในถุงเงินคอยกระซิบเขาจะช่วยเขาให้นอกจากโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้นกกระซิบจะคอยกระซิบให้เขาขายของได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับทางอินเดียนะครับยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมผลักดันการค้าไทยอินเดียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับคุณปิยุทธ์โกยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้งสองประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและ wellness อุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับระบบพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจอินเดียถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันพืชและสัตว์นะครับอัญมณีเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

คลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

กพร.มอบรางวัลเลิศรัฐยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศเป็นต้นแบบด้านการบริหารราชการและการให้บริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนาย

0: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นยกระดับบริการตอบโจทย์ประชาชนการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ AI และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม 2,030 ผลงานและได้รับรางวัลรวม250รางวัลอาทิรางวัลเกียรติยศ2รางวัลได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ2รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์และกรมสุขภาพจิตและรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม3รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์กรมศุลกากรและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับ3รางวัลคือรางวัลบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัลรางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริหารราชการและการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI เพื่อคืนเวลาให้กับครูทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในหัวข้อนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคตปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม20จังหวัดดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปี2562ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคืนเวลาให้กับครูนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูจัดระบบกลางเพื่อให้เขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนงานได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการทำงานส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการดูแลสุขภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อว่าสามารถป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
0: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจและพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับพร้อมเตรียมต่อยอดผลงานศิลปะกินได้เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดนิทรรศการศิลปะบำบัดเติมความฝันโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กในสถานรองรับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจเพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพโครงการศิลปะบำบัดเติมความฝันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนำร่องในเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี86คนก่อนที่ปี2568จะขยายผลไปยังเด็กในสถานรองรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม180คนและในอนาคตจะต่อยอดแนวคิดศิลปะกินได้โดยการขายผลงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กด้านนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าผลจากการใช้กระบวนการศิลปะบำบัดช่วยให้เด็กเปิดใจมีสมาธิกล้าแสดงออกและมองโลกในเชิงบวกมากขึ้นรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองผู้สนใจสามารถชมผลงานศิลปะของเด็กจากสถานรองรับทั่วประเทศที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนิทรรศการจะจัดถึงวันที่13กันยายนนี้
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

0: ดผลิตเป็นผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุขสยามไอคอนสยามชั้นจีชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยชี้ว่าเศรษฐกิจเมืองคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาต้องเชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่รายใหญ่กลุ่ม SME ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตและเกื้อหนุนกันโดยจะสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มการจ้างงานและยกระดับผลิตภาพของเมืองโดยกรุงเทพมหานครเตรียมเสริมศักยภาพของเมืองด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงนำอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลสำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่และการลงทุนกลุ่ม SME เน้นทักษะนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนต่างๆจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายรายได้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องเชื่อมพลังรัฐเอกชนและประชาชนสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและเติบโต
1: ช่วงนี้มาคลี่คลายประเด็นเรื่องผู้ว่ากรุงเทพไปพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะเรื่องนี้จริงหรือมั่วตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ราชการกรุงเทพมหานครพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพเมืองอัจฉริยะตรวจสอบแล้วข้อมูลนี้เป็นข่าวบิดเบือนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่ามีการนำภาพคลิปของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พบกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาเผยแพร่จนทำให้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะข้อเท็จจริงก็คือภาพในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในหลายด้านทั้งการปลูกต้นไม้การจัดการน้ำเมืองฝาแฝดและการพัฒนาเมืองที่ผู้พิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่โพสต์ที่แชร์ข่าวบิดเบือนอย่าเชื่อนะคะ

0: มวลอากาศเย็นระลอกแรกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หนาวครับแต่ว่ามาดันเอาร่องมรสุมให้ขยับลงก็เลยทำให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ได้ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้มีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกแรกเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทำให้บ้านเราอากาศหนาวเย็นลงบทบาทสำคัญของมวลอากาศเย็นระลอกนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะขณะที่บรรยากาศบ้านเรานะคะยังมีความชื้นสูงจากฝนผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่อากาศหนาวแบบฤดูหนาวแต่จะเกิดเป็นหมอกหนาในบริเวณที่ปกคลุมค่ะอย่างเช้าวันนี้บนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณกิ่วแม่ปานและถนนขึ้นดอยมีหมอกลงจากทัศนวิสัยลดลงดังนั้นเช้าพรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางขึ้นพื้นที่สูงในภาคเหนือต้องระวังเรื่องหมอกหนาถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยต่ำโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนฝนในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนพิกัดเสียงนะคะขยับลงมาอีกค่ะพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดระนองและที่พังงาค่ะส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะคะยังพบตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือที่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกยังปกคลุมในหลายพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะจุดที่ยังต้องจับตาเกาะต่อนะคะจากนี้ก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำ

0: ำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ได้และคาดว่าเมื่อเป็นพายุเขาจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวเวียดนามต้องระวังโดยเฉพาะช่วงวันที่13-14-15กันยายนเลี่ยงได้เลี่ยงออกไปก่อนพายุลูกใหม่นี้นะคะถ้าเป็นพายุแล้วจะมาถึงไทยในรูปแบบพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: 24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักมากที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะบนเรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนโดยเพลิงไหม้เกิดขึ้นขณะที่เรือล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังจะแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะคูรอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันส่วนภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนส่วนอีก86คนยังสูญหายโดยปฏิบัติการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีคลื่นสูงและสภาพอากาศย่ำแย่และเวลานี้ภารกิจก็ยังดำเนินอยู่พร้อมๆกับการสอบสวนหาสาเหตุ
1: สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาไฟฟูจิโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถสถานีที่5บนเส้นทางฟูจิโนมิยะทำให้รถยนต์จมโคลนเสียหายไป3คันแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับจากสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุดินถล่มได้ทำให้ทางการต้องสั่งปิดเส้นทางขึ้นเขาเพื่อการท่องเที่ยวหลายเส้นทาง
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาบอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการที่สงครามยังยืดเยื้อเป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
1: ส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันครับทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของพรรคในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน $5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าทรัมป์จะจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและจะถูกกฎหมายหรือเปล่าคาดว่าหากทรัมป์ดำเนินการเรื่องนี้สหรัฐก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,350,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยคิดคำนวณจากประชากรอเมริกันกลุ่มนี้ที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนครับ
0: กระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NETซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศให้มาชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวกระทบให้ผู้โดยสารหลายแสนคนต้องติดค้างหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากถือว่ามีประสบการณ์จากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี2566ขณะที่ Ryan Air เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สายการบินได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์และคาดว่าครั้งนี้อาจไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามผู้บริหารรายงานในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวนวิกและยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยจากนี้จะมีการสอบสวนเชิงลึกต่อไปเพื่อให้ทราบถึงต้นตอของปัญหา
1: เครื่องบินเล็ก2ที่นั่งซึ่งบินจากเมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศและทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในทะเลดำนอกชายฝั่งตุรกีก่อนบินถึงจุดหมายที่สนามบินทางตอนเหนือของตุรกีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแต่เคราะห์ดีที่ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้ง2คนซึ่งเป็นชาวเบลเยียมได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้แจ้งแก่หอบังคับการบินปลายทางว่าจะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางน้ำห่างจากชายฝั่งของตุรกีไปประมาณ 6.4 กิโลเมตรส่วนตัวเครื่องบินได้รับการชักลากเข้าสู่ชายฝั่งตุรกีแล้ว
0: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสโดยมีนักบินอวกาศคนดังชาวฝรั่งเศสโทมัสเปสเก้รวมอยู่ในงานนี้ด้วยถือว่าเป็นการเปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ทราบอย่างเป็นทางการว่าเขามีกำหนดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นครั้งที่3ในปีหน้าซึ่งเป็นโครงการอวกาศที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับบริษัทเทคโนโลยีอวกาศเอกชนของสหรัฐและในเที่ยวบินดังกล่าวยังมีนักบินอวกาศจากกรีซและเช็กร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งนักบินทั้งสองก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือว่า iPhone Duo ครับซึ่งก็สร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่แทนที่ทิมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple มาก่อนสำหรับตัวเครื่อง iPhone Duo ใช้วัสดุไทเทเนียมเมื่อกางออกจะมีหน้าจอขนาด 7.6 นิ้วหากพับลงก็จะใช้หน้าจอนอกซึ่งมีขนาด 5.4 นิ้ว Apple มีกำหนดวางตลาดในวันที่23ตุลาคมนี้ใน70ประเทศทั่วโลกราคาอยู่ระหว่าง 67,000 ถึง 70,000 บาทครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาในชุดไทยเรือนต้นสีพาสเทลจากไหมบ้านทอมือสิ้นป้ายไหมย้อมสีธรรมชาติทอเชิงลายย่อมุมไม้12โดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญโรจน์คราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนิยามแห่งความเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์นะคะเพิ่มเติมก็ไปกันได้ชั้นจีโซน S โรงแรมบาซ่าแบง

0: อกถนนรัชดาภิเษกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยงานดีๆชวนทุกคนไปสนับสนุนงานฝีมือพร้อมส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่สยามพารากอนค่ะ
1: รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเหล่าทหารทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28โดยสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกและครอบครัวทั้งงานหัตถกรรมงานฝีมือของใช้ของตกแต่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานทำลวดลายบนแก้วเช่นแก้วน้ำแก้ววายแจกันงานแกะสลักลายด้วยมีดคัตเตอร์และพ่นทรายเพื่อให้เกิดลายที่ชัดเจนบนเนื้อแก้วงานเครื่องหนังเช่นกระเป๋าถือสุภาพสตรีหลากหลายรูปแบบหมวกที่ใส่ปากกางานผู้กันระบายสีการทำลวดลายบนไม้และกระเบื้องหลากหลายรูปแบบเช่นผ่านไม้มะม่วงลายพวงมาลัยแจกันลายผ้าไทยตลับไม้ตลับกระเบื้องเชิงเทียนแจกันหรือชุดกาแฟลายต่างๆที่เห็นอยู่นี้ค่ะตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างผ้าไหมพิมพ์ลาย8ลายคอลเลกชันล่าสุดเน็กไทผ้าเช็ดมือและผ้าพันคอที่มีลวดลายสวยงามทันสมัยรวมถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพสตรีและกระเป๋าผ้าทรงต่างๆอีกมากมายขณะเดียวกันงานนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของสายใจไทยมากให้กับสมาชิกผู้เสียสละและครอบครัวจึงถือเป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าเพราะทุกพื้นที่ของงานกำลังบอกเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก2มือของสมาชิกสายใจไทยคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือครั้งนี้กันได้นะคะที่ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ค่ะ
0: จากงานดีๆสนับสนุนงานฝีมือของเหล่าทหารกล้าเปลี่ยนมาเอาใจแฟนๆคอหนังเหล่า Movie Lover กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่นะคะแนว Survival Horror และไสยศาสตร์ของผู้กำกับชัยวัฒน์นำแสดงโดย2พระนางมากความสามารถตูมตามยุทธนาและพายรินรดาที่โดดมาชิมลางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกค่ะในสังเวย The Resident ค่ะ
2: ความโลภที่หวังจะเปลี่ยนชีวิตกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อสมบัติล้ำค่าที่หลายคนหมายปลองกับมีเจ้าของที่คอยปกป้องดูแลมันด้วยชีวิตจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่จากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นที่เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพี่เบียร์ให้ทัพสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังได้ชมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: ได้3ตัวแทนนักแสดงนำจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่สังเวย The Resident หนังแนว Survival Horror และไสยศาสตร์อย่างนางเอกสาวสวยมากความสามารถขวัญใจของหนุ่มเจมมาพายรินดาที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๋ยนวลปรางและนักแสดงหนุ่มหน้าใสพักมลิวันที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับมากประสบการณ์กบชัยวัฒน์มาแล้วในสิงเหนือเสือใต้ไทยไฟเตอร์ตลอดจนทีมผู้สร้างไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานร่วมกันความสนุกสนานตลอดจนความหลอนสุดสะพรึงที่แฟนๆคอหนังไม่ควรพลาดท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นเป็นกันเองขาดก็แต่พระเอกหนุ่มของเรื่องตุงตามยุทธนาที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอมาเชิญชวนแฟนๆด้วยเช่นกัน
4: อยากให้คนไปดูกันครับขอบคุณทีมงานมากๆนะครับขอบคุณทีมงานเรื่องหลังแล้วก็นักแสดงรวมงานทุกคนนะครับ
3: โดยในงานเปิดตัวพร้อมจัดฉายภาพยนตร์รอบกาล่าพรีเมียร์ที่ผ่านมาสาวพายรินระดาได้เผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ว่ารู้สึกสนุกตื่นเต้นและท้าทายกับอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ได้รับนี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอและเป็นการเล่นละครมากนักแต่ค่อนข้างยากในเรื่องของการใช้จินตนาการสูงพอสมควรค่ะ
5: พายรู้สึกว่าโอเคหนึ่งไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนมันท้าทายมากแล้วสองคือเรื่องผีเนี่ยพายยังไม่เคยทำงานกับเอลิเมนต์ของความกลัวหรือว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแปลว่าเรื่องเนี้ยต้องรับแล้วแหละเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วใช่ค่ะ
2: แต่เห็นบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมันจะมีความยากในเรื่องของจินตนาการที่เราจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาเอง
5: ใช่ค่ะคือเราเห็นแล้วแหละในฉากแต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนเชื่อมันว่ามันคือความจริงจริงของเราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานกับความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันยากแล้วมันก็น่าสนใจมากว่าได้เหมือนได้เห็นมิติความกลัวในตัวเองเหมือนกันที่เรายังไม่เคยออกมาเล่นเลยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ
2: อย่างเรื่องนี้รับบทเป็นบัว
5: ใช่แล้วเป็นบัวเนี่ยเป็นพยาบาลฝึกหัดเป็นพยาบาลฝึกหัดที่มีคดีติดตัวมาด้วยเหมือนกันค่ะ

0: ่แล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีสัญชาตญาณของการตัวรอดสูงมากเป็นผู้นำได้ดีมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันที่เขาจะต้องตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เอาตัวรอดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจดีนี่ก็เป็นเหยื่อของการสังเวยแต่เป็นยังไงต้องไปดูในหนังนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่พอเป็นเรื่องผีที่รู้สึกเอ้ยหลอนดีเหมือนกันแล้วความน่าสนใจคือทุกอย่างเนี่ยการไล่ล่าการเอามาสังเวยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นใน1คืนเท่านั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยด้วยความกดดันของระยะเวลาที่มันสั้นของสถานที่ที่มันจำกัดพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันก็เพิ่มความหลอนให้กับหนังได้เหมือนกันก็ขอฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสังเวยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพายด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรับชมแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ฝากด้วยค่ะ10กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะ
1: สำหรับสังเวย The Resident เป็นผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นทีมผู้สร้างฝีมือสากลจากคนปล้นวิญญาณเมื่อปี2560เป็นภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่ตำนานไสยศาสตร์เรื่องเล่าอาถรรพ์พิธีกรรมต้องห้ามและการท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้านโบราณมาขยายให้ดาร์กและน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมความเงียบในค่ำคืนที่ไร้แสงดาวและเสียงกระซิบจากวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความสยองไม่ได้มาจากผีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความลับความโลภและแรงแค้นจากพิธีกรรมสังเวยโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องแบบกดดันทุกฉากงานภาพหม่นชวนหลอนและฉากสะพรึงที่เล่นกับจิตวิทยาคนดูโดยเล่าเรื่องราวผ่านบัวเด็กสาววัย23ปีที่หนีปัญหาครอบครัวมาฝึกงานดูแลผู้ป่วยจนได้พบกับหญิงชรานอนโคม่าอดีตครูสอนรำไทยชื่อดังภาคเหนือที่ซ่อนทรัพย์สมบัติโบราณไว้มากมายเธอจึงหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นความโลภที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของฝันร้ายจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยที่รอให้แฟนๆเข้าไปพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวเองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรทนอนหนู18บวกค่ะ
2: เอาเลือดกูไปเอาร่างกูไป
3: ไม่น่ามาบ้านนี้กับมึงเลยรู้มึงนั่นแหละ
4: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะน่าเสียดายวันนี้เราแพ้ให้กับออสเตรเลีย0-3เซตจอดป้ายไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียแข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่3ของตารางค่ะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกนะคะเป็นรองแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่6ของตารางสถิติเจอกันล่าสุดค่ะทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3-1เซตในการแข่งขัน AVC ครับเมื่อปี2022ที่นครปฐมในรอบชิงอันดับ7แต่ว่ารายการเดียวกันค่ะหลังจากที่เจอกันครั้งแรกก็เป็นออสเตรเลียชนะนะคะทำให้สถิติก็คือชนะ1แล้วก็แพ้1ทั้ง2ทีมค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกยังคงเป็นขุมกำลังชุดเดิมจากเกมรอบแรกค่ะมุนยฤทธิ์วงธรมือเซตนะคะณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็ลิโบโลเป็นนครินทร์อินทนูค่ะปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมไทยค่ะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะคะเล่นได้อย่างสูสีแม้ว่าเราจะตามหลังอยู่แต่ว่าพยายามค่อยๆทำสกอร์ไล่มาแต่ไม่ทันค่ะเบียดกันสนุกมากจนสุดท้ายเราแพ้ออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26แล้วก็19-25คะแนนส่งผลให้ทีมชายไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะส่วนออสเตรเลียผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะคะโดยจะแข่งขันวันที่12กันยายนนี้รอพบชุดผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าจะเป็นไชนีสไทเปค่ะส่วนหลังจากนี้ภารกิจของทีมชาติไทยคือมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โดยกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็อยู่ในช่วงฟอร์มสุดพีคนะครับตั้งเป้าความหวังเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัยเหรียญทองกัน4เหรียญทองจากการแข่งขันในประเภททีมในร่มชายทีมหญิงและประเภททีมชายหาดชายและทีมหญิงแต่ที่เป็นจุดโฟกัสหนีไม่พ้นการชิงชัยในประเภททีมในร่มหญิงซึ่งทีมสาวไทยเพิ่งประกาศศักดาสามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกและเป็นกีฬาประเภททีมประเภทที่2ของประเทศไทยต่อจากฟุตบอลชายในปี1968ที่ได้ไปเล่นโอลิมปิกทีมลูกยางสาวไทยชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชออสจากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งนำเอาอดีตลูกทีมนักกีฬาชุด7เซียนอย่างอนุมาสิทธิลักษ์เข้ามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชช่วยในการวางแผนการเล่นและฝึกซ้อมจนทีมทำผลงานดีต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีก2026จนไปถึงแชมป์ซีวีคัพ2026ในศึกเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีมสาวไทยเริ่มต้นความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแรกเมื่อปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้จบด้วยการคว้าเหรียญทองแดงจากนั้นในปี2018ที่จาการ์ตารับปาเลมบังอินโดนีเซียทีมไทยเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกก่อนที่จะแพ้ทีมสาวจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจบด้วยเหรียญเงินครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมมา19ครั้งโดยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026แม้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายของทีมสาวไทยจะไม่มากประกอบกับต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดยังเดินทางไปล่วงหน้าเก็บตัวที่เมืองฟุกุโอกะโดยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับสโมสรซากะอิซามิสึสปริงแชมป์ลีกของญี่ปุ่นขณะที่นายใหญ่ของลูกยางไทยก็ยืนยันว่าครั้งนี้จะส่งผู้เล่นชุดแชมป์เอเชียลงแข่งขันทั้งหมดตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกให้ได้และที่สำคัญคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นไม่มีชื่อของมายูอิชิกาวะชิมามุระลิมิยาเบะทำให้โอกาสของทีมไทยที่จะประสบความสำเร็จยิ่งมากกว่าเดิม
1: เอเชียนเกมเราคงไม่ปรับนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราคงยังยืนผู้เล่นหลักไว้ทั้งหมดนะครับก็จะปรับออก2คนเพราะว่าตอนไปชิงแชมป์เอเชียไป14คนแต่เอเชียนเกมให้โควต้า12คนก็อาจจะมีการปรับบ้างนะครับบางคนนะครับออกแค่2คนนะครับแค่2คนแต่ยังใช้ชุดหลักเพราะว่าเอเชียนเกมก็เป็นเป้าหมายเราก็เอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยได้แต่ได้แค่เหรียญเงินนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็คือนำเหรียญทองมาสู่ของเอเชียนเกมมาสู่ทีมของเราได้ด้วยก็จะพยายามที่สุดนะครับแต่ก็เห็นใจนักกีฬานะครับเพราะว่าช่วงพักก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยพลังที่จากความสำเร็จนะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็คงจะเป็นพลังต่อเนื่องถึงตอนชิงแชมป์ตอนเอเชียนเกมด้วยครับ
0: สำหรับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมลูกยางสาวไทยรอบแรกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีซสถานและมองโกเลียโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนขณะที่ทีมชายความหวังเหรียญอาจจะยากแต่ก็ลุ้นเข้ารอบตัดเชือกรอบแรกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านและคีร์กีซสถานซึ่งทีมชายจะแข่งขันวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมและต้องมาติดตามกันว่าทีมสาวไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกได้หรือไม่ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ได้ให้โอวาททัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจิตนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับย้ำว่าทุกคนขอให้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่นักกีฬารวมทั้งสิ้น279คนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าซึ่งบรรยากาศให้โอวาทวันนี้จัดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก35สมาคมกีฬาเข้าร่วมอาทิสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้ารับโอวาทนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ได้กล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพื่อให้ไทยมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนานำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักกีฬาชัยชนะย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาเคารพกติการู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้การไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูและขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะมาให้กับชาวไทยทุกคนครับทางนี้เอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยส่ง43ชนิดกีฬาร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬา694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50ครับในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมส์ครั้งที่40นะครับครั้งที่50นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิศาลภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายนรินทร์แสงสีจันทร์รองอธิการบดีมกช.เชียงใหม่ร่วมแถลงความพร้อมเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์และความสมัครใจของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
2: ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มองว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีโครงการกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีประเพณีวัฒนธรรมกีฬาไทยแล้วก็บุคลากรที่เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าชีวิตแต่ละท่านก็จะร่วมกันสร้างมูลค่าในเรื่องของสินค้าเรื่องของที่พักเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวเป็นสปอร์ตทัวริซึมทั้งท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเช่นประตูท่าแพนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเราอาจจะนำกิจกรรมต่างๆนั้นไปลงให้กับชาวเชียงใหม่ได้มาสนุกสนานเรื่องของการเชียร์เรื่องของการชมที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เราก็จะสร้างมูลค่าในเรื่องของกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่
0: งานนี้ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันด้วยนะคะชื่อว่าน้องส้มม่วนค่ะภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุขค่ะ
3: เรามีความพร้อมนะครับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งทางอากาศทางบกทั้งทางรางรถไฟนะครับเรามีความพร้อมในทุกๆช่องทางรวมถึงความพร้อมเรื่องโรงแรมที่พักหลายหมื่นห้องพร้อมที่จะให้บริการนักกีฬาแล้วก็ทีมงานนะครับเรื่องร้านอาหารทุกประเภทครับที่เชียงใหม่มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปอาหารนานาชาตินะครับอาหารจีนหรือแม้แต่นักกีฬาที่เป็นมุสลิมหรือทีมงานที่เป็นมุสลิมเราก็มีความพร้อมในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือความพร้อมด้านการแพทย์ความพร้อมด้านความปลอดภัยเจ้าที่ตำรวจของเราให้ความมั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลา10วันที่นักกีฬาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยทำตลอด24ชั่วโมง
0: สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในศึกพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50กำหนดชิงชัย49ชนิดกีฬารวม215เหรียญทองค่ะระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะในปี2570โดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทครับครั้งที่2เป็นรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะปีนี้มีมากถึง19สถาบันมาร่วมชิงชัยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์ค่ะโดยทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อให้เป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในการแข่งขันอาชีพและในนามทีมชาติไทยในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกปีนี้ได้รับความสนใจนะคะมีมากถึง19ทีมมาร่วมชิงชัย
4: ดังนั้นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
0: ทางด้านภาพรวมเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะเริ่มชิงชัยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อด้วยโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์และคราวนี้เป็นโซนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครนะคะก่อนจะเฟ้นหาอันดับ 1-3 เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเรียนเชื่อมโยงกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีความสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวที1สนาม1ที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
1: ทางด้านผลการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น3กลุ่มดวลแบบพบกันหมดคัดทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนวสุทธิวรารามในชุดขาวพบกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าทัพตั้งแต่สิงสะพันปลาวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของโค้ชแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไปขาดลอย 4-0 คว้าชัย4นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มไปเจอกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและเป็นโรงเรียนวสุทธิวรารามนะครับอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศชนะจุดโทษด้วยสกอร์ 3-1 หลังจากเสมอในเวลา 2-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกเทนนิส US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟมือ2ของโลกและมือ1เมื่อวานนำ1ของรายการชาวเยอรมันคว้าชัยเหนือโบติกฟานเดอร์ซันชูฟมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2-1เซต 3-0เซตนะครับคะแนน6-2 7-5และ6-1ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกชาวรัสเซียที่ผ่านเข้ารอบหลังจากที่อเล็กซานเดอร์บร็อกซ์เมื่อวานอันดับ28จากเบลเยียมถอนตัวขณะที่คาชานอฟนั้นนำอยู่6-2 7-5และ3-2ครับ
0: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเอเลนาริบาคินานักเทนนิสสาวมือ2ของโลกชาวคาซัคสถานนะคะออกแรงเหนื่อยหน่อยค่ะก่อนจะเอาชนะเจิ้งชินหวนนักเทนนิสสาวจีนมืออันดับ121ของโลก2-1เซตค่ะแพ้ไปก่อนนะคะ3-6แต่ว่ามาชนะ2เซตให้หลังค่ะ6-1 6-4ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ริบาคินามีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแซงอารีนาซาบาเรนกาก้าวขึ้นไปเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงของ WTA ที่จะจัดในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นับว่าเป็นนักหวดหญิงคนที่30ในประวัติศาสตร์ค่ะที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนับตั้งแต่มีการจัดอันดับโลกมานะคะนอกจากนั้นริบาคินายังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกชาวอเมริกันอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ไปดูความพร้อมของนักเตะบราซิลกันบ้างค่ะล่าสุดมีการเรียกหน้าใหม่8คนค่ะมาติดทีมชาติเตรียมลงเตะแมตช์กระชับมิตรเดือนนี้ค่ะคาร์ลอนเชลติเฮชโค้ชทีมชาติบราซิลล่าสุดมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะโดยมีการตัดชื่อนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งเข้ามาแทนนะคะโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงมีติดทีมคราวนี้มี9คนเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียร์ราฟินญาเอนดริกรายานบูโนกิมาไรส์ดานิโลซานโตสมากินยอสกราเบียมาเกนเยสแล้วก็ดักรัสส่วนผู้เล่นที่หลุดโผไปนะคะมีระดับซูเปอร์สตาร์ดาวดังหลายคนเหมือนกันค่ะรวมไปถึงมาเตอุสคุนย่ากราเบียมาติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโร่ฟาบินโยอลิซอนเบเกอร์เอเดอร์ซอนสโมไรส์นะคะแล้วก็ทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนค่ะสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้บราซิลจะลงเตะเกมนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2นัดด้วยกันค่ะมีวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายนจากนั้นจะไปเตะเจอกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
1: สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลชุดนี้ตัวหลักๆก็นำโดยกองหลังมาร์กินยอสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงกาเบรียล มาการ์เยสจากอาร์เซนอลและวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์เซตตี้กองกลางก็นำทัพโดยบรูโน่กิมาไรส์จากอาร์เซนอลดักลาสลุยส์จากยูเวนตุสและอันเดรซันโตสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแนวรุกก็มีทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสเตวาลจากสโมสรเชลซีเช่นเดียวกับชาวเปโดรจากเชลซีเช่นกันและฟรายานปีกจากสโมสรบอร์นมัธครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมสนามในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ฤดูกาลคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังโอทรัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซาบาจากอาเซอร์ไบจานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปลีกเฟสนัดแรกคืนนี้เวลา2นาฬิกาโดยเกมนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของปีศาจแดงในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของสโมสรซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมายูไนเต็ดไม่มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014-15แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลแคริกต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บ4คะแนนจาก3นัดอยู่อันดับ11ของตารางและล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2ความพร้อมเกมนี้ยูไนเต็ดยังคงไม่มีมาทิสเดลิกมาเนลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลทอมฮีตันและลูกชอที่มีการบาดเจ็บขณะที่มาคัสไรฟอร์ดต้องรอประเมินความฟิตหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันครับคาริกมีแนวโน้มที่จะปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเลนี่โยโร่ลูแซมัสราวีและอันเดรซานโตสมีโอกาสลงสนามขณะที่เบนจามินเชสโก้ที่ลงเป็นตัวสำรองและทำประตูได้ในเกมล่าสุดก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฤดูกาล2021-22ก่อนจะไปพ่ายแอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะคู่ระหว่างญี่ปุ่นเสมอสหรัฐอเมริกา2-2ค่ะ

0: บเข้าวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่ค่ะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวนะคะงานนี้มีคู่รักประมาณ300คู่เข้าร่วมพิธีแล้วก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ MBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นที3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

นางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อนักแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัต
เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยนนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน9 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดิ้งกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

ตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ20บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมการศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัตกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก

วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจ.จำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสมัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทย
่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วง
บ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิมีเกษตรกรสมาชิก122รายสร้างรายได้ให้เกษตรกรงานหัตถกรรมผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวม้งสร้างต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายอาทิการบูรจันทองเทศเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานและขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดแก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวง

ชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทได้พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพชาติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรมวิหารวัดบูนสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชคุณชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวาย

การะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
3: วิถีคน
0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

0: นการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: มงคล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอ NBT 2HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์มากดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารทักทายเราได้เลยนะครับ
0: ครับแน่นอนครับวันนี้เราเกาะติดในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70เนี่ยมาวันนี้วันที่4แล้วการอภิปรายในสภาก็เพิ่งจะจบลงไปเมื่อไม่เกิน5นาทีที่ผ่านมา
1: ก่อนเข้ารายการเรานี่เอง
0: ก่อนเข้ารายการนี่เลยนะครับก็แน่นอนครับคุณนิกก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะครับแต่ก็มีการพูดถึงว่าจะมีการขยายว่าสักทุ่มหนึ่งด้วยซ้ำ
1: ใช่แต่เอาจริงก็
0: เลยมา
1: ประมาณสักชั่วโมงครึ่งเพราะว่าตอนแรกที่มีหลายคนประเมินว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าแล้วก็จะมีการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต
0: ้
1: แล้วก็รายงานของทางกกต.เข้ามาพิจารณากันหรือเปล่านะครับก็สรุปแล้วก็น่าจะไม่มีในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูผลนะครับของการลงมติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวเลขนะ
0: จำนวนผู้ลงมติ485เสียงนะครับเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงนะครับแล้วก็มีการงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนเสียงเนี่ย1เสียงครับก็ถือว่าผ่าน
1: ครับ
0: แล้วร่างพรบงบประมาณปี70ในครั้งนี
1: ้ถ้าดูจากการลงมติที่เป็นรายมาตราเนี่ยนะครับก็จะมีงดออกเสียงไม่ลงคะแนนอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่นะครับเยอะอยู่แต่ว่าพอเป็นตัววาระที่3นะครับภาพรวมเนี่ยนะครับตัวเลขเห็นด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะขยับเพิ่มขึ้นมานะครับจากรายมาตรานะครับก็มีนัยยะอยู่พอสมควรนะครับ
0: ก็เนี่ยนะคนนี้ก็เขาก็ว่าทั้งแบบเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนาะท้ายที่สุดอภิปรายกันอาจในสภาอาจจะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอาจจะมีทั้งเสียงคัดค้านขอตัดแบบนี้เรื่องนี้ขอเพิ่มตรงนี
1: ้
0: ท้ายที่สุดก็ถึงตอนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมเนี่ย
1: ครับ
0: ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยไปแบบสมบูรณ์เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: งบประมาณปี70ก็ผ่านฉลุยไป
1: ครับก็เดี๋ยวเราจะพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศด้วยนะครับตลอดทั้งวันนี้เพราะว่าเอาจริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นถือว่ามีมาตราหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีการอภิปรายกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อวานนี้ก็คือมาตราที่เป็นมหาไทยใช่ไหมพี่เล็กที่เราคุยกันว่าเขาใช้เวลาค่อนข้างเยอะวันนี้ก็มีมาตราที่32ที่เป็นงบเกี่ยวกับองค์กรอิสระและอัยการเนี่ยนะครับก็จริงๆตัวองค์กรอิสระที่อยู่ในมาตราเนี้ยมีหลายหน่วยงานนะพี่เล็กแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝากฝั่งของสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่กกต.นะ
0: ก็ถือว่าเป็นองค์การองค์กรอิสระองค์กรนึง
1: ครับ
0: ไม่สังกัดของในส่วนของสำนักนายกนั้นปรี
1: ครับ
0: กระทรวงหรือทบวงได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูการอภิปรายก็จะมุ่งเป้าไปแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน

0: วันจันทร์หน้า14กันยายนด้วยนะครับไปหยิบยกเรื่องของการเลือกสว.ที่ผ่านมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าบางคนเปิดมาเผินๆนี่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของการคุยเรื่องงบประมาณเลยก็ได้นะ
1: ครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ภาพรวมเขาก็มีการอธิบายกันนะครับบอกว่ามันก็เชื่อมโยงกันนั่นแหละในเรื่องของงานเรื่องอะไร
0: ใช่
1: นะแต่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาจริงๆอาจจะเสียเวลาไปเยอะหน่
0: อ
1: ยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างกระชับถือว่ากระชับนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4หลังจากที่เมื่อคืนนี่ปิดไปตี 2:09 นาทีคุณนิกจบไปที่มาตรา26ที่กระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้เริ่มต้นที่มาตรา27เนี่ยกับส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงนะวงเงิน 41,900ล้านบาท
0: ครับ
1: นะครับ
0: งั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไล่ย้อนกลับไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันกันก่อนนะครับอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสพลสารัมเนี่ยเริ่มต้นมาก็ได้มาแจ้งมติของการพูดคุยกันระหว่างทางวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปฝ่ายรัฐบาลนะครับในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70เนี่ยนะครับก็มาแจ้งแหละนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับก็มีการคุยเรื่องเวลาอะไรกันมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดถึงการพิจารณายติไฟใต้และรายงานกกต.ที่เดิมทีเนี่ยเป็นวาระที่เขาบรรจุเอาไว้วันนี้ถูกไหมพี่เล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมีการมาคุยเรื่องงบกันต่อเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนไปพิจารณาในสัปดาห์ต่อไปนะครับโดยคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งต่อที่ประชุมนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าในเรื่องของการหารือกันของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบอกว่าการอภิปรายก็ท่านก็ยืนยันมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะพี่เล็กคุณผู้ชมว่ายังไงก็จะจบวันนี้แล้วก็บอกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าฝ่ายค้านเขาก็จะได้เวลา6ชั่วโมงส่วนทางฝั่งรัฐบาลเองเขาก็จะใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเท่าที่ประธานวิปเขาจะไปบริหารจัดการส่วนเรื่องการอภิปรายก็เขาสรุปกันตั้งแต่เมื่อเช้าว่าในมาตราไหนที่มีผู้อภิปรายมากแล้วก็เป็นมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีการประท้วงก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุม3วันที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีการอนุโลมอยู่บ้างนะครับที่บางคนอาจจะอภิปรายแล้วก็ไม่เหมือนที่จะอยู่ในวาระ2อ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาท่านประธานโสพลเองท่านก็พูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะว่าท่านก็อนุโลมไปนะครับก็จะคงก็วันนี้ตลอดช่วงระยะเวลาก็ยึดนะครับตามแบบเดิมที่ได้เคยทำมานะครับแล้วก็อย่างที่พี่เล็กบอกตอนแรกเลยว่าเขาวางกันไว้ว่าตอนแรกจะจบทุ่มหนึ่งแต่เพิ่งจะจบเมื่อก่อนรายการเรามานี่เองนะครับก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนิดๆนะครับก็เลยเวลามานิดๆหน่อยๆนะครับท่านประธานโสพลบอกว่าวันที่11กันยายนนะครับจะไม่มีการประชุมแต่ว่าจะมีการเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนโดยการประชุมสัปดาห์หน้ามีเรื่องจำเป็นต้องให้จบก็คือยติภาคใต้นะครับสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็เรื่องของการรับทราบรายงานของกกต.นะครับฟังเสียงท่านประธานโสพลนะครับ
2: ก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบก็ประมาณทุ่มเสร็จๆนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยคร
1: ับ ช่วงนี้เราจะไปหาคนที่อยู่ในวงประชุม
0: ก็
1: เกาะติดมาตลอด4วันสำหรับการพิจารณางบประมาณปี70ในครั้งนี้นะครับคุณพลดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับท่านเวลาดอนครับวันนี
3: ้ครับผม
1: ในเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานกรรมาธิการอยากให้ช่วยประเมินภาพรวมหน่อยครับวันนี้ตลอด4วันที่ผ่านมาเนี่ยพึงพอใจแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของงบในครั้งนี้นะครับมีจุดสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
3: จริงๆก็ อภิปรายในวาระ2-3เนี่ยเราใช้เวลากันอย่างเต็มที่นะครับก็เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาอย่างที่ทราบครับ4 วัน 4 คืนเต็มนะครับผลก็คือว่ามีการลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณปี70แล้วก็ถัดไปก็จะไปเป็นการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปครับจนสุดท้ายก็คาดว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะคิดว่าน่าจะทันกับการใช้งบประมาณในวันที่1 ตุลาคมครับ
1: อ๋อถ้า1 ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นไหนที่กรรมาธิการท่านมองว่าเป็นข้อถกเถียงที่สำคัญที่สุดในช่วง4 วันที่ผ่านมานะครับ
3: จริงๆก็มีการปกเถียงในการแสดงความคิดเห็นกันในทุกมาตรา
1: ครับ
3: แล้วก็ในแต่ละมาตราก็ได้ใช้เหตุผลอภิปรายกันนะครับในส่วนของกรรมาธิการก็ได้ชี้แจงไปในส่วนของสมาชิกก็ได้ซักถามก็เป็น
1: พิเศษจากกรรมาธิการเห็นบอกว่าทั้งในเรื่องของตัดลดปรับเปลี่ยนนะครับ
3: จริงๆครั้งนี้เนี่ยตัดลดไปทั้งสิ้นได้ประมาณ 11,000 กว่าล้าน
1: ครับ
3: แล้วก็ได้มีการแปรเพิ่มเข้าไปให้กับงบกลาง 6,000 ล้านแล้วก็กองทุนวว.น.เนี่ย 4,000 หลักๆนะครับและที่เหลือก็นู่นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่แต่ละที่ก็กลาง
1: ครับ
3: ว่าทำไมต้องนำไปใส่ในงบเงินที่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะไปชดฟ้องด่านนั้นทางกรรมาธิการก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงที่สุดยังอยู่ในศาลแพ่งอยู่นะครับก็คิดว่าควรจะต้องรอให้ศาลแพ่งมีการพิพากษายุติเสียก่อนยุติอย่างไรก็จะไปจ่ายนะครับซึ่งภาระหนี้เนี่ยยังไงเสียรัฐบาลก็ต้องจ่ายหากศาลวิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดก็จำเป็นต้องจ่ายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการก็เลยนำส่วนที่ตัดได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปใส่ไว้ในงบกลางและหากว่าศาลได้มีคำวิพากษาออกมาแล้วก็จะมีส่วนเนี้ยที่จะไปใช้หนี้ได้นะครับซ
1: ึ่
3: งขณะนี้ทางคู่ขนานรัฐบาลก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อไปเจรจาประนอมหนี้กันว่าจะจ่ายรายงวดกันงวดละเท่าไหร่กี่งวดอะไรแบบนี้นะครับก็มีการไปเจรจากัน
0: ครับครับคืองบตอนนี้ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วแต่อยากให้ท่านประดอนอธิบายกับประชาชนที่อาจจะดูอยู่ทั้งบ้านที่เพิ่งจะดูจบเมื่อสักครู่นี้ว่าหล
1: ัก
0: การหรือว่าแนวทางสำคัญในการที่เราดำเนินการมาในส่วนของกรรมธิการในการปรับลดหรือเพิ่มในแต่ละหน่วยงานเรายึดหลักอะไรยังไงบ้างครับผม
3: หลักใหญ่ก็คือดูความคุ้มค่าของเงินงบประมาณนะครับเราดูว่าด้วยภาพรวมปีนี้เนี่ยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งได้มีการแถลงไปตั้งแต่ในวาระที่1แล้วว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศเนี่ยขณะนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของหนี้สาธารณะทั้งในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการการเงินการคลังให้อยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับสถานการณ์วันนี้สถานการณ์สงครามแล้วก็สถานการณ์ทางการคลังที่ค่อนข้างที่จะบีบตัวมากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของงบประจำหรืองบบุคลากรเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยมากเพราะนั้นทำให้งบที่จะใช้ในการลงทุนเนี่ยต่ำเพราะนั้นต้องจัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคร
1: ับในฐานะที่ท่านกำกับในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยงบ70ครั้งนี้นี่ตอบโจทย์ปัญหาประเทศในเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในภาคของเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: จริงก็ต้องบอกนะครับว่างบประมาณเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็เอาไปตอบโจทย์

0: การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในทุกมิติเงิน 3.788 ล้านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนของบุคลากรแต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้พยายามจัดสรรให้ดีที่สุดกรรมาธิการก็ไปดูในส่วนที่เป็นไขมันนะครับส่วนไหนที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเขาก็ไปตัดออกมา
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักในการทำงานในครั้งนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของฐานะที่ท่านเองก็เป็นฝากบริหารด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคิดว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยทีนี้หลังจากที่พิจารณาเรื่องงบเสร็จแล้วรัฐบาลจะใช้งบให้คุ้มค่ากับการสื่อสารถึงประชาชนยังไงบ้างครับหลังจากนี้ไป
0: ในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเขาก็มีการจัดสรรกันลายหน่วยงานลายกรมกองกันอยู่แล้วนะครับกรมกองแต่ละกรมกองก็มีก้อนเงินเม็ดเงินงบประมาณที่จะไปทำประโยชน์แน่นอนที่สุดนโยบายหลักใหญ่ก็คือใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับใช้เงินให้ความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วทำให้มีความรั่วไหลน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการกว้าง
1: ครับผมขอย้อนกลับไปในสภานิดหนึ่งนะครับอย่างวันนี้มีสมาชิกบางท่านอภิปรายเรื่องการทำงานของทางกรรมธิการในเรื่องของการกันกรองงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมีกรรมธิการ2-3 ท่านที่ชี้แจงในที่ประชุมแล้วครับอย่างเช่นกรณีของหน่วยงานกกต. อยากจะให้คุณพระดอนอธิบายในส่วนตรงนี้นิดหนึ่งครับ
0: ก็ไม่มีอะไรครับเราก็พิจารณากันไปตามเนื้อผ้านะครับว่าโครงการที่แต่ละหน่วยงานได้เสนอเข้ามาเนี่ยเขามีความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนอันไหนที่ยังไม่จำเป็นหรืออันไหนที่มีการตั้งเกินไปกว่าราคากลางก็ตัดลดลงมานะครับอันไหนที่ดูเป็นงานคุรุพันธ์แล้วมีราคาที่สูงเกินจริงกรรมาธิการเขาก็ไปตัดลดลงมาหรือโครงการไหนที่ยังไม่มีความสำคัญเร่งด่วนเท่าไหร่นะก็ไปตัดลดมาครับ
1: ครับ
0: ไม่มีพิจารณาหน่วยไหนเป็นพิเศษครับพิจารณาทุกหน่วยด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
1: เพราะว่าฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกว่าเหมือนตอนนี้ทางกกต.มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ซึ่งกรรมาธิการหลายๆท่านก็ชี้แจงแล้วแหละนะครับที่บอกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปดูตรงนั้นถูกไหมครับ
0: ไอ้นั่นมันรายละเอียดฮะมันรายละเอียดของหน่วยงานของเขาก
1: รร
0: มาธิการไม่ได้พิจารณาลงไปในกระบวนการวิธีการทำงานหรือในรูปโครงสร้างขององค์กรนะ
1: ครับ
0: เราดูตัวเงินงบมาและดูโครงการที่เขานำเสนอขึ้นมาว่าม
1: ัน
0: มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของทางฝ่ายค้านเองที่เขาพูดในสภามีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องหลายประเด็นเนี่ยหลังจากนี้ไปทางภาคส่วนของรัฐบาลจะดำเนินการต่อหรือว่ามีข้อตอบโต้แย้งหลังจากนี้ไปอีกไหมครับ
0: ก็ในตัวข้อสังเกตของกรรมธิการนะครับในของกับกรรมธิการเนี่ยเมื่อเจอข้อสังเกตใดๆก็เขียนลงไปในข้อสังเกตแล้วทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจะทำงบประมาณปีหน้าก
1: ็
0: จะดูเป็นเกณฑ์KPI ในการตั้งงบมาในปีถัดไปว่านำข้อสังเกตของกรรมธิการไปปรับแก้ปรับปรุงมากน้อยแค่ไหน
1: คร
0: ับในการจัดทำงบมาปีหน้าก็จะมีความแม่นยำ
2: ครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานกรรมธิการในครั้งนี้ด้วยอยากฝากให้ฝากถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่โอเคได้รับงบไปแล้วจากนี้เราจะต้องอะไรยังไงแล้วก็จะฝากถึงสื่อสารถึงประชาชนในช่วงนี้ยังไงครับ
0: จริงเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เอาละครับขอบคุณท่านพระดอนมากนะครับ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่
2: าถ้าจะ4วันอาจจะ
1: ท่านก็ใช้เวลาในการอยู่กับที่สภามานานหลายวันก็ต้องบอกว่าก็2วันแรกก็เที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานก็เท่าไหร่ตีสองวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดวันสุดท้ายก็จบเร็วหน่อยนะครับ
2: วันที่4เนี่ยนัดกันที่ทุ่มหนึ่งเลยมาก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าครับ
1: ก็ได้รับ
2: เยอะมาก
1: ยืนยันนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นรองประธานกรรมธิการด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้หน่อยกับมาตราที่ค่อนข้างมีผู้อภิปรายเยอะมากๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา32ที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยพี่เล็กอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นเนาะว่ามีหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระและองค์กรอัยการจริงๆเนี่ยในมาตรานี้มีอยู่หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีกกต.นะครับมีทางด้านของปปช.เนาะแล้วก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับมีผู้ตรวจการแผ่นดินมีสำนักงานอัยการสูงสุดจริงๆแล้วประมาณ6หน่วยงานในมาตรานี้แต่รู้สึกว่าเขาจะพุ่งไปที่1หน่วยงาน
2: ครับหนึ่งหน่วยงานก็คือกกต.นะคร
1: ับ
2: จริงๆในทางก็มีการลุกขึ้นตอบโต้กันเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าในวาระที่นอกเหนือจากงบประมาณงบ70เนี่ยจะไม่ได้มีวาระต่อที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยต้องการนะครับแต่ว่ามาตรานี้ก็ดูเหมือนว่าจะพอทดแทนได้บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็คือพูดถึงมาตรา32เนี่ยเป็นการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับซึ่งเรื่องนี้ในถ้าในบรรยากาศในสภาเนี่ยคนหนึ่งที่เราพาไปดูก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายว่าการที่สภาเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานใดก็ควรจะพิจารณาจากความเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยงานนั้นจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์แต่จากการทำหน้าที่ของกตในช่วงที่ผ่านมาคุณพฤทธิ์นี่เห็นว่าโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกสว.เขารู้สึกไม่มั่นใจนะครับว่างบประมาณดังกล่าวนั้นจะถูกใช้เพื่อคุ้มครองกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงคุณบุริศได้มีการตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการเลือกสว.ทั้งเรื่องโพยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งพร้อมกับระบุว่าข้อที่จริงที่ปรากฏนั้นทำให้เกิดคำถามต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจสอบระหว่างการอภิปรายแน่นอนครับคุณนิกครับก็มีการมาท้วงกันบ้างนะครับทางว่าฝั่งคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อครับส.ส.สงขลา
1: ก็ลุกขึ้นมาประท้วงเหมือนกันนะพิงถึงทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เลยอยากจะรอให้กระบวนการตามกฎหมายเป็นผู้ชี้ขาดและไม่มีผู้ใดเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ทำให้การอภิปรายมันร้อนแรงขึ้นคุณผู้ชมพี่เล็กก็คือเรื่องของข้อวิจารณ์ต่อการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับเราจะได้ยินเนาะคณะ26 36 2ตัวเลขเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงการทำงานของคณะที่36คุณพฤทธิ์เนี่ยเขาเห็นว่าไม่ควรได้รับงบประมาณเพิ่มเติมถ้าหากผลการทำงานไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะได้คุณพฤทธิ์ก็ยังย้ำบอกว่าถ้าหากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากแต่ท้ายที่สุดถูกยกคำร้องโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพองบประมาณด้านการตรวจสอบก็อาจจะสูญเปล่าแล้วก็เสนอให้พิจารณาตัดลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการนะครับทีนี้ระหว่างนั้นนะครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยประท้วงบอกว่าเนื้อหาที่คุณพฤทธิ์อภิปรายเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารในสำนวนซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมากล่าวในที่ประชุมในขณะที่คุณพฤทธิ์ก็ชี้แจงบอกว่าได้กล่าวถึงข้อมูลเนี่ยที่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาทั้ง2ฝ่ายมีการโต้เถียงกันเรื่องของการนำเอกสารนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีก่อนที่คุณสุภชัยจะกล่าวว่าไม่ต้องการโต้เถียงกับเด็กและขออย่าฮึกเหิมทีนี้ล่ะครับก็ทำให้คุณณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนลุกขึ้นแล้วก็ขอให้ประธานวินิจฉัยและให้ถอนคำพูดเพราะเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่เสียสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่คุณสุภชัยก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นก่อนที่จะยอมถอนถ้อยคำดังกล่าวตามที่มีการทักท้วงในที่สุดนะครับ
2: ทางด้านในณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าการอภิปรายงบประมาณวาระที่2สมาชิกมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณรวมถึงผลการปฏิบัติงานของกกต.หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดนะครับก็สอดคล้องกับทางนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าสิทธิ์ในการเสนอปรับลดงบประมาณไม่จำเป็นต้องระบุ เป็นรายโครงการเสมอไปหากมี

0: ผลเพียงพอว่าหน่วยงานนั้นไม่สมควรได้รับงบประมาณในระดับเดิมท้ายที่สุดประธานในที่ประชุมก็ได้ขอให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในกรอบของวาระที่2นะครับโดยเน้นเหตุผลเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณและหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณก็กล่าวว่าประเด็นการเลือกสว.ยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายครับและเป็นเรื่องที่องค์กรอิสระต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จึงควรรอผลการดำเนินงานของกกต.ที่จะมีความชัดเจนในระยะต่อไปนายบุญจงยืนยันอีกนะครับว่างบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการสอบสวนยังมีความจำเป็นครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากยังคงยืนยันตามร่างงบประมาณเดิม
1: ที่เราเห็นมาว่ากกต.เนี่ยไม่ควรได้รับงบประมาณไปเลยโดยกระบวนการที่เรารู้ได้ยินมาไม่ควรจะได้รับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับประเด็นในการเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงหรอกครับเพราะก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่าสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นรัฐสภาด้วยกันส่วนที่ไปที่มาเข้ามาอย่างไรนั้นผมมั่นใจครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติส่วนกระบวนการลึกๆจะมีการดำเนินการขั้นตอนใดอย่างที่ท่านบริษัทท่านทราบผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และพูดถึงสำนวนอนุชุด26สำนวนอนุ36ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่ก้าวล่วงได้มีคำถามอย่างหนึ่งถามว่าอนุที่36ทำอย่างไรในการสอบแบบนี้ตอบหน่อยสิวันนี้อนุ36ตอบไม่ได้หรอกผมกรรมาธิการเสียงข้างมากจะตอบว่าผมไม่รู้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการต่างๆมันก็เหมือนกระบวนการทั่วๆไปแหละครับเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นมาผมเอาความผิดแบบพื้นๆเลยตำรวจก็สอบสวนมีพยานหลักฐานก็ว่ากันไปสืบสวนสอบสวนจะสอบสวน3เดือน8เดือนอะไรก็ตามครับเมื่อสอบสวนเสร็จบางครั้งผู้เสียหายก็ดีก็ไม่พอใจในการสอบสวนบอกว่าตำรวจคนนี้ไม่สุจริตได้พยานหลักฐานมาไม่ดีสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไปกระบวนการต่อไปคือชั้นอัยการต่างๆผมมองอย่างนี้ครับท่านมีชุด26สอบเสร็จเขาก็มีกระบวนการของเขาส่งขึ้นไปเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นต่อส่วนกรรมการบุคคลใดที่ท่านเห็นว่าคน

0: งบประมาณที่เขาไปฝึกอบรมต่างๆด้านการสอบสวนอย่างมีคุณภาพต่าง
1: ๆลงนะครับร้อยละ10คุณอภิสิทธิ์หน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นมีการทุจริตให้กกต.ส่งเรียกร้องให้จับตาการใช้อำนาจตัดสินในคดีทุจริตเลือกสว.ในวันจันทร์นี้นะครับว่ากกต.4คนที่ได้รับเลือกมาจากสว.ชุดนี้นะครับหากมีการพิจารณาแล้วเป็นคุณกับสว.อาจจะถูกกล่าวหาเรื่องของความเหมาะสมได้ฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์นะครับ
2: ผมก็กราบเรียนว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วในรายละเอียดว่ากระบวนการที่เราได้รับรู้รับทราบที่เกี่ยวข้องอนุ26ไปสู่อนุเฉพาะกิจ36ซึ่งปกติจะไม่มีเพราะว่าที่เขามีอนุ35ชุดเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้หมุนเวียนเหมือนกับสุ่มครับไม่ให้รู้ว่าสำนวนไหนเนี่ยจะไปอนุไหนแต่กรณีนี้มีการตั้งขึ้นมาแต่เอาล่ะสิ่งสำคัญที่สุดผมเห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้คือสุดท้ายสำคัญที่สุดคือศาลเมื่อความสำคัญที่สุดอยู่ที่ศาลก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วอำนาจของกกต.ในเรื่องของคดีสว.เนี่ยคืออะไรมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาก็ชัดเจนครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำมันเป็นการทุจริตกรรมการให้กรรมการนะครับไม่ใช่กรรมการอาจนะครับให้กรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนี่คือสิ่งที่กกต.ต้องทำหมายความว่าเมื่อมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าท่านไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรท่านส่งศาลฎีกาและความพยายามของอนุกรรมการชุด36ที่ผมเห็นจากการเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานก็สวนทางกับทั้งข้อเท็จจริงและหลักการของการทำงานของกกต.ที่ควรจะเป็นนะครับในเรื่องการไต่สวนเพราะอะไรครับพยายามจะบีบทุกอย่างเข้าไปอยู่แต่ละเหตุการณ์แต่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเหตุการณ์จะเกิดปทุมธานีแต่มันเกี่ยวข้องอยู่กับนักการเมืองของพรรคการเมืองเดียวและที่เขากล่าวหาคนในพรรคการเมืองนั้นน่ะมีอะไรบ้างจากเหตุที่เกิดในที่เหล่านี้เนี่ยที่ไม่สอดรับกับข้อกล่าวหาที่พุ่งตรงไปยังนักการเมืองเหล่านั้นบังเอิญและบังเอิญคือคำตอบเหมือนโอนเงินก็อย่างที่บอกครับโอนกันวันเดียวกันกี่รอบก็บังเอิญจะต้องโอนวันเดียวกันผมกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าที่สำคัญครับกกต.4ท่านที่จะตัดสินในวันที่14มาจากสว.ที่ถูกกล่าวหานี่ถ้าเป็นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองกับหน่วยงานทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับในการมาพิจารณาแต่บังเอิญความเป็นองค์กรเฉพาะมีบทบัญญัติเฉพาะถ้าไม่พิจารณาอาจจะไม่ครบองค์ประชุมวินิจฉัยไม่ได้แต่ตามหลักธรรมาภิบาล4ท่านนี้ถ้าลงมติเป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีพระคุณกับตัวเองเตรียมตัวเถอะครับหนีไม่พ้นแน่ข้อหาในเรื่องของการมีส่วนได้เสียหรือการต่างตอบแทนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมจึงกราบเรียนว่างบของกกต.จึงจำเป็นจะต้องมีการตัด
1: จริงๆเรื่องของงบประมาณของกกต.เนี่ยมีคนลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเยอะมากนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับนะทางพรรคประชาชนเนี่ยอย่างนายแพทย์วาโยแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากๆนะครับแทบจะไม่ได้มีหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นมีมาบ้างนะครับก็คือปปช.นะครับคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องงบประมาณของปปช.ก็คือคุณอภิสิทธิ์นี่แหละนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณของทางปปกระบวนการการทำงานของทางปปช.คุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าปปช.แจ้งผลการพิจารณาในคดีที่

0: คุณอภิสิทธิ์ถูกกล่าวหาเอาไว้เมื่อ15ปีที่แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะบอกว่าจดหมายตัวนั้นส่งมาว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมใช้เวลารู้ด้วยซ้ำว่าจะมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าจะปล่อยให้องค์กรเหล่านี้ทำงานโดยไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการธรรมาภิบาลได้อย่างไรแล้วก็ขอให้ปปช.ไปขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำข้อตกลงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมที่ดินว่าจะขอตรวจสอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้างแล้วให้เราเนี่ยเซ็นยินยอมเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณทั้งหมดไม่ต้องมีภาระในการวิ่งหาเมื่อมาตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินเสร็จเนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจสอบอีกอยู่ดีคุณอภิสิทธิ์ก็ยกข้อมูลเหล่านี้มาในการขอตัดงบประมาณของทางปปช.ครับพี่เล็ก
1: ปปช.กกต.คดีสว.นะครับทีนี้ในสภาทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเรียกได้ว่าเป็นการแฉกันกลางสภาเลยนะครับชี้ว่าสำนวน229สว.นั้นเป็นผลไม้พิษถูกตั้งธงข่มขู่พยานหวังผลล้มภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เตือนคดีสว.14กันยายนนี้บอกว่ามีช็อกเลยนะครับหัวขาวกันอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายในช่วงหนึ่งในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.นะครับว่าจุดเริ่มต้นของคดีดังกล่าวนั้นไม่ได้เริ่มจากกกต.แต่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2567โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนนะครับมีการตั้งข้อสงสัยว่าการสอบสวนนั้นอาจจะมีการตั้งธงดำเนินคดีกับกลุ่มเป้าหมาย229คนซึ่งมีพฤติการผิดสังเกตและไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้สมัครสว.ในซีกอื่นจากการตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นก็พบว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่ร้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้สมัครสว.เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเคยเป็นอดีตรองอธิบดี DSI และที่ปรึกษาหน้าห้องกระทรวงส่วนหนึ่งทำให้กกต.นั้นตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26มาสอบสวนซึ่งเรื่องนี้ถือว่าไม่ชอบมาปรากฏนายสุภชัยก็อธิบายนะครับว่าในข้อกล่าวหาทราบหรือไม่ว่าทั้ง229คนนั้นมีเนื้อหาเหมือนกันเขียนบนกระดาษแผ่นเดียวแต่มาใช้วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งวิธีการที่ไม่เกิดขึ้นและไม่ควรจะเกิดขึ้นมีโทษจำคุกนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่บอกว่าต้องสั่งฟ้อง229คนแบบเวียงแหฟ้องทุกคนไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมโทษทางอาญาต้องพิจารณาพฤติการแต่ละคนว่าเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่ฟังเสียงคุณสุภชัยครับ
2: แต่สิ่งที่ผมอยากจะทบทวนให้ท่านได้ทราบเพราะหลายท่านก็เพิ่งมาจับเรื่องนี้เอาทีหลังแต่ผมจะบอกว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยหลังจากเลือกตั้งกันไม่ใช่เลือกตั้งมีการเลือกกันในมิถุนา2567แล้วเนี่ยมันมาเริ่มกันต่อมาในเดือนกันยายน2567และไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยอธิบดีขณะนั้นได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนเลขสอบสวนที่151/2567ขึ้นมามีการสอบสวนตั้งทงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับแต่ธงนี้เป็นธงที่ประหลาดมากก็คือมีผู้สมัครในปีอื่นซีกอื่นไม่เคยได้รับการถูกตั้งข้อกล่าวหาพฤติการทั้งหลายที่ได้พยายามที่จะทําในลําดับต่อๆมาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีธงถามว่าธงนี้มายังไงผมได้มาตรวจสอบดูและได้สอบสวนข้อที่จริงอะไรต่างๆก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากผู้กลุ่มผู้ร้องถามว่ากลุ่มผู้ร้องพวกนี้มาจากไหนก็ได้สรุปว่าผู้ร้องท่านหนึ่งเป็นที่เป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับว่ามีการเลือกสว.มันไม่สุจริตเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรม DSI แล้วเกษียณอายุและท่านก็ไปสมัครสว.เรื่องที่มันน่า

0: น่ากลัวแล้วก็หนักมากก็คือในสำนวนคดีนี้ผมเชื่อว่าท่านก็เห็นแล้วแต่ทั้งไอลอทั้งคุณไอติมหรือท่านทั้งหลายที่อ่านไม่เคยออกมาเปิดในด้านนี้เลยนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมีการข่มขู่เพื่อให้ใส่ร้ายผมจะบอกนะครับบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็ทำไปถึง DSI มีความว่ามีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาพบตัวเองยืนยันให้มีการให้การเขาเป็นผู้ต้องหาเรื่องนี้มีข้อความว่าบุคคลหนึ่งดังกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยโดยในขณะนั้นมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าข้าพเจ้าคือคนที่มาร้องต่อท่านประธานกกต.มีส่วนร่วมในการหัวการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นจึงขอให้ความร่วมมือในการที่จะชัดทอดใส่พรรคในมาทำคดีเรื่องนี้โดยจะรับรองในความปลอดภัยและจะมีการกระบวนการการใช้กฎหมายเลือกตั้งและข้อบังคับของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการกันตัวข้าพเจ้าเป็นพยานสิ่งนี้เนี่ยผมจะบอกนะครับถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ due process of law มันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษเนี่ยผลมันก็คืออะไรครับมันใช้การไม่ได้ถ้าท่านได้เรียนกฎหมายศึกษามาบ้างจะจำได้ก็คือคดีโอเจซิมสันนะครับโอเจซิมสันนะครับเพราะหลักเรื่องกฎหมายมันต้องมีการพิสูจน์กันก็เรียกว่า reasonable doubt ต้องพิสูจน์ให้มีเหตุมีผลพอในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นกระทำความผิดและตัวนี้เนี่ยสำนวนทั้งสำนวนเนี่ยผมจะบอกว่าผลจากตรงนี้เนี่ยสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได
1: ้โอ้นะครับในมาตรา32นี้นะครับ
2: ครับ
1: นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกันก็บอกว่าในเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยพุ่งเป้าไปที่งบประมาณของสำนักงานกกต.นะโดยนางสาวรัชนกเนี่ยได้พิมพ์รูปพร้อมกับชื่อของหญิงคนหนึ่งครับเนี่ยที่เธอถืออยู่นะครับก่อนที่จะกล่าวว่าปรากฏในรายงานกกต.มีการโอนเงิน 860,000 บาทให้แก่พนักงานฝ่ายสืบสวนของกกต.การโอนเงินนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง22เมษายน2567ครับซึ่งเป็นการคาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ถือว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเลขาธิการกกต.ก็ได้มาออกมาชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.อีกทั้งยังมีคำสั่งให้พนักงานท่านนี้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วจึงตั้งคำถามว่าคนโอนเงินเนี่ยโดนอะไรและในกรณีนี้ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนแล้วนะครับในระหว่างที่คุณรัชนกได้อภิปรายในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าตลอดการอภิปรายเรื่องนี้เป็นที่คาดการว่าน่าจะมีการประท้วงจากทางฝากฝั่งรัฐบาล
2: ครับ
1: แน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าเมื่ออภิปรายเสร็จไม่มีส.ส.คนไหนเลยครับที่ลุกขึ้นประท้วงการอภิปรายดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่นนี่เป็นเรื่องบรรยากาศนะครับ
3: จริงๆยังมีอีกคนนึงนะครับก็คือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนี่แหละนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นมาแต่คราวนี้เหมือนมุ่งเป้าไปที่กรรมธิการพี่เล็ก
1: ครับ
3: เรื่องของการทำหน้าที่ของกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับเขาใช้คำว่าอุ้มนะการทำงานของทางกกต.และก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตของการเลือกสว.พอมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมานะครับพาดพิงไปถึงทางกรรมธิการ
1: ครับ
3: ทางกรรมธิการก็เลยต้องลุกขึ้นมาชี้แจงในประเด็นนี้คนที่ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับคนแรกนะครับคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านน่ะลุกขึ้นมาอภิปรายโจมตีคณะกรรมการเสียงข้างมากว่าไม่ได้กั่นกรองงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับทางกกต.ที่มีปัญหาเรื่องทุจริตคุณณัชนนท์ก็เลยบอกว่ากรณีดังกล่าวมันไม่ใช่หน้าที่ของทางกรรมการนะครับฟังเสียงคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อกรรมการเสียงข้างมากนะครับ
0: ว่าทำไมพวกผมในฐานะกรรมการไม่ได้กั่นกรองในเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของกกต.มันหน้าที่ผมไหมครับ หน้าที่ผมก็คือการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทั้งประเทศ190กว่าหน่วยท่านสาธิตครับผมไม่รู้ใครจะช่อโกงโดนคดีปปช.สตง.อย่างไรผมไม่รู้แต่เมื่องบประมาณในการขอยื่นของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณผ่านกระบวนการเข้าสู่สภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านวาระหนึ่งหน้าที่พวกผมคือปรับลดตัวเลขครับไม่มีหน้าที่ที่จะรู้ว่าโกงสว.กกต.โกงหน่วยงานไหนโกงไม่ใช่หน้าที่พวกผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอภิปรายต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการของพวกผมด้วยว่าหน้าที่ของเราก็คือพิจารณางบประมาณประจำปี2570ให้มีความเป็นธรรมกับหน่วยงานและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการหรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีชัดเจนนะครับ
3: อีกท่านหนึ่งนะครับคุณบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากก็บอกว่าการพิจารณางบประมาณในมาตรา32นี้ตามรัฐธรรมนูญก็บัญญัติให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่องค์กรอิสระและองค์กรอัยการก็ยืนยันบอกว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณให้กับกกต.ตามที่ร้องขอมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฝ่ายค้านหลายคนได้อภิปรายฟังเสียงคุณบุญจงนะครับ
2: ในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นกกต.และก็มีแถมปปช.นิดหน่อยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับกรรมาธิการชุดใหญ่มีกรรมาธิการชุดเล็กล้วนแล้วแต่ละชุดนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองประชาชนก็มีประชาธิปัตย์ก็มีและพรรคอื่นๆครับฉะนั้นวันนี้มีประเด็นคำถามอยู่ว่าการจัดงบประมาณให้กับกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมมีครับการมีบทบาทเป็นหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณนั้นเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา141วรรค2ชัดเจนครับว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการกกต.ก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็องค์กรอิสระฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาอย่างเพียงพอนี่คือหลักเกณฑ์ที่กรรมาธิการชุดใหญ่และอนุเอาไปยึดหลักเกณฑ์นี้ครับท่านประธานครับประเด็นท้ายๆเพื่อนสมาชิกจากประชาธิปัตย์มีความห่วงใยมากว่าการทำหน้าที่ของกรรมาธิการนั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเล้นไหมหมกเม็ดไหมมืดมิดไหมตอบเลยไม่มีโปร่งใสที่สุดเพราะถ่ายทอดตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มเลิกสี่ทุ่มก็ปล่อยทอดหมดครับฉะนั้นกรรมาธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้
3: ก็เป็น2ท่านนะครับที่ลุกขึ้นมาชี้แจงกันทำหน้าที่ของตนเองของกรรมาธิการนะครับโดยเฉพาะกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ถูกพาดพิงนะครับในช่วงระหว่างของการอภิปรายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังไม่หมดเรื่องของงบประมาณนะครับช่วงหน้าเราจะมาดูในส่วนของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่วันนี้ก็มีการลุกขึ้นมาอภิปรายเกี่ยวกับการซื้อนะครับเรื่องของชุดต่างๆนะครับเรื่องของอาวุธชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

0: อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ช่วงนี้เราจะย้อนไปดูในช่วงของการอภิปรายมาตราที่สำคัญมาตราหนึ่งนะครับก็คือมาตราที่27นะครับเป็นเรื่องของส่วนราชการที่ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านก็ได้พุ่งเป้าไปที่งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่คุณนิกพูดถึงนะครับ
3: โ
2: ดยการอภิปรายของเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสสกทมพรรคประชาชนครับก็ได้มีการอภิปรายตัดลดงบประมาณในส่วนของกองบินตำรวจทั้งโครงการเลยนะครับ3โครงการเพราะอธิบายว่าการใช้งบประมาณปี68ยังไม่ทันหมดปี69ก็ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลณวันที่7กันยายน2569กองบินตำรวจเนี่ยมีอากาศยานทั้งสิ้น41ลำใช้ได้เพียง8ลำเกิดจากการไม่ใช้งบประมาณการใช้งบประมาณล่าช้านักบินเสี่ยงตายทุกวันผู้บริหารนั่งกินอิ่มอ่ะคุณเรืออากาศโทธนเดชนี่ก็อธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็ระบุอีกนะครับว่างบปี70ของกองบินตำรวจเนี่ยประกอบด้วย1ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์วงเงิน619ล้านบาทค่าซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเครื่องบินติดปีกวงเงิน278ล้านบาทค่าซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเฮลิคอปเตอร์วงเงิน683ล้านบาทครับทั้งนี้แม้อนุกรรมาธิการจะปรับลดไปแล้ว 10% ก็ไม่พอเพราะต้องตัดลดทั้งหมดเนื่องจากมองว่าไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นเรืออากาศโทธนเดชก็บอกอีกนะครับว่าในกระบวนการเขียน TOR ของงบประมาณของกองบินตำรวจนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาคนหนึ่งทุกคนรู้จักกันและก็ค่อนข้างกังวลใจโดยตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของการเขียน TOR และยังให้เป็นผู้ต่อรองราคานะครับเรืออากาศโทธนเดชเนี่ยบอกอีกนะครับว่าที่ปรึกษาคนนี้ได้กล่าวในที่ประชุมกองบินตำรวจว่าการคัดเลือกผู้ประกอบการใดๆแล้วไม่ต้องผ่านคณะกรรมการใดอีกเรืออากาศโทธนเดชบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ก็จะต้องดูแลในเรื่องนี้นะครับ
3: โดยทางด้านของนาวาอากาศโทกิติพงศ์นะครับก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับนาวาโทนะครับกิติพงศ์ปิยะวันโนสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายตัดลดงบประมาณของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับยกตัวอย่างบางโครงการที่มีราคาสูงผิดปกติคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้เลยนะครับอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับที่มีการจะจัดซื้อใน50ชุดราคาชุดละ 600,000 บาทรวมวงเงิน30ล้านบาทตามร่างขอบเขตของงานหรือว่า TOR เนี่ยจะประกอบไปด้วย40รายการแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนนะครับโดยมีการย้ำว่าความพิเศษของภารกิจ EOD ไม่ได้อยู่ที่เชือกแต่ขอราคาแพงแต่ขอที่ขออยู่ที่ความรู้ประสบการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจไม่ควรเป็นเหตุผลให้เราหยุดตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อและการตั้งราคาของ

0: นะครับทางนาวาโทกิติพงศ์นะครับมีการยกข้อมูลนะครับของผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบด้วยนะครับอย่างในกรณีที่เป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดในแบบเดียวกันเนี่ยนะครับที่มีการตรวจสอบกับต่างประเทศมีการเปิดเผยราคาของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1.2 แสนบาทนะครับอีกราย 1.4 แสนบาทแล้วของจีนเนี่ย 40,000 บาทนะครับอันนี้เป็นการยกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มาเปรียบเทียบกันเอาไว้นะครับให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลและให้กรรมาธิการได้เห็นข้อมูลนะครับ
1: ทางด้านนายบุญจงวงแต่รัฐสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ชี้แจงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นของบมา 170,000 ล้านบาทแต่ก็ถูกตัดลดเหลือ 120,000 ล้านบาทซึ่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงก็ได้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการและร้องขอกรรมาธิการให้ช่วยด้วยนะครับเพราะงบที่ถูกปรับ 50,000 ล้านบาทกระทบกับเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันของตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการชี้แจงกันไปฟังเสียงคุณบุญจงครับ
2: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงได้มาชี้แจงด้วยตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมครับตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณมา 170,000 ล้านนะครับแต่ได้รับงบประมาณมาเพียง 120,000 ล้านถูกปรับลดไป 50,000 ล้านจนช่วงสุดท้ายก่อนจะจบการประชุมกรรมาธิการเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร้องขอกรรมาธิการในที่ประชุมเลยครับว่าช่วยพวกผมด้วยคำว่าช่วยพวกผมด้วยคืออะไรครับงบประมาณที่ถูกสำนักงบปรับลดลงไปนั้นเนี่ยมันไปกระทบต่อค่าน้ำมันเบี้ยเลี้ยงเครื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยครับเอามาดูการตั้งด่านครับวันนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าตำรวจนั้นเขามีระเบียบของเขาการที่จะตั้งด่านตรวจขึ้นมาได้นั้นต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับโดยเฉพาะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฉะนั้นด่านที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเป็นด่านเถื่อนถูกจับเสร็จออกใบเสร็จหรือจ่ายเงินอย่างไรอย่างเนี้ยผบ.ตร.มาชี้แจงที่ประชุมเลยครับว่าตำรวจดีก็มีมากตำรวจไม่ดีก็มีครับเหมือนทุกองค์กรครับอัยการก็เอาออกศาลก็เอาออกตำรวจนั้นผบ.ตร.ยืนยันว่าพบคนไม่ดีตัดทิ้งไม่เอาไว้อย่างเด็ดขาดนี่คือบรรยากาศที่ขอเรียนว่าในการประชุมเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำไมตำรวจจึงซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดราคาสูงกว่าท้องตลาดสเปคเป็นอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวขอตอบเป็นลายลักษณ์อักษรครับสำนักงบเตรียมไว้ท่านจะได้เก็บไว้ดูว่าทำไมราคามันจึงสูงกว่าท้องตลาดครับผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ
0: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากทางกรรมาธิการนะครับเดี๋ยวปิดท้ายไปดูคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับที่เป็นประธานวิปรัฐบาลแล้วก็เป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยนะครับออกมาพูดถึงการเปลี่ยนวิธีการกระจายเงินงบประมาณนะครับไปให้ทางอปท.ในงบปี70เนี่ยนะครับคุณกรวีนะครับก็พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี70ก็บอกว่ามีการปรับรูปแบบการจัดสรรเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจใหม่ให้กระจายเป็นธรรมมากขึ้นโดยสำนักงบประมาณได้นำข้อเสนอของสภาไปปรับปรุงโดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กต่ำกว่า 500,000 บาทที่เคยลงไปในอบต.และเทศบาลจำนวนมากปีนี้เนี่ยลดลงเป็นจำนวนมากอย่างชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้งบถูกซอยเป็นรายการเล็กกระจัดกระจายเหมือนเดิมจุดเปลี่ยนสำคัญคือการกระจายงบให้ทางอบต.เกือบทั่วประเทศจากทั้งหมด 7,000 กว่าแห่งมีเพียงหลัก10แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนขณะเดียวกันยังลดปัญหาการกระจุกตัวของงบในบางท้องถิ่นหลักเกณฑ์สำคัญอีกเรื่องก็คือการนำเงินสะสมของอปท.แต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับถ้าหากท้องถิ่นใดมีเงินสะสมมากการจัดสรรเงินอุดหนุนก็จะลดลงตามลงมาด้วยนะครับ
1: ส่วนกรณีที่มีสมาชิกส.ส.นั้นได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องไฟนวัตกรรมคุณกรวีก็บอกว่ากรรมาธิการงบประมาณไม่ได้รังเกียจนวัตกรรมนะครับเพราะบางพื้นที่ที่ทุรกันดารหากมีการขยายไฟฟ้ามันต้องลงทุนสูงหลายแสนหรือหลักล้านบาทไฟนวัตกรรมก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าแต่ถ้าหากว่าพื้นที่ใดที่มีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าและคุ้มค่ากว่ากรรมาธิการก็จะพิจารณาปรับลดแล้วก็ชี้ ให้เห็นนะครับว่าการยกเลิกไฟนวัตกรรมทั้งหมดต้องเสนอคณะรัฐมนตรีครับเพราะเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี58นู่นนะครับสำหรับเครื่องกำจัดขยะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเกือบทั่วประเทศ
0: ให้ตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยกรายละเอียดมาได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็พยายามจะนำเสนอให้คุณผู้ชมของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

น38ประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT2HD แห่งนี้รวมถึงสามารถรับชมสดได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram และ X ครับและยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนจะเสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อยังโรงเรียนจิตรดาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในช่วงที่ทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งความทรงจำอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับจากวันๆในความทรงจำของพระสหายที่โรงเรียนราชินีมาเล่าสู่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับในช่วงเวลาของร้อยวันร้อยใจไทยเดี๋ยวเราได้รับเกียรติจากหนึ่งในพระสหายร่วมรุ่นครับคุณดารินสมสุวรรณครับสวัสดีคุณดารินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับหรือว่าคุณดีดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าในความทรงจำแน่นอนต้องย้อนกลับไปบอกว่าเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึง
1: ตั้งแต่อนุบาล1ค่ะตอนนั้นเป็นปี2525ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพวกเราเกิดปลายปีก็เลยโชคดีที่ได้เด็กกว่าคนอื่นอายุ3ขวบนะคะแล้วก็เราจะเรียนอยู่ห้องตรงข้ามกันก็จะมีแอบมองกันทุกวันก็จะเห็นกันแล้วก็ยิ้มเขินไปมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขินอะไรแต่ว่าเจอกันแล้วก็เขินทุกทีแล้วท่านก็จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักผมหยิกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านอ่ะตัวหอมมากเลยแล้วก็ดาดินก็ได้ไปเข้าแถวข้างหน้าแต่ว่าเด็กๆเนี่ยงอแงร้องไห้ทุกวันคุณครูก็เลยต้องจับไปข้างหลังเพื่อไม่ให้ท่านร้องไห้ตาม
0: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณดารินเองเนี่ยคือถามว่าถ้าเด็กในสมัยนั้นอนุบาล3ขวบ4ขวบเราเองอาจจะยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะเพื่อนรุ่นของเราเนี่ยเป็นใครคุณพ่อคุณแม่บอกไหมคุณครูบอกไหมก่อนที่เราจะได้เจอพระองค์ท่านในวันแรกที่เปิดเรียนด้วยกันเนี่ยครับ
1: ค่ะตอนนั้นก็รู้แค่ว่าเราได้กันว่าพระองค์พายังไม่ได้เข้าใจว่าท่านเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าอะไรแต่ว่ารู้ว่าท่านจะมีคนตามมาเยอะๆแล้วก็มีนางพยาบาลก็คือท่านผู้หญิงระกากับท่านผู้หญิงจำลองนะคะมาคอยดูท่านตลอดเวลาอย่างภาพที่อินเสิร์ตมาเมื่อกี้ก็เป็นภาพวันไหว้ครูปีแรกของเราตอนร้านหนึ่งได้ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยน่าจะเป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งเดียวของดารินที่ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีงานอนุบาลสังสรรค์แล้วก็เล่นกับท่านเหมือนปกติก็อันนี้เป็นรูปตอนไหว้ครูก็มีพี่กวางกมลชนกเป็นผู้นำพานน่าจะเป็นพี่ม.6นะคะท่านก็มองดูดารินก็จะนั่งอยู่ข้างๆท่านเลยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็เราก็จะเล่นกันตลอดแต่อยู่คนละห้องกันก็แอบส่งยิ้มให้กันตอนเย็นก็ถ้าท่านจะกลับท่านก็จะต้องมาหอมแก้มค่ะ
0: กับก็คือเป็นบรรยากาศเป็นมิตรภาพระหว่างเด็กสองคนแต่จริงแล้วเนี่ยพระองค์กับพระสหายร่วมรุ่น
1: ค่ะ
0: อันนี้สนิทกันหมดถูกไหมครับ
1: สนิทกันหมดเลยเพราะว่าโรงเรียนก็จะสลับชั้นเรียนตลอดทุกคนก็เกือบทุกคนก็จะได้มีโอกาสอยู่ห้องเรียนเดียวกับท่านค่ะดารินก็เคยอยู่ห้องเรียนเดียวกับท่านครั้งเดียวนะคะตอนป.1
0: ตอนป.1
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆเวลาที่อยู่ด้วยกันกับท่านเนี่ยก็จะนั่งโต๊ะจะเป็นโต๊ะกลมๆเด็กก็จะเอาโต๊ะมาชนกันแล้วก็นั่งเล่นมีอะไรแล้วก็เล่นแล้วก็แชร์กันแลกเครื่องเขียนกันค
0: ่
1: ะแล้วก็ตอนเด็กจะรอเวลาท่านเสด็จมาโรงเรียน
0: รออะไรครับ
1: เพราะว่า1คือรอเจอท่านส่วนที่2คือรอเจอเจ้าปุ๋ยซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงเป็นสุนัขพุดเดิ้ล
0: แสดงว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดสุนัขทรงโปรดสัตว์เลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ต่าง
1: ๆใช่ทรงโปรดสุนัขมากนะคะแล้วก็ทรงโปรดถ้าเป็นสุนัขตัวเล็กเนี่ยท่านโปรดพุดเดิ้ลมากแล้วดารินก็จะไปรอท่านแล้วก็รอเล่นกับเจ้าปุ๋ยทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ
0: นอกจากสุนัขที่เราสามารถที่จับต้องได้มี สัตว์เลี้ยงอะไรไหมฮะที่พระองค์ท่านทรงโปรดด้วยเหมือนกันคุณดาริน
1: จริงๆแล้วท่านโปรดสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็พวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: สัตว์เลื้อยคลาน
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านชอบงูนะ
1: ท่านชอบงูมากก็คุยกับท่านตอนเด็กๆยังไม่ได้คุยเรื่องงูงูนี่เพิ่งมาคุยกันตอนโตก็บอกท่านว่าเนี่ยชอบงูจังเลยแล้วก็เห็นดีโพสต์ใน Facebook ตลอดเรื่องงูเนี่ยเราก็ชอบงูเหมือนกันอยากเลี้ยงงูแต่แม่เราไม่ให้เลี้ยงแม่เรากลัวงูเกลียดงูมาก
0: ครับ
1: ดารินก็แบบแม่เราก็ไม่ให้เลี้ยงเหมือนกันทำยังไงดีเรามาแอบเลี้ยงแล้วสลับกันไปอยู่บ้านท่านไปอยู่บ้านดีบ้างดีไหมท่านก็เอาสิเอาสิแต่มันต้องกินเนื้อสดต้องกินหนูอะค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะแล้วจะทำยังไงดีสุดท้ายก็ไม่ได้เลี้ยงทั้งคู่ เพราะว่ากลัวแม่ไล่ออกจากบ้าน ก็เลยได้แค่ส่งรูปงูให้กันค่ะก
0: ็
1: จะส่ง

0: แล้วก็ไปไล่จับจิ้งจกกับท่าน
1: แล้วท่านทรงจับเลยเหรอ
0: ท่านจับแล้วก็มาถ่ายรูปแนบชิด
1: พระสหายร่วมชั้นเรียนของพระองค์ท่านก็จะอาจจะไม่ได้เรียนร่วมชั้นเดียวกับพระองค์ท่าน
0: จะเรียกว่าเป็นเล่นบัดดี
1: ้ครับ
0: ก็ดารินก็ได้เป็นบัดดี้ของท่านก็คือจะต้องทรีท่านแอบเอาขนมไปให้แอบเอาของไปให้ท่านซึ่งช่วงนั้นนะท่านเริ่มมีภารกิจเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอท่านแล้วก็พวกขนมบัดดี้คนอื่นเขาจะให้ขนมกันเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะถวายขนมให้ท่านไปแล้วท่านจะเหวยได้หรือเปล่าจะผิดกฎอะไรไหมก็เลยส่วนใหญ่ก็ให้เป็นของค่ะหรือเขียนเป็นการ์ดให้ท่านอย่างท่านชอบหมาพูดเดิลก็จะมาที่เจ้าปุยนี่แหละแล้วตอนนั้นเจ้าปุยก็ยังอยู่นะคะก็ทำลูกโป่งไส้ไก่เป็นรูปพูดเดิลไปให้ท่านแล้วก็คุณครูก็จะให้เขียนถึงบัดดี้ว่าคนที่เป็นบัดดี้เรานิสัยเป็นยังไงท่านก็เขียนได้น่ารักมากท่านก็บอกว่าดารินขี้อายใจดียิ้มเก่ง
1: แต่ตอนนั้นรู้เหรอคะว่าใครเป็นบัดดี้เพราะว่าการเล่นบัดดี้เนี่ยมันจะต้องปิดจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วค่อยจะมาเปิดว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายคนที่เราคิดว่าเป็นบัดดี้เราเนี่ยใช่จริงๆไหมเพราะว่าเราต้องไปคอยเทคแคร์คอยดูแลแอบแบบให้เขาเห็นไงถูกไหม
0: พอดีว่าเนื่องจากท่านไม่ค่อยได้มาเรียนช่วงนั้นท่านต้องทรงงานเยอะท่านต้องตามเสด็จ
1: ครับ
0: ทูลกระหม่อมพ่อหรือเสด็จแม่ของท่านก็เลยได้เป็นการเปิดเผยไปในตัวว่าบัดดี้คือใครค่ะแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นที่ท่านเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับดารินไปให้คุณครูเนี่ยเอ๊ะทำไมท่านเป็นผู้ใหญ่จังเลยวิธีการเขียนบอกว่าคนนี้น่าใจดีขี้อายยิ้มเก่งก็โอ้ท่านแบบมีความเป็นผู้ใหญ่นะเวลาท่านเขียนอะไร
1: ค่ะแต่ท่านส่งเขียนเองใช่ไหมฮะ
0: ท่านส่งเขียนเองเป็นลายมือท่านลายพระหัตถ์ท่านเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เป็นบัดดี้กับท่านคือตอนไปเข้าค่ายม.3ที่ราชบุรีเป็นเข้าค่ายยุวกาชาดนะคะก็ต้องมีการจับคู่ต่างสีท่านก็มาจับคู่ดีมาคู่กันตอนแรกเราก็ไม่เห็นว่าเป็นท่านอ้าวท่านก็กลัวทำอะไรที่ท่านต้องบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นด่านต่างๆที่เราต้องผ่านไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นตอนม.1ค่ะนี่น่าจะเป็นตอนม.1ที่ค่ายพระราม6ที่ท่านกระโดดหอท่านก็ทรงกล้าหาญมากกระโดดไปก่อนเพื่อนเลยพอเพื่อนๆเห็นว่าท่านทำได้แล้วปลอดภัยแล้วเราก็กระโดดตามได
1: ้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลองนึกภาพของเป็นนักเรียนหญิงล้วนถูกไหมครับแล้วไปกิจกรรมที่โลดโผนแล้วก็ถามว่ามันมีความท้าทายไหมก็ถือว่ามีความท้าทายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนนำอันเนี้ยมันจะไม่มีคนกล้าตามต
0: ้
1: องมีผู้นำที่ดีในการที่จะเป็นแบบอย่าง
0: ทรงมีความเป็นผู้นำสูงมากแล้วก็ทรงมีวาทศิลป์ก็คือเพื่อนๆมาได้เลยคือไม่ได้แบบโอ้ยแค่สูงนิดเดียวไม่ได้ทำให้ปั่นทอนกำลังใจเพื่อน
1: ๆ
0: โอ้ยสนุกกระโดดลงมาเลยง่ายนิดเดียวคือเพื่อนๆก็รู้สึกฮึกเหิมอยากลองทำตามบ้างแล้วก็คือตอนอยู่กลับมาเรื่องตอนม.3ที่ไปเข้าค่ายที่ราชบุรีกับท่านนะคะก็ต้องมีปีนต้นไม
1: ้
0: ต้องมีแต่งกลอนท่านก็แสดงพระอัจฉริยภาพมาว่าอย่างตอนแต่งกลอนท่านก็แต่งพรึบออกมาได้เลยแล้วก็อุ้ยเก่งจังเลยอ่ะทำไมแต่งออกมาได้เร็วจังเลยเรายังอ้ำอึ้งคิดไม่ออก
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องมีด่านต้องผ่านด่านต่างๆมีด่านหนึ่งเนี่ยเป็นให้ร้องเพลงด้วยคำที่คุณครูระบุไว้ให
1: ้
0: คำนั้นเป็นคำว่า30
1: 30
0: ก็เลยบอกท่านว่าท่านร้องเพลง30ยังแจ๋วเป็นไหมแล้วก็เลยเต้นร้องเพลง30ยังแจ๋วกันค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มาร้องเพลงนี้และเต้นด้วยกันอีกทีตอนงานวันประสูติท่านที่ท่านอายุ30ก็ได้ร้องเพลงนี้ก็ยังบอกท่านท่านจำได้ไหมเราเคยร้องเพลง30วงแจ๋วด้วยกันท่านก็เหมือนจะลืมแต่ก็พอพูดแล้วก็จำได้เพราะว่าท่านมีความจำดีมากค่ะ
1: อย่างเรื่องของพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนก็มาเล่าให้เราฟังในรายการเหมือนกันนะคุณดารินบอกว่าจริงแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความรอบรู้ทางด้านของประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆมากพระองค์ท่านถ้าสนพระทัยในเรื่องไหนเนี่ยท่านจะศึกษาอย่างจริงจังมากๆเลย
0: ใช่ค่ะแล้วท่านเป็นคนที่เฉียบท่านอ่านครั้งเดียวท่านเข้าใจและท่านจดจำได้ท่านมีความจำดีมากนะคะอย่างสมมติถ้าใครที่เคยเฝ้าท่านได้สนทนากับท่านเจอครั้งต่อไปท่านก็จะจำได้แล้วท่านก็จะถามว่าเป็นยังไงเปิดร้านอาหารดีไหมคือสร้างความปรับปลื้มให้คนที่ได้เข้าเฝ้าท่านจำได้จริงๆค่ะ
1: ครับแล้วน้ำพระทัยที่มีต่อเพื่อนๆโรงเรียนราชินีเป็นยังไงบ้างครับ
0: ท่านมีน้ำใจเสมอ

0: อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าท่านมีวาทศิลป์แต่ว่าท่านน่ะจริงใจท่านจะไม่พูดให้ใครเสียกำลังใจท่านไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่น
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะพูดให้กำลังใจทุกคนเสมอพูดให้รู้สึกดีไม่เคยให้ใครรู้สึกแย
1: ่ตั้งแต่อนุบาล1จนกระทั่งจบม.3ที่โรงเรียนราชินีแน่นอนที่สุดว่าพอเวลาเปลี่ยนไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแต่ละคนก็เติบโตขึ้นโตขึ้นรุ่งก็เจริญพระชนสาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในมุมของความเป็นเพื่อนและความน่ารักอันนี้บอกว่ายิ่งผูกมัดกันไม่เสื่อมคลายกันเลย
0: ใช่ค่ะก็ถึงแม้เราจะเคยอยู่ห้องเดียวกันแค่ปีเดียวแต่ว่าเราก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยกันอย่างพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไปพูดถึงเรื่องเด็กๆเหมือนพอเราพูดเรื่องเด็กๆแล้วเราก็ขำบางทีก็ขำอะไรกันก็ไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: ตลกกันอยู่แบบคนอื่นไม่เข้าใจก็มีเคยแสดงละครเวทีด้วยกันค่ะชื่อหมอจำเป็นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ซึ่งดัดแปลงมาจากละครพูดฝรั่งเศสก็จะมีดารินก็แสดงเป็นหมื่นจำเนียนท่านแสดงเป็นนายเหลี่ยมนายเหลี่ยมเนี่ยแม่หลงหลักลูกสาวหมื่นจำเนียนแล้วก็แอบคบกันแต่ว่าหมื่นจำเนียนเนี่ยจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนอื่นท่านก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนายเหลี่ยมก็ทำยังไงดีลูกสาวก็ทำยังไงดีก็เลยแกล้งทำเป็นใบพอเป็นใบก็เลยต้องไปหาคนมารักษาท่านก็เลยกลายเป็นหนึ่งในทีมของหมอจำเป็นแล้วก็มารักษาลูกสาวของหมื่นจำเนียนแต่สุดท้ายรักษาไปมาก็พาลูกสาวหนีพอพาลูกสาวหนีเสร็จสุดท้ายกลับมาขอขมาและตอนที่กลับมาขอขมาเนี่ยในบทคือต้องมีการเตะการใช้ไม้ตะพดตีหมื่นจำเนียนต้องตีในเหลี่ยมก็ก่อนที่จะแสดงก็ต้องทำพิธีขอขมากันใหญ่โตแล้วท่านก็บอกไม่ต้องทำแล้วก็เล่นกันเนี่ยค่ะเวลาแสดงเหมือนเป็นการโดดเรียนไปไกลๆนะคะเป็นการโดดเรียนเพื่อมาซ้อมละครตอนนั้นช่วงนั้นก็ซ้อมกันทุกวันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นตอนที่โตมาหน่อยแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องเก่าๆเมื่อกี้ก็ถือขนมเป็นลอตตี้ซึ่งเป็นขนมตอนเด็กๆแล้วเราก็ไปหาซื้อเป็นลอตตี้กันมาได้เนี่ยแล้วเราก็เนี่ยกินกันหมดแล้วเนี่ยให้เก็บไม้อันนี้ไว้นะแต่ลิงก็ยังเก็บไว้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นขนมวัยเด็กย้อนวัย
1: เป็นภาพความทรงจำนะถ
0: ู
1: กไหมครับสำหรับคุณดารินแล้วก็พระสหายอีกหลายๆคนที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้น
0: อย่างเมื่อกี้จะเห็นว่าท่านทรงใส่เสื้อธรรมศาสตร
1: ์
0: เป็นเสื้องานบอลประเพณีซึ่งท่านจะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเลยท่านจะชอบใช้ของที่เป็นอย่างเสื้อกีฬาที่ได้มาจากการวิ่งมาราธอนวิ่งไตรกีฬาหรือเสื้อของมหาวิทยาลัยประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างบางทีดานิก็บอกว่าท่านซื้อใหม่บ้างก็ได้อะไรเงี้ยอย่างที่นอนแมวเราจะมีที่นอนแมวเหมือนกันซึ่งได้มาเป็นของแถมมาจากการซื้ออาหาร ก็บอกว่าท่านที่นอนแมวเราเหมือนกันเลยของแถมใช่ไหมท่านก็ของแถมมันก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องไปซื้อเลยเลยประมาณนี้ค่ะ
1: ครับจากราชินีพระองค์ท่านทรงไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่จิตรดาก่อนที่จะมาเข้านิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์
1: ช่วงที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเนี้ยมีความห่างกันไหมครับแล้วยังคงที่ติดต่อกันอยู่เหมือนเดิมคุณดาริน
0: ครับก็จริงๆช่วงนั้นก็ห่างหายกันแต่ว่ามีเจอกันบ้างตามสถานที่ต่างๆอย่างตอนที่มีโอเพนเฮาส์ของที่นิติศาสตร์จุฬาซึ่งดารินเดนอยู่ตรงนั้นท่านก็ใส่ชุดจิตรดามาเลยแล้วก็เราก็ได้เข้าเรียนปกติดารินนั่งข้างหลังห้องแล้วท่านก็เปิดประตูเข้ามาอาจารย์พาเข้ามาชมการสอนแล้วเราก็เห็นท่านแหละท่านก็เห็นเราแล้วก็สบตากันแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรไม่กล้าขยับกลัวอาจารย์ว่าทีนี้พออาจารย์แนะนำเสร็จก็ทูลเชิญท่านออกไปข้างนอกห้องท่านก็บอกอย่าเพิ่งขอทักเพื่อนก่อนแล้วก็กวักมือเล็กนี่มานี่มามานี่มาแล้วก็เข้าไปแล้วก็คุยกับท่านก็เอ๊ะเราต้องถอนสายบัวไหมอะไรเพราะว่าเราเจอกันเด็กๆอะค่ะไม่ต้องมีพิธีมากก็เลยจะแบบเขินอีกแล้วก็เขินกันนิดนึงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวโทรหานะใช้เบอร์เดิมใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ยังคงมีพระเมตตาต่อเพื่อนๆเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ท่านบอกว่าถ้าเจอให้ทักท่านด้วยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัว
1: ค
0: ่ะ
1: เ
0: ราก็โอ้ปลื้มจังเลยท่านน่ารักจังเลย
1: แล้วระหว่างที่ท่านทรงศึกษาต่อโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศอย่างไปศึกษาที่ทรงศึกษาที่คอนเนลสหรัฐอเมริกาอันนี้มีการติดต่อกันอยู่ไหมครับคุณดาริน
0: ช่วงที่ท่านอยู่อเมริกาไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่ว่าหลังจากท่าน
1: สำเร็จ
0: ปริญญาเอกกลับมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆในสถาบันต่างๆอย่างที่ราชินีจิตรดาและธรรมศาสตร์ก็จัดงานฉลองให้ท่านแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆของท่านจากสถาบันอื่นๆก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆท่านหลายคนท่านทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆเสมอค่ะ
1: กลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่มากขึ้นถ้าจะพูดอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะว่าจากเดิมจิตรดาเราได้มีโอกาสรู้จักกับพระสหายของท่านจากราชินีมาเป็นจิตรดานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อีกถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นวงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนของท่านบางคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็จะรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นไปอีกค
1: ่ะครับความประทับใจอะไรต่างๆที่แน่นอนที่สุดว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราต่างๆมากมายทีเดียวเนี่ยในวัยเด็กจนถึงวัยทำงานณขณะเนี้ยตัวคุณดารินเองเนี่ยมีอะไรในภาพของความประทับใจของพระองค์ท่านตรงนี้บ้างครับ
0: พระจริยวัตรของท่านที่งดงามเหมือนเดิมนะคะพระสุรเสียงของท่านจะมีสำเนียงมีเสียงที่ทุ้มกังวานพูดจาเป็นจังหวะไพเราะแล้วก็พูดเพราะไม่เคยพูดไม่ดีก็ทำให้เรารู้สึกซึ้งใจนะคะแล้วก็เวลาท่านจะทำทรงงานอะไรต่างๆเนี่ยท่านตั้งใจทำจริงๆแล้วท่านไม่เคยย่อท้อไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยกับใครเพราะท่านก็เห็นว่าคนอื่นก็เหนื่อยแล้วท่านจะพยายามลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งไม่ใช่เพราะว่าท่านใจร้อนหรืออะไรนะคะท่านอยากรู้ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยทำยังไงเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดเข้าใจทุกขั้นตอนของการทำงาน
1: ครับครับอย่างการทรงงานของพระองค์ท่านทรงงานหลากหลายด้านมากๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบกรณิกรแน่นอนว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักเรามีวิธีหรือว่าเราติดต่อพระองค์ท่านในการให้กำลังถ้าพูดภาษาได้ก็คือให้กำลังใจท่านในการทำงานอย่างไรบ้างครับคุณดาริน
0: ท่านโครงการเยอะมากค่ะอย่างท่านมีโครงการกำลังใจก็จริงแต่ว่าท่านให้กำลังใจคนอื่นแต่ตัวท่านก็ต้องการกำลังใจบางทีเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับท่านตลอดแล้วก็จะส่งข้อความไปหรือไปคอมเมนต์ใน Facebook ให้ท่านให้รู้ว่าเราดูอยู่นะเราให้กำลังใจท่านนะท่านก็จะตัดมาว่าขอบใจนะอะไรประมาณนี้ค่ะหรือก็อย่างเวลาทรงงานบางทีที่อย่างแพ็คถุงยางชีพอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะพยายามสอดแทรกมุกตลกไม่ให้เพื่อนๆหรือคนที่ทำงานถวายท่านเครียดอย่างเราก็แพ็คของกันท่านก็จะแบบโอ๊ยนี่ดูสิโรงงานท่านเปิดแล้วเหมือนท่านต้องทำงานเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้พวกเราได้ยิ้มให้พวกเราได้ผ่อนคลายค่ะ
1: ครับ
0: ท่านจริงๆท่านก็เหนื่อยมากอ๋อค่ะจริงๆเลโก้เนี่ยเป็นของเล่นที่พวกเราชอบมากตอนเด็กๆแต่สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างหาซื้อยากแล้วก็ราคาแพงมากพอโตขึ้นมาท่านก็ยังส่งต่อเลโก้อยู่แล้วก็ท่านก็จะซื้อมาบางครั้งท่านก็จะซื้อมาแบบเนี่ยเราให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเป็นเลโก้คือการเล่นเลโก้ของท่านเนี่ยนอกจากจะช่วยผ่อนคลายท่านแล้วก็ยังฝึกสมาธิด้วยช่วยเป็นการคิดเรื่องการวางแผนแล้วก็มีระเบียบซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปนิสัยของท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อ
0: ยังเป็นจุดเชื่อมต่อตั้งแต่วัยเด็กค่ะ
1: ครับแล้วเพื่อนๆในตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยโตเนี่ยตอนที่ท่านทรงงานหนักๆมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านไหมครับพาพระองค์ท่านไปผ่อนคลายพระริยาบถหรือเปล่าเพราะว่าอย่างหนึ่งที่นอกจากทรงงานแล้วทรงชอบเรื่องของการเล่นกีฬาในทุกประเภทมากๆ
0: ใช่ค่ะ
1: กีฬาหนักๆแอดเวนเจอร์ไตรกีฬาเราเห็นท่านทรงกีฬาประเภทนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเรื่องกีฬานี้ดารินไม่ถนัดเลยค่ะ แต่ว่าท่านก็เคยชวนไปวิ่งท่านจะมีกลุ่มวิ่งกับเพื่อนๆท่านที่สถาบันอื่นนะคะ ชื่อกลุ่ม War Horse
1: Oh.
0: เพราะว่าท่านเกิดปีม้าพวกเราเกิดปีม้าเหมือนกันแล้ว yeah. เราก็เกิดวันพฤหัสเหมือนกันด้วยก็จะเป็นเสื้อสีส้มท่านก็บอกมาวิ่งสิเดี๋ยวหาคนมาช่วยสอนให้แล้วก็โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะท่านเชิญท่านเถอะอะไรประมาณนี้ ขอผ่านแต่ว่าถ้าไปพักผ่อนอย่างอื่นไปเช็คอินตามร้านอาหารต่างๆ นี่พร้อมจะไปค่ะ
1: ครับก็คือเป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะช่วยเหมือนกับเป็นในส่วนของกำลังพระทัยให้กับพระองค์ท่านนะเพราะว่าท่านทรงงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆคือเราได้เห็นแล้วว่าในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเนี่ย ประสบกรณิกรได้รับประโยชน์กันทั้งนั้นหลากหลายโครงการกำลังใจในพระดำริราชทัณฑ์ปันสุขหรือแม้แต่ในเรื่องของ Bangkok Blues เรื่องของกฎหมายอย่างคุณดารินเองก็เรียนนิติศาสตร
0: ์ใช่ค่ะ
1: เหมือนพวกท่านพวกท่านนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่คุณดารินเนี่ยนิติศาสตร์จุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็เรื่องของกฎหมายอันนี้จะเป็นสิ่งที่พวกท่านส่งให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมในประเด็นตรงนี้มีการพูดคุยกันบ้างไหมครับในมุมของงานตรงนี้
0: เคยพูดคุยค่ะอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์แล้วก็การช่วยเหลือบุตรที่เกิดจากหญิงที่ต้องขังนะคะจริงๆเคยพูดกับท่านถามท่านตรงๆเลยว่าท่านคะบางคนเขาคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าคนที่เป็นลูกของคนที่อยู่ในคุกอ่ะก็อาจจะมีลักษณะนิสัยที่เหมือนพ่อแม
1: ่
0: ท่านก็พูดออกมาเลยว่าอย่าไปคิดแบบนั้นยังไงเขาก็เป็นคนไทยยังไงเขาเกิดมาเขาควรจะได้รับสิทธิต่างๆที่เหมือนคนอื่นและประเทศของเรากำลังขาดแคลนประชากรเพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาคนเหล่านี้ถ้าสมมติช่วยเหลือให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าถึงในสิ่งต่างๆเขาก็จะได้เป็นประชาชนเป็นกำลังที่ดีของประเทศได้ตอนนั้นฟังแล้วแบบขนลุกเลยค่ะท่านทรงเป็นท่านทรงมีความคิดที่กว้างไกลและลึกซึ้งมากเราก็แค่มองอย่างผิวเผินทั่วๆไปนะคะแต่ว่าท่านมองไปลึกและมองไปไกลกว่านั้น
1: คือท่านไม่ได้มองมิติเดียวท่านมองแบบมิติที่ครอบคลุม
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งในส่วนของสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคนรอบข้างต่อไปในสังคมข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในการออกสู่สังคมเมื่อพ้นโทษไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คือพระองค์ท่านพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันร้อยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วทุกคนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นมิติที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างที่สุดจริงๆ
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนของแน่นอนคุณดารินเนี่ยมีโอกาสที่เป็นพระสหายท่านตั้งแต่ยังวัยเยาว์มาจนถึงวันนี้ที่เราสูญสิ้นนะครับในส่วนของบุคคลที่เรารักแล้วก็เทิดทูนถ้าให้คุณดารินพูดถึง1ภาพ1ความทรงจำถ้าจะเป็นตัวแทนของทั้งเพื่อนราชินีทั้งในส่วนของประสบกรณิกรชาวไทยกับการสูญเสียในครั้งนี้1ภาพ1เรื่อง1ความทรงจำคุณดารินอยากจะบอกเล่าอะไรกับรายการ100วัน100ใจไทยบ้างครับ
0: ค่ะจะคิดถึงท่านตอนเด็กที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ภาพของท่านที่ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีความอดทนมีขันติมีความเพียรมีความอุตสาหะฝึกฝนตนเองให้เป็นอาหารที่แข็งแกร่งเพื่อทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติอยากให้เราคนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มีเจ้าฟ้าที่มีพระปรีชาสามารถและมีความรักประชาชนอย่างแท้จริงนะคะยังไงท่านก็ถึงท่านจะเป็นเจ้าฟ้าท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักในประเทศและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยากให้พวกเราทุกคนนำความอดทนความจงรักภักดีความสำนึกต่อคุณของประเทศชาติมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ในสิ่งที่ท่านทำก็อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันสานต่อ
1: ครับในมุมของคุณดารินเองได้เห็นพระจริยของจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยมากมายทีเดียวจะนำสิ่งไหนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตกันต่อ
0: ก็อย่างแรกก็คือการไม่ถือตน
1: ครับ
0: ค่ะท่านน่ารักมากท่านจะไปไหนท่านยกมือไหว้อย่างไปนวดด้วยกันท่านก็ยกมือไหว้คนนวดนะคะหรือบางทีถ้าเราจะไปเช็คอินตามที่ต่างๆหรือไม่มีโต๊ะนั่งท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคะขอแชร์โต๊ะด้วยได้ไหมคะ มีความนอบน้อมมีความสุภาพนะคะนี่ซึ่งนี่เป็นแบบอย่างที่เราควรจะเอามาสิ่งหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีความเพียรความพยายามที่ท่านทรงมีกับทุกๆเรื่องท่านตั้งใจทำและท่านทำจริงๆท่านจะทำให้รู้ทุกมิติทุกแนวทางเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ อย่างสุดท้ายก็คือการที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ ท่านทรงมีความสุขกับสิ่งที่ท่านทำมากอย่างท่านทำงานเพื่อประชาชนท่านเหนื่อยมากบางทีเห็นท่านเหงื่อหยดหรือมือท่านเจ็บ วลาแพ็คของหรือเวลาไปที่ต่างๆบางทีท่านก็หกล้มบ้างอะไรบ้างอะค่ะท่านไม่เคยท้อแท้ท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านตั้งใจทำเพราะว่าเนี่ยคือความอยู่ดีกินดีของประชาชนคือความสุขของท่านคือสิ่งที่ท่านรักนะคะอยากให้ทุกๆคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วทำให้ดีตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหนึ่งในพระสหายร่วมชั้นเรียนนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้กับคุณดารินสมสุวรรณครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับร้อยวันร้อยใจไทย

0: ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีไม่ตอบอ่ะเฮ้ยใช้เป็นไร
1: ชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
2: จำเรื่องมา3เดือนก่อนได้ไหม
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะผีมอเตอร์ไซค์เข้าสิงหรือไง
3: ท้องไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรวะ
4: หุยรวยเงินล้าน
3: เพื่อนสมัยมหาลัยมันแชร์มาก็ลองทักไปถามรายละเอียดมันดู
5: เฮ้ยเจ๋งเว้ย
4: เจ๋งยังไง
3: อ่ะนี่
0: อะไร
3: คือไอ้กรุ๊ปเนี้ยมันเป็นกรุ๊ปที่ชวนให้ลงทุนออนไลน์แค่เราโอนเงินไปให้เขาเขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหุ้น Forex
0: อ๋อไอ้ถุงยางอะนะ
3: นั่นดูเหล็ก
0: แกจะบ้าหรือเปล่าแกไปโอนเงินให้เขาเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ย 100% เลยยิ่งกว่าแม่มณีอีก
4: อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะ
0: มันฟังดูแล้วมันเหมือนกับไอ้แชร์ลูกโซ่ไอ้พวกต้มตุ๋นเลยนะ
3: ก็ไอ้มีความคิดแบบนี้ไงถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีอ่ะได้ยินไหมไอ้ใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะ
4: สรุปว่า
2: เป็นอย่างที่นายบอกอ่ะ3งวดแรกอ่ะทุกอย่างเป็นปกติจนมาถึงครั้งสุดท้ายเราก็เลยโอนก้อนใหญ่ไปอ่ะ
4: เท่าไหร
2: ่แสนหนึ่งแล้วพอหลังจากโอนเสร็จมันบล็อกแชทบล็อกทุกอย่างหมดเลย
4: เดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจกันส่วนเรื่องบิ๊กไบค์ถ้านายอยากได้จริงๆเราคิดว่าเราให้ได้
2: ใช่ไง
4: บิ๊กไม่ต้องเกรงใจ
2: บิ๊กไบ
4: ค์แล้วถ้าไม่พอนี่อีกถุงนึง
1: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกแบบนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับดังนั้นเราต้องระวังการลงทุนในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินความจริงซึ่งมันไม่มีจริงครับเราต้องตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทุกครั้งก่อนลงทุนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

เสียงที่ชาวมุสลิมผู้มีศรัทธาในพระอัลเลาะห์น่าจะได้ยินเป็นเสียงแรกในทุกๆเช้าคือเสียงอาซานเสียงร้องกึกก้องกังวานในภาษาอาหรับเพื่อเชิญชวนไปสู่การละหมาดมุ่งสู่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า

0: ซานก็คืออาซานนี่ก็เป็นภาษาอาหรับนะแต่ถ้าความหมายของอาซานนี่ก็คือการประกาศชักชวนให้สัปบุรุษที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เรียกถึงเวลาแล้วเข้าเวลาละหมาดเพื่อจะได้เตรียมเอานำละหมาดเอาอะไรก็ไปสู่ที่มัสยิดเพราะละหมาดนี่ก็ในศาสนาอิสลามเขาบังคับเพราะนั้นการจะรู้เวลาเนี่ยสมัยในอดีตนี้ท่านซัดดาม มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีนาฬิกานะไม่มีอะไรที่เสียงเนี่ยก็จะใช้อาซานนี่แหละขึ้นที่บนสูงๆก็จะประกาศตรงนั้นโดยใช้อาซาน
1: ในแต่ละวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงอาซาน5ครั้งใช่ไหม
0: ห้าครั้งครับผม
1: อ๋อแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเป็นภาษาอาหรับ
0: เป็นภาษาอาหรับ
1: เนื้อหาในเสียงที่เขาพูดในอาซานเนี่ยเขาแปลว่าอะไรครับ

0: คำกล่าวอาสานี้ก็กล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระองค์ใดที่เรานับถือที่เราบูชากันยกเว้นท่านเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวในโลกนี้และก็พายุที่สองก็คือข้าพเจ้าได้คำปฏิญาณว่าท่านศาสดามุฮัมมัดนั้นก็เป็นท่านรอซูลเป็นผู้นำศาสนาอิสลามไปเผยแพร่ในทั่วประเทศตรงนั้นแล้วก็ประโยคที่สามก็คือชักชวนให้คนมาละหมาดที่นะที่มัสยิดว่าถ้ากำลังอยู่ที่บ้านขอให้ตื่นตัวมาเอาเตรียมการปฏิบัติละหมาดแล้วก็เอานำละหมาดแล้วก็มาเตรียมเพราะเข้าเวลาแล้วสุดท้ายว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์นั้นอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีแล้วเป็นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ควรที่ไปนับถือ
1: ผู้คนใน3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนใหญ่เข้ารับศาสนาอิสลามกันมานานกว่า800ปีแล้วครับซึ่งภาษาหลักของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นก็คือภาษามลายูถิ่นครับและส่วนใหญ่คนไทยใน3จังหวัดภาคใต้จะใช้ภาษาเขียนเป็นภาษายาวีนะครับ
2: วรรณกรรมของ3จังหวัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาน้อยมากเช่นวรรณกรรมเกี่ยวกับงานแต่งงานในอดีตเวลาจะสุขขอก็จะช่องใช้ในการพูดลักษณะเป็นกลอนในอดีตหลังจากเด็กคลอดออกมา40วันก็จะมีพิธีขึ้นเปลเขาเรียกว่ากลอนขึ้นเปลแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ววรรณกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่วรรณกรรมหนึ่งก็คือกลอนทีนี้จะเรียกว่าปาตงเซเอจะมีบทเพลงอะไรต่างๆพวกนี้ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลอนแต่ตอนนี้สูญหายประมาณ30ถึง40ปีที่แล้วคนที่นี่สามารถเล่านิทานได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ซ้ำเรื่องคนแก่ๆในอดีตอย่างพ่อผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่านิทานเลยเวลาแกไปอยู่ที่ไหนในหมู่บ้านเด็กๆจะเต็มหมดเลยแกชอบเล่านิทานแต่เสียดายคนที่นี่ข้อจำกัดของเขาไม่ได้จดบันทึกทำให้นิทานในต่างๆเริ่มสูญหาย
1: ภาษามาลายูถิ่นและภาษายาวีที่ใช้กันเป็นประจำในปกติแบบนี้นะครับทำให้ภาษาในวรรณกรรมของพื้นที่3จังหวัดภาคใต้มีลักษณะที่พิเศษและเฉพาะตัวครับ
3: วรรณกรรมท้องถิ่นก็มี2นะครับคือวรรณกรรมมุกปาฐะประเภท2ก็คือประเภทลายลักษณ์คำว่าลายลักษณ์ก็คือตัวเขียนคำว่ามุกปาฐะก็หมายถึงวรรณกรรมที่เล่ากันและจดจำแล้วเล่าต่อๆกันไปมุกขะก็เป็นสิ่งที่ยืดมาคือปากกันนะครับปาฐะก็คือถ้อยคำถ้อยคำจากปากก็คือเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องเรือเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กนะซึ่งทางภาคใต้เราเรียกว่าเพลงร้องเรือเด็กบางทีก็เรียกเพลงช้าน้องเป็นมุกปาฐะก็คือมาทายกันนะว่านี่หมายถึงอะไรแต่เวลาทายออกเสียงสำเนียงใต้นะครับเช่นว่าไอ้ไรซ่องตีนเดินมาลั่งข่ามุ่งจากมีปริศนาคำทายมากมายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพชนนานมาแล้วและสั่งสมบ่มเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีนิทานต่างๆมากมายนะครับในภาคใต้มีนิทานทั้งที่เป็นไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมนะครับนะไทยพุทธไม่ว่าจะเรื่องกากับอะไรนะไมค์คอนหรืออย่างเรื่องพระรถเมรีนอกจากจะเป็นลายลักษณ์แล้วก็เป็นนิทานเล่าเจ้าชายงูเหล่านี้เป็นต้น
1: วรรณกรรมพื้นบ้านประเภทนิทานที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่เป็นจำนวนมากนิทานพื้นบ้านสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ให้ทั้งความบันเทิงและแง่คิดที่ดีแก่ผู้ฟังตลอดจนแสดงถึงความเชื่อซึ่งในแต่ละท้องที่ของประเทศไทยต่างก็มีเรื่องเล่าและนิทานพื้นบ้านที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะของภูมิประเทศวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีครับนับเป็นมรดกของท้องถิ่นอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ

0: มนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษามีเพลงกล่อมเด็กในภาษาของตัวเองเพลงกล่อมเด็กนี้นับว่าเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทหนึ่งที่มีการใช้วรรณศิลป์การสัมผัสคล้องจองบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพสังคมในท้องถิ่นนั้นๆครับ
1: พูดถึงเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้องเรือเด็กนะครับนะของ3จังหวัดภาคใต้ก็มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและที่เป็นภาษามลายูนะครับนะในส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้นอาจารย์ก็พอจะจำได้นะครับระบาย of Thai language นะครับนะก็ใช้กันในกลุ่มของพี่น้องชาวไทยพุทธแต่บางทีก็มีนะพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็นำเพลงกล่อมเด็กที่เป็นภาษาไทยนี่ไปกล่อมลูกเหมือนกันรุ่นก่อนๆ นะครับนะเพลงที่เป็นพระเอกที่มักจะใช้กันก็คือเพลงไปขอนเฮ้อไปขอนเฮ้อนี่หมายถึงว่าไปเมืองนครซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองตั้งแต่โบราณมา
0: สำหรับชาวภาคใต้ในพื้นที่3จังหวัดตอนล่างบทขับกลอนที่ใช้ในการแสดงพื้นบ้านคือวรรณศิลป์ของงานวรรณกรรมแบบมุขปาฐะเป็นภาษาศิลป์ที่เรียบง่ายจริงใจไม่ซับซ้อนและยึดโยงอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต
1: ไปขอนไปแหล่พระนอนพระนางพระพิง

บทกลอนพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่นิยมกันมากคือกลอนปันตุนหรือปันตนหรือชาวบ้านออกเสียงเป็นปาตงซึ่งเป็นการร้องแบบว่ากลอนสดนอกจากจะใช้ในเพลงกล่อมเด็กแล้วยังใช้ขับร้องประกอบการแสดงดิเกฮูลู

ดีเกฮุนดูแล้วก็จะเป็นเรื่องการโต้ตอบระหว่าง2ทีมด้วยกันมีการกล่าวว่าการเพื่อความสนุกสนานปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะออกเป็นร้องเพลงซะมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเริ่มเป็นดีเกฮุนดูมีกลอนสัมผัสกันมีการสลับขึ้นไปมาทั้ง2ทีมมีการตีกลองเป็นจังหวะตีมือพร้อมๆกันให้กับจังหวะแต่ปัจจุบันหลังๆเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเป็นแนวดนตรีมากขึ้น

เนื้อหากลอนปันตนส่วนใหญ่เป็นภาษามลายูท้องถิ่นหรือมลายูปัตตานีมักสะท้อนภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกของผู้คนในแง่มุมต่างๆประกอบกับมีสำนวนโวหารที่กินใจและมีอารมณ์ขัน

บทคำร้องในการแสดงดีเกฮูลูส่วนใหญ่แล้วเป็นบทเพลงที่ได้มีการแต่งหรือประพันธ์ขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนและเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาขับร้องนั้นทางแต่ละคณะจะได้ประพันธ์ขึ้นมาเองทั้งสิ้น

การแสดงโนราเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกจังหวัดทั่วภาคใต้รวมถึงที่3จังหวัดตอนล่างครับนอกจากการร่ายรำแล้วการใช้ภาษาและการประพันธ์บทโนราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานวรรณศิลป์ชั้นสูงเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นโนรา

0: เรื่องโนราถ้าศึกษาจากหลักฐานแท้จริงแล้วนะครับในส่วนของชื่อนั้นมาจากอินเดียอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับและจากการที่เรื่องมโนราวรรณกรรมเรื่องนี้เข้ามาจารึกเข้ามาคนไทยเขาเห็นนางมโนราสวยคือหางเนี่ยเป็นนกนะขาเป็นนกแต่ตัวเป็นคนรูปร่างสวยแล้วเขาได้รู้เรื่องวรรณกรรมเรื่องกินรีชาตกะหรือมโนราชาตกะนะครับเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งแพร่หลายในภาคใต้เยอะนะเพราะจึงมีวรรณกรรมมโนราในหนังสือบุตรนะหรือสมุดข่อยนะมีเป็นเรื่องเลยส่วนมโนราที่รำกันนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยภาคใต้มายาวนานแล้วคิดว่าคงได้เห็นเรื่องมโนราจากวรรณกรรมแล้วมีคนมาแสดงบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเรื่องโนรานะนะก็เหมือนกับที่พราหมณ์เขามีการแสดงหรือการรำบูชาเทพเจ้าอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องมโนราจึงเป็นที่นิยมกัมพัทก็คือการขับบทนั่นเองการขับบทที่เป็นร้อยกลองชนิดหนึ่งนะกัมพัทนะนะก็คือการบูชานั่นเองนะบูชาผู้มีพระคุณนะบูชาครูหมออะไรพวกนี้บทกัมพัทซึ่งก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าการว่าบทกัมพัทนี่ผู้ว่าบทนั่นจะต้องเป็นนายโรงแหละนะนะบุคคลสำคัญในโรงแล้วนั้นนะจึงจะว่าบทกัมพัทจะต้องมีประสบการณ์ในการเล่นโนรามายาวนานมุตโตก็คือการว่ากลอนสดๆหมายความว่าเห็นอะไรก็ว่าได้หมดนะว่าชมคนที่มาดูโนรานะครับหรือว่าชมธรรมชาติชมบรรยากาศหรือวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองเรียกว่ามุตโตซึ่งทั้งโนราทั้งหนังตะลุงต่างก็มีบทมุตโตคือว่ากันสดๆตอนนั้นเลยก็ตรงกับภาษาทางอินเดียว่าปฏิพานนั่นแหละปฏิพานกวีแต่อย่างในสมัยยาก็มีปฏิพานกวีอย่างสีปราดนะที่โต้ตอบกับคนโน้นคนนี้ได้แหวนนี้ท่านได้แต่ได้มาในประตูถามสีปราดบอกท่านพิภพโลกาท่านให้ทำชอบสิ่งไรนาวานบอกเราแต่งโครงถวายท้ายท่านให้รางวัลอันนี้เรียกว่ากลอนมุตโตถ้าพักได้วันนี้น้องทีวีไทยรัฐได้เดินมาจัดอาชัยทีวีปีกะดีเออใจอันนี้มุตโตเลย
1: มุตโตคือความคิดที่เราคิดออกมาแล้วก็ร้องเป็นสำเนียงออกมาความคิดที่เราเห็นว่าเออนี่ลูกมากี่คนเนี่ยมาวันนี้วันที่เท่าไรมาเพื่ออะไรตำให้ใครก็เหมือนลำดับนั่นเลยคือใช้กลอนสดถ้าเขียนให้เด็กร้องต้องเขียนให้เด็กบางคนมันไม่จำถ้าเราร้องเองเราไม่ต้องเขียนแล้วลูกนึกแล้วก็ร้องไปเลยนึกสดร้องไปเลยลูกลูกมากันห้าคนมาได้มาต้นตานาให้หนูราปูเริ่มช่วยเพิ่มปูนพระวัวัตนาตำแล้วหน้าประจำข้องต่างนี้ถึงข้องทิ้นทีปักตายแม้ได้มาท่านแล้วไทยจีนอยู่รวมกันพี่น้องนะมันไม่ใช่เป็นท่านหลานนี่เป็นการรวมหลักสามัคคีเคยพุทธและกยุทธไหวเส้นหามิตรสลามกันรวมกันทานไม่นี้อย่างสันติวัฒนธรรมนักเราทำแต่กรรมดีความสุขมีจะเชิดชูโอ้ทุกคนได้บูชาหลักสันอาการผ่านจิตโอ้เบื่อขีดทุกเลยผ่านพุกพ่อแม่เอิ้นแอนักเด้อหน้าก็ดอกกันนี่แอนักหน้าได้ผ่านพุกผ่านพุกพ่อแม่แล้วแอนักหน้าเราได้มาสร้างสรรค์ไม่ใช่กรรมแต่นี่เรารำโนราวัฒนธรรมรำมาหน้าแต่โบราณเราหลักกันจริงๆแล้วคือสิ่งนี้ทุกราตรีรำสวายแล้วได้มาอาตันอันความทุกข์จริงๆมีไม้แต่รับชายด้วยบุญพาดแล้ววาสนา รักพ่อรักแม่พี่น้องนะที่ต้องมาหนูโนราสักคืนเอ้ยปักตงตุ้มตุ้ม
2: แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้จักวรรณกรรมทางภาคใต้แต่ก็เต็มไปด้วยนิทานตำนานท้องถิ่นบทร้องบทกลอนพื้นบ้านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวครับสำหรับชาวภาคใต้3จังหวัดตอนล่างบทขับร้องในกลอนพื้นบ้านคืองานวรรณศิลป์ของงานวรรณกรรมในแบบมุขปาฐะครับมีแต่บทกลอนที่เข้าใจง่ายจริงใจไม่ซับซ้อนและยึดโยงอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตครับวิถีชายมุสลิมให้ความสำคัญกับการยิงธนูขี่ม้าและว่ายน้ำ
3: นี่ครับผม
4: มีแรงบันดาลใจมากมายที่จะส่งต่อให้กับเด็กๆได้แล้วมันสนุกด้วยอย่างนี้นั่นคือธนูอย่างเงี้ย
2: ผู้ชายต้องฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องบ้านเมือง
3: และว่าวที่อยู่ในมือผมนี้ครับมีชื่อเรียกว่าว่าวเบอร์อามัสหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าวทองแห่งมาลายู
4: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กลักษณะเหมือนเมื่อกี้มันพื้นเสียงเล็กก็มันมีพื้นเสียงกลางแล้วก็พื้นเสียงใหญ่นกเขามันมี3พื้นเสียงเองที่
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
6: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ส
7: ภาดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
8: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD และเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็ยอมลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากมีคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทโผล่ว่อนโซเชียลแล้วก็ยังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดอีก92ล้านบาทขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนครับว่าหากใครที่แชร์คลิปต่อมีความผิดเท่ากับคนโพสต์คนแรกตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปรับ 100,000 บาทนะครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วครับหลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับมีคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิโดยนำตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อมาเวลา 13:13 นตำรวจได้คุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมครับโดยผู้สื่อข่าวเองก็พยายามสอบถามว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดหรือไม่แต่เจ้า

0: ตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะครับเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยต่อมาครับทางตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมสีส้มนะครับเป็นโต๊ะไม้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละครับโต๊ะตัวนี้ครับพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานที่ได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่เปิดเผยครับว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันนี้นะครับยังได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรซึ่งได้มีการสวมกุญแจมือนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันครับ
1: ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็เปิดเผยว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรเข้าบัญชีของวัดแต่ว่ากลับพบความผิดปกติบางส่วนนั้นมีการโอนไปยังบุคคลแล้วก็พบความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเส้นเงินและคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีก1ถึง2คนค่ะส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนนั้นเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ย้ำว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะดำเนินการออกหมายจับส่วนในวันพรุ่งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีแถลงข่าวเวลาประมาณ 11:00 น.ด้วยค่ะ
0: ขณะที่เพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์หรือบช.สอท.กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการโพสต์เตือนนะครับหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับการแชร์คลิปภาพอดีตพระแล้วก็สีกาโดยอาจมีการเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนผู้ที่แชร์หรือผู้ที่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจเข้าข่ายฐานความผิดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550หรือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5จึงขอเตือนภัยนะครับไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอาจพาคุณเข้าคุกได้นะครับ
1: ขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางตำรวจกองปราบปรามได้เข้าไปค้นบ้านของสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติก็สามารถยึดทองคำได้90บาทเงินสดอีก 3,500,000 บาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆและโฉนดที่ดินค่ะโดยภาพจากเพจของตำรวจไทยโพลิสได้เผยภาพให้เห็นการเข้าตรวจค้นของพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่ง1ในพื้นที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือว่าสีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่ 30/2569 ลงวันที่8กันยายน69ค่ะซึ่งจากการตรวจค้นนะคะก็สามารถตรวจยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวม90บาทคิดเป็นมูลค่ากว่า6ล้านบาทเงินสดอีก 3,500,000 บาทยึดโทรศัพท์ได้3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำอีก7ใบและสลากออมสินอีก4ใบที่ยึดได้ค่ะ
0: สภาผู้แทนราษฎรครับได้โหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3หลังจากมีการอภิปรายยืดเยื้อมาราธอนนานถึง4วันนะครับส่งผลให้มีการเลื่อนประชุมวาระของกกต.ไปเป็นสัปดาห์หน้าครับ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียงนะครับ338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและเห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการด้วยคะแนน473เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงจากนั้นนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:38 นาทีครับ
2: จำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับ
0: ซึ่งในการอภิปรายในวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีและสิ้นสุดเวลา 20:38 นาทีทำให้รวมนะครับใช้ระยะเวลาในการอภิปรายทั้งสิ้นวันนี้10ชั่วโมงด้วยกันก่อนหน้านั้นครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ชี้แจงนะครับว่าในวันพรุ่งนี้คือ11กันยายนจะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนก็คือญัตติเกี่ยวข้องกับภาคใต้แล้วก็การรับทราบรายงานของกกต.ครับ
2: ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะ

0: เวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย
1: ็
0: น
1: ได้มีประกาศนะครับปิดให้ทราบว่าขณะนี้มีเข้ามาในพื้นที่ก็ให้แจ้งทางราชการไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาท่านในอำเภอให้ทราบเราจะดำเนินคดีถ้าผู้ใดนะครับพี่น้องประชาชนคนใดนะครับให้ที่พักพิงนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
0: ส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันฆาตกรรมทางด้านของพันเอกอนิรุทธ์ดิษฐ์ปรับประชารองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกมาชี้แจงนะคะว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชันต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดขอให้ประชาชนรอฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากราชการเท่านั้นค่ะ
2: ในพื้นที่ข้างบนเขาตะเวเนี่ยเราสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะครับในเรื่องของการวางกำลังตอนนี้ก็เราวางกำลังเรื่องของการปิดล้อมไว้นะครับส่วนในเรื่องของการระบาดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบนะครับเป็นเฉพาะจุดที่เราสงสัยเราก็จะพิสูจน์ทราบไปทีละจุดทีละพื้นที่นะครับส่วนข่าวที่ได้

0: นะครับ
1: ด้านความคืบหน้าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถควบคุมตัวบุคคลจากปน.กาหยีเพิ่มอีก3รายรวมเป็น4รายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีครับได้เข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปน.ดารุณตักวาหรือว่าปน.กาหยีรอยต่อระหว่างตำบลปุรปุโยกับบ้านโคกดิปรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งข่าวสารนะครับจากพลเมืองดีบอกว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงแล้วก็ใช้ปน.เป็นที่พักพิงทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปน.แล้วก็ผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายในปน.สามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับซึ่งเขายอมมอบตัวนะครับได้จำนวน1รายด้วยกันก็คือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกแล้วก็สามารถควบคุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีก3รายได้แก่นายอิสมาเอลนายมาอูเซงและนายซูนกีฟรีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืน1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวน1สำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนที่แย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงซึ่งถูกลอบยิงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับภายหลังการควบคุมตัวทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ถูกควบคุมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงก่อนจะดำเนินการตามอำนาจควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565รวมถึงทำตัวนะครับเข้าไปรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนจะส่งต่อไปที่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลต่อไปครับเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดนะครับริมถนนหมายเลข42อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเมื่อเวลา 19:55 นาทีที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดเหตุมีการระเบิดนะครับใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข12นะครับในพื้นที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องกับปั๊มปตท.ปนเรศเบื้องต้นนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ต่อไปครับ
2: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูการขับเคลื่อนด้านการค้าการลงทุนกันต่อค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับทางอินเดียเพื่อยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมกับชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมกับผลักดันการค้าไทยอินเดียที่เติบโตต่อเนื่องค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าพบหารือกับนายปิยุทธ์โกยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนยกระดับการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ร่วมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกโดยทางฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนเพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและเวลเนสอุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้ง2ฝ่ายโดยไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้ด้วยรวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR Code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจทั้งนี้อินเดียถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกและอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีการค้าระหว่างไทยกับอินเดียนั้นมีมูลค่ารวมกว่า 13,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% สินค้าส่งออกสำคัญก็คือเม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าค่ะ
1: มาติดตามคดีสะเทือนขวัญ นะครับกรณีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองในโรงเรียนอนุบาลตำรวจแล้วก็ลูกชายก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงจึงยอมมอบตัวก่อนจะนำตัวมาสอบปากคำที่สภ.บางละมุงนะครับพร้อมกับแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยมีมูลเหตุมาจากความหึงหวงครับทางตำรวจได้สอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์นะครับใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงแล้วก็เจ้าตัวยังคงมีสีหน้าเคร่งเครียดแม้ตลอดการสอบนั้นจะมีญาติแล้วก็มีลูกชายซึ่งก็เป็นตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยทั้งนี้ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนก็คือ 1. พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนจากนั้นร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์นะครับได้ถูกควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดพัทยาเพื่อทำการฝากขังผลัดแรกโดยตลอดการคุมตัวครับร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ปฏิเสธที่จะตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวขณะเดียวกันนะครับการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามระเบียบแล้วก็กฎหมายที่กำหนดด้านพันตำรวจเอกสราวุฒิรุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่าในกรณีนี้ถือได้ว่าภารกิจเสร็จสิ้นครับโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียส่วนปมเหตุจากการสอบสวนทราบนะครับว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงส่วนรายละเอียดเชิงลึกไม่ขอเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัวครับแล้วก็ยืนยันว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ไม่เคยมีปัญหาหรือใช้ความรุนแรงกับ

0: เพื่อนร่วมงานซึ่งหลังจากนี้นะครับในฐานะผู้บังคับบัญชาก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและปัญหาครอบครัวบางครั้งผู้บังคับบัญชาเองท่านก็อาจจะไม่ได้รับรู้ปัญหาของลูกน้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นได้ครับ
1: ข่าวระบุว่าเป็นปมก็เลยอยากรู้ว่าม
2: ีอะไรละเอียด
3: ส่วนทางวิ
1: ทยาการมีปัญหาเรื่องอะไรตลอดการ
2: ไม่มีกระดูกครับไม่มีกระดูกปกติ
4: ก็ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่เคยมีเรื่องอารมณ์ร้อนอะไร
0: ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็คือนางไพลินทองทัศน์หรือว่าครูเปิ้ลนะครับอายุ48ปีได้มีการส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วครับทางญาติเองยังไม่มีข้อสรุปว่าจะนำร่างของครูเปิ้ลไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งใดและอยู่ระหว่างการพูดคุยภายในครอบครัวครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์จับมือภาคีเครือข่ายลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการโฆษณาอย่างรับผิดชอบพร้อมกับยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและ SME ที่สุจริตสร้างความเท่าเทียมและปกป้องผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมทางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีสุภมาศก็กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองให้มีความรวดเร็วและทันสมัยรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายและสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใสค่ะ
6: การสร้างความร่วมมือระหว่างสคบและสภา SME ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนาม
0: าติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของกทม.เองที่มีการเร่งหาต้นต่อน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำของถนนเชื้อเพลิงนะครับโดยมีการขุดตรวจแล้ว2จุดด้วยกันยังไม่พบรอยรั่วครับเตรียมที่จะตรวจจุดที่3ด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับค่าความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและยังไม่ต้องอพยพประชาชนครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยท่านเปิดเผยบอกว่าทางกรุงเทพมหานครได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมกับประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเพื่อเร่งค้นหาแนวท่อแล้วก็จุดที่อาจจะเป็นต้นตอของการรั่วซึมเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้ว2จุดจุดแรกพบเป็นแนวท่อส่งน้ำมัน2แนวขุดลึกลงไปประมาณ2เมตร50เซนติเมตรแต่ยังไม่พบความผิดปกติส่วนจุดที่2ครับพบสัญญาณผิดปกติจากการตรวจด้วยกระแสไฟฟ้าและก็คลื่นสัญญาณก่อนจะพบแนวท่อที่ความลึกประมาณ2เมตรแต่ยังไม่พบคราบน้ำมันหรือว่าร่องรอยการรั่วซึมโดยทางเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมในช่วงนะครับค่ำวันนี้โดยท่านผอ.เขตคลองเตยนะครับยังระบุบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยมีทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินจากทางกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ

0: ด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็เพื่อหาแนวท่อส่งน้ำมันนะครับแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมี2ท่อด้วยกันนะครับท่อแรกคือท่อไปคลังน้ำมันนะครับแล้วก็ท่อที่ขนส่งต่อไปยังดอนเมืองนะครับตอนนี้เรารู้แนวท่อที่ชัดเจนนะครับก็ขุดจุดที่1ก็ลึกลงไปในดินประมาณ2เมตร50นะครับก็เปิดมาก็ไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาจุดที่2เนี่ยก็อยู่แนวระนาบลึกลงไปในดินก็ประมาณ2เมตรเศษๆใกล้เคียงกับจุดที่1นะครับก็ยังไม่พบก็เลยเปิดผิวพื้นผิวให้กว้างขึ้นในวันนี้นะครับจะมีการเปิดความกว้างของจุดที่1เพิ่มขึ้นหากไม่พบนะครับไม่พบร่องรอยของการรั่วซึมนะครับก็จะไปเปิดจุดที่3นะครับจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมสวน15นาทีนะครับซึ่งในราวค่ำๆวันนี้นะครับก็จะเปิดจุดที่3นะครับ
1: ด้านนายมงคลกาแก้วหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยครับเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยออกเป็น3โซนก็คือโซนสีแดง50เมตรโซนสีเหลือง100เมตรแล้วก็โซนสีเขียว200เมตรพร้อมกับกำชับนะครับห้ามตัดเจาะหรือเชื่อมวัสดุทุกกรณีเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนค่าความเสี่ยงที่ตรวจวัดทุกชั่วโมงล่าสุดครับอยู่ในระดับประมาณ3ถึง5ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับ
2: กำหนดจุดความปลอดภัยไว้ที่50เมตรนะครับในกรณีของการรั่วไหลนะครับแล้วก็100เมตรเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดบอมโซนนะครับประมาณ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จุดอูโซนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็คือหลังเสาประมาณ200เมตรนะครับนี่คือในกรณีของการรั่วไหลนะครับแต่ในกรณีของการลุกจุดติดเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์หามีการลุกจุดติดต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะประเมินไว้ที่300เมตร300เมตรแต่ขณะนี้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อยู่ในโซนของความปลอดภัย
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาชี้แจงผลงานรัฐบาลในการปราบทุนเทานอมินีและต่างชาติผิดกฎหมายในปีนี้บอกว่าลดลงจากปีที่แล้วปี2568ค่ะทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันว่ารัฐบาลนั้นรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการให้เร่งแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77 เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ค่ะขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเลียกและเบนสมิธอีก34รายการมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวม 23,992 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องและในการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปพบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถึงการถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีที่ตรวจพบใหม่และ8รายที่เป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลได้เปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางกรมการปกครองก็ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานและกรมสอบสวนคดีพิเศษไปตรวจโรงแรมและสถานประกอบการเบื้องต้นนั้นพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตรวมถึงประเด็นการก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารและพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายในการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็มีการสั่งสืบสวนขยายผลถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินรวมถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะ
1: กระทรวงการคลังครับร่วมกับสถาบันการเงินเขาเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า

0: แล้วก็ SME นั้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้แทนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งเป็นเครื่องมืออัจฉริยะในการให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยจะสามารถวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์รายได้พฤติกรรมการขายและรวมไปถึงต้นทุนสินค้ารวมทั้งช่วยสรุปข้อมูลรายได้เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเบื้องต้นมีสินเชื่อรองรับหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยก็มีสินเชื่อ2โครงการสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็สินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปีครับขณะที่ธนาคารออมสินเขาก็มีนะครับโครงการออมสิน QR มหาเฮงคู่นกกระซิบวงเงินกู้นะครับสูงสุดถึง 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆครับส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เขาเตรียมค้ำประกันผ่าน2โครงการก็คือนาโนพลัสวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเว้นค่าธรรมเนียม4ปีนอกจากนี้ยังมีโครงการเครดิตพลัสครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทเลยนะครับรองนายกเอกนิติท่านกล่าวด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้ารายย่อยอย่างมากและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงครับแต่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมนั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลจึงต้องการนำข้อมูลจากการค้าขายนั้นมาต่อยอดจากการช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นขายได้ในวันนี้ไปสู่การแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านการเข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้ที่เราต้องการจะมาสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าคือตัวพลัสที่พลัสออกมาจากไทยช่วยไทยก็คือว่าเราต้องการให้นกกระซิบนะครับซึ่งเป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคอยกระซิบให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ช่วยนกกระซิบอยู่บนมือถือเลยนะครับอยู่ในถุงเงินคอยกระซิบเขาจะช่วยเขาให้นอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้นกกระซิบจะคอยกระซิบให้เขาขายของได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น
0: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NBT2HD ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สักครู่ค่ะ

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: รำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันโดยได้เป็นการแสดงบินโดรนประดับไฟที่สุดประทับใจครับทางการนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้จัดแสดงการบินโดรนแปลอักษรเมื่อคืนวันนี้นะครับเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544โดยกิจกรรมนี้ได้ใช้ชื่อนะครับว่าไฟ2977ดวงเหนืออ่าวนิวยอร์กซึ่งก็มีขึ้นเหนืออ่าวนิวยอร์กนะครับดึงดูดความสนใจจากผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากสำหรับความหมายของไฟ2977ดวงนะครับเท่ากับจำนวนโดรนที่ใช้ในกิจกรรมนี้และก็เท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุวินาศกรรมครั้งนั้นด้วยส่วนการแสดงการบินที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือการใช้ฝูงโดรนแปรขบวนเป็นรูปโครงร่างของตึกแฝด World Trade Center ขนาดเท่ากับตึกจริงตามหลักสถาปัตยกรรมโดยการบินโดรนดำเนินไปเคียงข้างกับสปอตไลท์สีน้ำเงินคู่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์แทนตึกแฝดที่ทางนครนิวยอร์กจะมีการส่องขึ้นฟ้าเป็นประจำทุกปีในช่วงวาระการดำลึกครับ
1: ส่วนบริษัทที่จัดแสดงการบินโดรนครั้งนี้คือ Sky Element ซึ่งทางบริษัทได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในครั้งนั้นด้วยเพื่อหาข้อมูลมาใช้ประกอบการแสดงซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าการที่ได้เห็นภาพโครงร่างตึกแฝดปรากฏขึ้นบนฟ้าอีกครั้งเป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจทำให้หวนคิดถึงความทรงจำอันเจ็บปวดค่ะส่วนเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17ล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะโครอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนรอด43คนและยังสูญหายอีก86คนส่วนที่ท่าเรือเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงของจีนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้าไลบีเรียซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือ42คนต่อมามีรายงานพบผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บ5คนหลบหนีออกมาได้เอง12คนโดยเหลืออีก5คนที่ยังสูญหายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าการที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่เป็นเพราะอิหร่านวางใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรัมป์จะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและถูกกฎหมายหรือไม่กองทัพอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายคือค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีเมืองคานยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอัลบูเรตและนูเซรัตฝ่ายค้านของอิสราเอลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการเพิกเฉยคำเตือนที่ว่ากลุ่มฮามาสจะปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนอิสราเอลกระทั่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566โดยการเรียกร้องมีขึ้นหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเนทันยาฮูได้รับคำเตือนนับ10ครั้งก่อนเกิดเหตุแต่เขาไม่ใส่ใจทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA รายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นภายในศูนย์นิวเคลียร์ยองบิยอนนอกจากนี้ยังพบการขยายอาคารโรงงานอีกแห่งหนึ่งชื่อคังซอนตั้งแต่ต้นปีด้วยโดยในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ชื่นชมเรื่องกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NAS ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุม

0: การบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจนต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวโดย NAS รายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวอนวิก Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือ iPhone Duo ซึ่งสร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Apple แทนที่ในทีมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาสำหรับ iPhone Duo มีกำหนดออกขาย23ตุลาคมนี้
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: พาไปส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะจอดป้ายไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เรายังมีภารกิจต่ออยู่นะคะลุยศึกการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรานะคะน่าเสียดายค่ะวันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายเราพ่ายให้กับออสเตรเลีย0ต่อ3เซตค่ะทำให้จอดป้ายไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียแข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์กลุ่ม4ลงสนามพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกรองแชมป์กลุ่ม A ค่ะสถิติ2ทีมเจอกันก่อนหน้านี้ชนะ1แล้วก็แพ้1นะคะแล้วก็ล่าสุดทีมชาติไทยชนะออสเตรเลียได้3ต่อ1เซตในการแข่งขัน AVC ครับย้อนไปปี2022ที่นครปฐมค่ะเป็นรอบชิงอันดับที่7แมตช์นี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราส่ง6คนแรกบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์กัปตันทีมณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พพุทธแล้วก็ลิโบโร่เป็นนครินทร์อินทนูนะคะปรากฏว่าดวลกันสนุกสูสีค่ะไทยเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เบียดแต้มเลยค่ะในช่วงท้ายเซตแต่น่าเสียดายออสเตรเลียเล่นได้ดีกว่าค่ะส่งผลให้ไทยเราแพ้ไป0ต่อ3เซต22ต่อ25 24ต่อ26และ19ต่อ25คะแนนไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะส่วนออสเตรเลียผ่านเข้าไปยืนในรอบรองชนะเลิศค่ะรอเจอผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าไต้หวันซึ่งจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะส่วนรอบรองก็จะแข่งวันที่12กันยายนค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทครับครั้งที่2รอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกมี19สถาบันมาร่วมชิงชัยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีศึกสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569เป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2นะคะโดยทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะเพื่อเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนะคะถือว่าเป็นบันไดสำคัญก้าวไปสู่ทั้งระดับอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตค่ะรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกปีนี้ได้รับความสนใจมีมากถึง19ทีมมาร่วมชิงชัยค่ะ
3: สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
2: ทางด้านภาพรวมการจัดแข่งขันเริ่มชิงชัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะเป็นรอบคัดเลือกจังหวัดต่อด้วยโซนภาคค่ะก็จะมีภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์และตอนนี้เป็นโซนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครก่อนจะเฟ้นหาอันดับ 1-3 ของแต่ละโซนนะคะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 3-5 ตุลาคมนี
4: ้ครับต้องบรรยากาศในการจัดแล้วก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเรียนเชื่อมโยงกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีคนสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งสนามหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะครับที่

0: เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
1: ด้านผลการแข่งขันรอบแรกค่ะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะดวลแบบพบกันหมดค่ะคัดเอาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจเป็นรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนวสุทธิวรารามในชุดสีขาวเจอกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจังหวัดลพบุรีนะคะปรากฏว่าทัพนักเตะสิงห์สะพานปลาวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของโค้ชแชมป์พฤทธิคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะชนะไปขาดลอย4-0คว้าชัย4นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มจะไปเจอกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยค่ะแล้วการแข่งขันในรอบ8ทีมก็ยังคงเป็นโรงเรียนวสุทธิวรารามค่ะอีกหนึ่งสถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังเสมอในเวลาปกติ2-2เข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกันต่อวันพรุ่งนี้2นักเตะระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลได้เดินทางมาถึงไทยแล้วนะคะเตรียมร่วมแถลงงานใหญ่ค่ะงานวิ่งคอปรันแบงคอกค่ะ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล FC และทัชดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูล FC วูแมนค่ะได้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญคอปรันแบงคอกพรีเซนเต็ดบรายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ค่ะก่อนจะสร้างโมเมนต์พิเศษด้วยการลงวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอฟในวันที่13กันยายนนี้ด้วยนะคะจะจัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครการเดินทางมาเมืองไทยของทั้งคู่ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้การกลับมาของคอปรันแบงคอกในรอบ7ปีมีความพิเศษมากขึ้นค่ะโดยซามี่ฮูเปียถือว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจตลอดการของแฟนหงนะคะเป็นอดีตกองหลังทีมชาติฟินแลนด์ค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์นานถึง10ปีค่ะลงสนามให้กับลิเวอร์พูล464นัดยิงไป35ประตูแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของทีมชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ค่ะในค่ำคืนมหัศจรรย์ที่อิสตันบูลขณะที่ทัชดาวี่อดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลวูแมน FC ก็เป็นอีก1ชื่อที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรนะคะโดยสถิติดาวโวสูงสุดตลอดการ47ประตูจากการลงเล่น2ช่วงเวลาค่ะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของทีมชุดคว้าแชมป์วูแมนซูเปอร์ลีก2สมัยติดต่อกันในปี2013แล้วก็ปี2014ก่อนก้าวเข้าสู่บทบาทลิเวอร์พูลวูแมนแอมบาสเดอร์ค่ะนอกจากนั้นยังเป็นประวัติศาสตร์ผู้หญิงคนแรกด้วยนะคะที่ลงเล่นในเกมลิเวอร์พูล FC เลเจนด์ประจำปีที่แอนฟิลด์ทั้ง2คนจะร่วมงานแถลงความพร้อมของการจัดงานคอปรันแบงคอกพรีเซนเต็ดบายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนที่พราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานร่วมกับผู้บริหารและทีมผู้จัดนะคะก็จะมีการเปิดเผยรายละเอียดความพร้อมก่อนงานจริงจะจัดวันที่13กันยายนนี้ค่ะทัพฟุตซอลหนุ่มโรงเรียนศรีวิไลวิทยาควงสาวโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมคว้าแชมป์กีฬานักเรียนประจำจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคในเขตการแข่งขันที่4ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอนะคะโดยนำเอากีฬาเข้าหามวลชนชุมชนการกีฬาของแต่ละอำเภอค่ะครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอันดีจากทางอำเภอศรีวิไลนะคะจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยาพาไปดูกีฬาฟุตซอลค่ะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายเจ้าภาพโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพบกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาปรากฏว่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยาค่ะเบียดชนะไปสุดมัน4-2คว้าแชมป์พร้อมกับได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันที่4ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนประเภทฟุตซอลหญิงนะคะแชมป์เก่าโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมเอาชนะโรงเรียนพรเจริญวิทยาด้วยสกอร์5-1ป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันพร้อมกับได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬไปลุยกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในระดับภาคค่ะเขตการแข่งขันที่4ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เช่นกันค่ะสมาคมกีฬายิงปืนดลยุทธ์แห่งประเทศไทยได้มอบกระสุนให้กับกองทัพภาคที่1ค่ะพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนดลยุทธ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกหม่อมหลวงทศนวอมรเทวกุลอุปนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าพบพลตรีสิทธิพรจุนปานะรองแม่ทัพภาคที่1และคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่1ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1ค่ะเพื่อมอบกระสุนลูกซองและน้ำมันฉีดล้างตลอดจนรักษาอาวุธปืนให้กับกองทัพภาคที่1ไว้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลนะคะโดย มีการดูแลป้องกันชายแดนยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรค่ะในส่วนของกองทัพภาคที่1นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความยาว168กิโลเมตรสำหรับกระสุนปืนลูกซองขนาด12ที่ได้ทำการมอบให้กับกองทัพภาคที่1นี้เป็นกระสุนที่ทางสมาคมและบริษัทผู้ผลิตได้ศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับต่อต้านโดรนซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยเฉพาะแนวชายแดนด้านไทยกัมพูชาและเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กองกำลังประชาชนที่ราชการจะตั้งขึ้นให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะดังนั้นการใช้น้ำมันฉีดล้างและรักษาอาวุธปืนก็จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของอาวุธให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะกิจกรรมวิ่งลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา2026กลับมาจัดอีกครั้งค่ะพร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกระดับนะคะเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนลากูน่าภูเก็ตอาณาจักรแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ตได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะเตรียมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ตอกย้ำสนามแข่งขันระดับตำนานที่พร้อมปลุกอะดรีนาลีนท้าทายขีดจำกัดของนักไตรกีฬาจากทั่วโลกนะคะได้มาเปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้านคุณพอลวิลสันกรรมการผู้จัดการลากูน่าภูเก็ตท่านก็เปิดเผยค่ะว่าตลอดปีที่ผ่านมาลากูน่าภูเก็ตได้มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำความเป็นสนามแข่งขันระดับสากลพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรนะคะเพื่อรองรับสำหรับการแข่งขันปีนี้โดยเฉพาะค่ะนอกจากนั้นจะกลับมาในฐานะชุมชนที่หลอมรวมความหลงใหลในการออกกำลังกายความท้าทายไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวปีนี้จัดเต็มนะคะทั้งไตรกีฬาระยะมาตรฐานสปรินต์ทีมผลัดแล้วก็มีทวิกีฬาค่ะมีเส้นทางการแข่งขันยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างแท้จริงนะคะก็จะมีว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตรในทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลสาบภายในลากูน่าภูเก็ตก่อนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานค่ะระยะทาง50กิโลเมตรปิดท้ายด้วยการวิ่ง12กิโลเมตรนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันสปรินต์ไตรอัธลอนค่ะรวมไปถึงดูอัธลอนด้วยจะชิงชัยวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลากูน่ากรอฟจังหวัดภูเก็ตพาไปดูการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะล่าสุดก็มีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล Toyota WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand รายการ GP of สมุทรสาคร2026แข่งขันวันที่ 10-13 กันยายนนะคะที่บึง CSC Watersport จังหวัดสมุทรสาครค่ะล่าสุดได้มีพิธีเปิดยังเป็นทางการนะคะนำโดยพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่ามกลางแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้าชมกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะรายการนี้นอกจากจัดการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศแล้วนะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมพัฒนากีฬาเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นการพัฒนากีฬาด้านความเป็นเลิศเปิดฉากชิงชัยวันแรกนะคะรุ่นไฮไลท์ระดับมหาวิทยาลัย WGP 3ค่ะในส่วนของฝ่ายชายเกษมล้วนเกษมจากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะคะโชว์ฟอร์มนิ่งฝ่าซ้ายน้ำทำเวลาดีสุดทั้ง2โมโตเลยค่ะคว้า37คะแนนเต็มประเดิมแชมป์สนามสุดท้ายนะคะแต่ว่าพอไปดูคะแนนสะสมตลอดทั้ง4สนามในปีนี้ปรากฏว่าเป็นพงศักดิ์วานิชยานนท์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสังกัดทีม KJ Racing Factory ค่ะทำไปได้มากถึง156คะแนนเฉือนชนะเกษมไปเพียงแค่4แต้มคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้ไปครองค่ะพาไปดูวงการจักรยานกันบ้างค่ะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็เผยข่าวดีนะคะว่าเราได้2โควต้าไปลุยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกค่ะสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกนะคะระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม2รายการค่ะได้แก่ทีมสปรินต์ชายและทามแพร่1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนะคะซึ่งก็จะแข่งขันต่อเนื่องจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทันทีเลย ยค่ะด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยค่ะว่าเตรียมต่อยอดจากผลงานเอเชียนเกมนะคะสู่เวทีชิงแชมป์โลกแล้วก็จะเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นควอต้าไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าการแข่งขันเพื่อสะสมแต้มตลอดทั้งปีหน้าในปี2570นะคะจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนเรื่องของงบสนับสนุนอาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสการควอลิฟายของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนค่ะสำหรับทีมจักรยานระยะสั้นของไทยเราในส่วนของชายนะคะก็จะมีทีเจจายอังสุธาสาวิทน้องแนวจ่าตรีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็น้องมะขาม10ตำรวจโทยืนยงเพชรรัตน์ค่ะจะแข่งขัน3รายการในเอเชียนเกมคือทีมสปรินต์คิรินแล้วก็สปรินต์บุคคลชายวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนะคะซึ่งการได้สิทธิ์แข่งขันชิงแชมป์โลกถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้เริ่มทำคะแนนสะสมควอลิฟายไปโอลิมปิก LA เกมส์นะคะเนื่องจากว่ารายการสปรินต์เป็น1ใน6อีเวนต์ชิงเหรียญโอลิมปิกเกมส์เขาจะคัดเอาเพียงแค่8ทีมดีที่สุดเท่านั้นค่ะแล้วต้องบอกว่าทีมที่ดีสุดจะมีจัดอันดับเฉพาะรายการประเภทลู่ชิงแชมป์โลก World Cup แล้วก็ชิงแชมป์ทวีปนะคะที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนักปั่นไทยเราค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพชิ้นงานศิลปะลายจุดบนวัสดุต่างๆซึ่งเป็นผลงานของยาโยอิคุซามะศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับฉายาว่าราชินีลายจุดโดยผลงานของเธอนั้นได้รับการนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เธอเสียชีวิตลงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
3: ข่าวดึกค่ำคืนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มีองค์8ตอนที่5
1: คราวนี้ต้องหาทางชิงการ์ดใบต่อไปมาเป็นของเราให้ได้เราต้องได้การ์ดมากกว่าเจ้าศิลา
2: เจ้าว่าไงนะ
1: ฮะฮะเปล่าซะหน่อยข้าไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าหูฝาดมั้ง
2: เอ๊ะนั่นขวดอะไรน่ะ
1: เขียนว่าไงเขียนว่าไงอ่านเร็วๆสิ
2: หยุดการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นแล้วจะเจอการกระต่ายเร็วขึ้นนี่มันคำใบ้จากท่านหัวหน้าเกาะนี
1: ่โอ้ยสบายข้าทำได้ทุกอย่างแหละเพื่อของรางวัล
3: เดินมาไวๆอย่าชักช้าข้าต้องรีบเตรียมการแสดงคืนนี้อีกนะไวๆไว
2: ๆนี่ไงบททดสอบแรกมาแล้วเราต้องหยุดท่านลุงคนนั้นไม่ให้ทรมาน

0: กระต่ายจับไปขังกรงได
1: ้อยู่ในนี้ล่ะดีแล้ว
2: ข้าจัดการเถอะข้ารู้แล้วว่าต้องทำยังไง
1: ทำอะไรของเจ้าเนี่ยกระต่ายข้าหนีไปหมดแล้ว
2: เฮ้ยนี่แ
1: หละอ้อย
2: ล็อกซะเลย
1: ขังข้าไว้ทำไมเจ้าสุดแสบปล่อยข้าไปนะเฮ้ยปล่อยข้า
0: สุดแสบเจ้าขังท่านลุงทำไมเนี่ย
2: อ้าวขังไว้จะได้ไม่ไปจับกระต่ายมาขังมาทรมานอีกไงแค่นี้ก็ออกไปทำอะไรไม่ได้แล้วฉลาดไหมล่ะ
0: เจ้าขังได้แต่ตัวแต่ไม่เปลี่ยนความคิดของท่านลุงให้มีเมตตาขึ้นมาได้สักหน่อยแบบนี้พอปล่อยตัวออกไปเดี๋ยวก็ลงมือทำอีกนั่นแหละ
2: โอ้ยเรื่องเยอะจริงๆแล้วต้องทำยังไงล่ะถึงจะเปลี่ยนความคิดได
0: ้อืม
1: ไปก่อนล่ะ
0: เดี๋ยวสิท่านลุงกระต่ายพวกนั้นท่านขังมันไว้ทำไมขอรับ
1: ก็มันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของข้านี่ข้าเป็นนักแสดงมายากลต้องใช้พวกมันในการแสดงล่อให้คนสนใจมาดูไงล่ะ
0: งั้นก็แปลว่าเจ้ากระต่ายพวกนี้มีบุญคุณกับท่านสินะขอรับถ้าไม่มีมันท่านจะหาเงินจากการแสดงมายากลได้ยังไง
1: มันก็ใช่แต่ข้าเป็นเจ้าของพวกมันข้ามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้
0: ใช่ขอรับในเมื่อท่านเป็นเจ้าของก็ควรจะดูแลพวกกระต่ายอย่างดีให้ข้าวให้น้ำไม่ใช้แรงงานเกินพอดีแบบนี้พวกกระต่ายก็มีแรงแสดงมายากลช่วยท่านหาเงินได้อีกนานๆแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอขอรับ
1: เจ้าพูดถูกทุกอย่างข้าไม่เคยมีเมตตากับพวกมันเลยมีแต่คิดจะใช้งานทำไมข้าถึงลืมคิดเรื่องนี้ไปได้ข้าขอโทษนะต่อไปข้าจะดูแลพวกเจ้าให้ดีกว่านี้ข้าสำนึกผิดแล้ว
0: ฮะนี่เจ้าเอาการ์ดกระต่ายมาให้ข้าหรอขอบคุณมากนะได้อีกใบแล้ว
2: เย้ยได้ไงเนี่ยทำไมเจ้าถึงได้การ์ดกระต่ายอีกแล้วอ่ะ
0: คงเพราะข้าทำให้ท่านลุงนักมายากลเลิกทรมานสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นได้ละมั้งเจ้าก็ลองทำดูบ้างสิสุดแซ่บ
2: เชอะอย่างข้าน่ะนะจะเป็นคนดีทำอะไรดีๆได้ใครๆก็มองข้าเป็นเด็กเกเรทั้งนั้นแหละเอ๊ะนี่อะไรถุงเงินนี่นะโชคดีจังเลยอยู่ๆก็เจอสมบัติเฮ้ยจะเอาไปไหนเอามานี่เอามาเฮ้ย
0: อย่าข้าเพิ่งพูดประโยคยกว่าเจ้าน่ะน่าจะลองเปลี่ยนนิสัยดูบ้างจากที่คิดแต่จะขโมยของคนอื่นเปลี่ยนเป็นเอาถุงเนี่ยไปตามหาเจ้าของไม่ดีกว่าหรอ
2: คืนทำไหมข้าเก็บมันได้เองไม่ได้ขโมยใครมาสักหน่อย
0: แต่เจ้าของถุงเงินเนี่ยอาจจะเดือดร้อนอยู่ก็ได้คิดถึงใจเขาใจเราบ้างสิดูนี่มีสีเปื้อนเยอะเลยแปลว่าเจ้าของต้องทำงานอะไรที่ใช้สีอาจจะเป็นช่างทาสีก็ได
2: ้เป็นนักสืบหรือไงพูดจะข้าเห็นภาพเลยว่าเจ้าของคือใคร
0: แปลว่าเจ้ารู้จักงั้นเราไปตามหากันเร็ว

0: ไม่มีใครรู้สักหน่อย
1: ของที่ไม่ใช่ของข้านะข้าไม
2: ่ว่าเจ้าทำเรื่องดีๆได้จริงสิรอยขีดเขียนเลอะเทอะพวกนี
0: ้ใครเป็นคนทำตอนนั้นแค่อยากให้คนเห็นฝีมือข้าเยอะๆเฉยๆไม่คิดว่าจะ
2: เจ้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆกล้ายอมรับผิดด้วยข้าเชื่อว่าต่อไปเจ้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
0: ก็ไม่รับปากหรอกนะแต่จะพยายามแล้วกันข้าช่วยทาสีด้วยอีกแรงจะได้เสร็จไว
1: ๆโอ้เจ้านี่มีน้ำใจจริงๆด้วยขอบใจนะ
0: เฮ้ยการกระต่ายข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วเย้ถุงมือมาได้ไงเนี่ยดีเลยมือจะได้ไม่เลอะ
2: ตัวช่วยของการ์ดพลังมรรคปรากฏแล้วสินะ
1: นั่นคือถุงมือทำดีจะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้ามีสัมมากัมมันตะ
2: สัมมากัมมันตะคืออะไรขอรับ
1: สัมมากัมมันตะคือการงดเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีทางกาย3อย่างคือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยของของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่หลงในกามคุณ5ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมากจนเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่น
3: นี่มันนิสัยสุดแสบทุกข้อเลยนี่นา
1: แต่เจ้าสามารถช่วยให้สุดแสบมีนิสัยที่ดีขึ้นได้รวมทั้งช่วยให้ท่านลุงนักมายากลมีเมตตามากขึ้นอีกด้วยเก่งมากศิลา
2: ทั้งสองคนมีจิตใจที่ดีอยู่เดิมแล้วล่ะขอรับข้าแค่พูดเตือนสติเฉย
4: ๆนี่สิละเจ้าแสนแสบก็พูดจาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะหลังจากข้าพาไปฝึกนิสัยมา
2: จริงเหรอเจ้าทำยังไงเนี่ยเจ้าปัน
5: เจ้าปันฝึกนิสัยแสนแสบให้มีสัมมาวาจาได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปกันได้รับมอบหมายให้ค้นหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดแล้วการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคืออะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่75มรรคมีองค์8ตอนที่6
1: นี่สิล่ะเจ้าแสนแสบก็พูดจาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะหลังจากข้าพาไปฝึกนิสัยมา
2: จริงหรอเจ้าทำยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: ข้าก็เล่าเรื่องของส้มซ่าให้ฟังนะสิว่าส้มซ่าเคยเป็นเหมือนแสนแสบเปี๊ยบทั้งชอบโกหกกุเรื่องไม่จริงใส่ร้ายคนอื่นพูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันพูดว่าคนอื่นด้วยคำหยาบคายแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไร้สาระจนเพื่อนรำคาญแต่ส้มซ่าก็ยังกลับตัวใหม่กลายเป็นคนพูดดีได้เพราะส้มซ่าเห็นแล้วว่าการพูดไม่ดีทำให้ไม่มีใครรักไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครอยากคบหาด้วยแต่การพูดความจริงพูดเพราะพูดให้คนรักกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสรรค์ต่างหากล่ะที่จะทำให้คนอยากเป็นเพื่อนด้วย
2: แล้วเจ้าก็เชื่อที่เจ้าปันพูดเลยงั้นหรอ
3: จริงๆแล้วข้าก็เริ่มคิดทบทวนตั้งแต่ตอนที่สุดแสบติดอยู่ในถังไม้แล้วล่ะไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ข้าพูดเลยทั้งที่ข้าพูดความจริงเพราะการโกหกเป็นประจำของข้าทำให้ข้ากลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไปแล้วไปที่ไหนคนก็เกลียดคิดว่าจะมาหลอกลวงตลอดข้าไม่อยากโดนเกลียดข้าอยากมีเพื่อนมีคนรักข้ามากกว่าข้าเลยสัญญากับตัวเองว่าจะปรับปรุงตัวจะไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกแล้ว
1: พอแสนแสบคิดได้การ์ดกระต่ายก็ปรากฏขึ้น2ใบใบหนึ่งมีผ้าปิดปากลอยออกมาจากการ์ดด้วย
2: โอ้โห
4: นั่นคือผ้าปิดวาจาจะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้ามีสัมมาวาจาคือการงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อง
2: ั้นแปลว่าเราก็ได้การ์ดกระต่ายครบ6ใบแถมได้ถุงมือทำดีกับผ้าปิดวาจามาเพิ่มด้วยสิขอรับสุดยอดไปเลย
4: ถูกต้องแล้วภารกิจด่านสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
3: งั้นข้าก็ต้องได้รางวัลกระต่ายทองคำด้วยสิท่านหัวหน้าเกาะไม่โกหกข้าใช่ไหม
4: ข้าจัดของรางวัลที่เหมาะสมกับผู้ชนะมาให้แล้วล่ะ
5: มาแล้วเค้กกระต่ายทองคำข้ากับเข็มทองช่วยกันทำเองแหละนี่ทองคำจริงด้วยนะกินได้อร่อยด้วยเย้ยกระต่ายทองคำแบบกินได้หรอข้าเพิ่งเคยเห็น
3: จริงด้วยน่าอร่อยจังเลยข้ากินก่อนแล้วนะ
5: ข้าเป็นพี่นะต้องข้าก่อนตั้งหา
3: เฮ้ยข้าก่อนข้าก่อน
5: ไม่รู้เรื่องเลย
2: การ์ดพลังมรรคมา4ใบแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการงดเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะการงดเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีทางกายแล้วอีก4ใบจะได้มายังไงล่ะเนี่ย
5: นั่นสิท่านหัวหน้าเกาะยังไม่เห็นมอบหมายภารกิจอะไรเลย
4: ดูท่าทางพวกเจ้าจะไม่ชอบอยู่เฉยๆนะอยากทำภารกิจแล้วล่ะสิ
6: อยากครับ
4: แต่ภารกิจนี้ข้าเลือกไว้แล้วว่าจะให้ใครเป็นคนทำ
1: เอ๊ะใครหรอขอรับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น
4: กัน
5: เอ๊ะจริงเหรอเจ้าคะดีใจจังเลยได้ผจญภัยแล้ว
1: โอยอดเลย
4: ภารกิจนี้ข้าจะให้เข็มทองไปกับเจ้าด้วยกติกาของภารกิจนี้ก็คือค้นหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดถ้าเจ้าหาเจอการ์ดพลังมรรคจะปรากฏขึ้นเองเจ้ามีเวลา30นาทีเริ่มได
5: ้เฮ้ยเริ่มเลยเหรอเจ้าคะเข็มทองรีบไปกันเร็ว
3: ไปกันไปกันไปกันไปกัน
1: อีกนานมั้ยเนี่ยเข้าเวียนหัว
2: ยังไม่ชินอีกเหรอเจ้าปัน
5: ท่านลุงเจ้าคะข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะ
7: เจ้านี่เองจะถามอะไรก็ว่ามาสิ
5: วิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคืออะไรหรอเจ้าคะ
7: วิธีใช้ชีวิตที่ดีที่สุดงั้นหรอไม่มีหรอก ็ต้องลำบากต้องเหนื่อยกันทั้งนั้นถ้าอยากได้เงินไวๆเยอะๆก็ต้องโกงเขาเหมือนสมัยก่อนที่ข้าเคยโกงตาช่างนั่นแหละ
5: แต่ตอนนี้ท่านลุงก็ไม่ได้โกงตาช่างแล้วนี่เจ้าคะ
7: ใช่แล้วเพราะการโกงมีแต่จะทำให้เสียความไว้ใจจากลูกค้าการขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตั้งหากที่ทำให้ลูกค้าอยากมาซื้อของกับเราไปนานๆอาจไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขใจ
3: ข้าว่าการใช้ชีวิตของท่านลุงน่ะดีที่สุดแล้วล่ะจริงๆนะได้กินมะม่วงอร่อยๆทุกวันเลยด้วย
5: เข็มทองยังจะมาล้อเล่นอีก
7: ถ้าให้ข้าเลือกข้าก็ว่าวิธีใช้ชีวิตของข้านี่แหละดีที่สุด
5: ขอบคุณเจ้าค่ะท่านลุงข้าไปหาวิธีการอื่นๆต่อก่อนนะเจ้าคะไปการเข็มทองไปที่นี่จะมีวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดไหมนะ
3: ลองไปดูร้านนั้นไหมขายปลาตัวโตโตกว่าร้านไหนๆเลย
5: แปลว่าต้องมีอะไรดีๆไปดูกันเถอะ
8: ว่าไงจ๊ะรับปลากี่ตัวดี
5: ข้าไม่ได้มาซื้อปลาเจ้าค่ะแต่ข้ามีเรื่องอยากถาม
8: จะถามเรื่องอะไรล่ะ
5: วิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคืออะไรหรอเจ้าคะ
8: ตอบแบบมั่นใจสุดๆก็ต้องวิธีการขายเค้กปลาของข้าดียังไงล่ะ
5: เค้กปลาเป็นยังไงเหรอเจ้าคะ
8: ดูเผินๆปลาร้านข้าเหมือนปลาจริงๆสดจากทะเลแต่จริงๆแล้วมันคือขนมเค้กรูปปลาสอดไส้ครีมต่างหากอ่ะลองดูสิจ๊ะตัวนี้ข้าให้ชิมฟรี
3: อร่อยที่สุดในโลกเลย
8: ใครได้ลองชิมมันต้องติดใจยกให้เป็นของอร่อยประจำเมืองกันทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีของข้านี่แหละที่ดีที่สุดในเมืองนี
3: ้ข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วย
5: ขอบคุณมากเจ้าค่ะไว้ข้าจะมาอุดหนุนนะเจ้าค่ะเข็มทองรีบไปกันต่อเร็ว
3: ไปเลย
0: หลังจากนั้นกันกับเข็มทองก็ได้ไปพูดคุยเรื่องวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดกับอีกหลายคนอย่างการตั้งใจเรียนของสุดแสบและแสนแสบหรือช่างทาสีที่ช่วยให้บ้านเรือนดูสวยสดใสเหมือนใหม่ตลอดเวลายังมีนักมายากลที่สร้างความบันเทิงให้ชาวบ้านได้มีความสุขแล้วก็หมอพยาบาลที่คอยดูแลรักษาคนป่วยด้วยความเมตตา
5: ถามมาหลายคนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าวิธีการไหนดีที่สุด
3: นั่นสิทุกคนก็บอกว่าวิธีของตัวเองดีทั้งนั้นมีข้อดีกันคนละแบบเลย
5: โอ๊ยใกล้หมดเวลาด้วยอ่ะข้ายังหาวิธีที่ดีที่สุดไม่ได้เลยทำไงดีทำไงดี
0: กันจะตามหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเจอภารกิจที่น่าหวาดเสียวสุดๆเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวปริศนาพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเรื่อยลำดับมาย้อนๆหน่อยก็ได้นะเพื่อท่านจะได้ท่องนะเดือนนึงก็ท่องได้แล้วโอ้โหแคปหน้าจอก็ท่องได้แล้วโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพนจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียพะพงคนชั่วจะยืนยงในสังคมปัจจุบันนี้คนชั่วจะยืนยงเพราะมันมีพวกคำมันมีพวกคำคำว่ายืนยงแปลว่ามันอยู่ได้ดีมีความสุขแบบของพวกมันซึ่งความจริงไม่ใช่เขาจะมันหวาดระแวงหวาดผวาเพื่อนี้นอนฝันร้ายเท่านั้นแหละฝันร้ายสองอย่างคือฝันร้ายในอดีตวันที่ผ่านไปสองฝันร้ายที่จะทำความเลวร้ายในวันพรุ่งนี้แต่มันก็ยืนยงมันก็บอกคนชั่วมันตายยากว่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะแต่คนดีทำมันตายง่ายอ่ะคนดีเป็นผีไหวเอาคนดีๆมันก็ถูกเบียดเบียดดีนักจนมาตรฐานของเขาทำลายมาตรฐานจนส่องให้เขาให้เห็นว่าเขาเป็นคนเลวเขาทำลายคนทิ้งในวงการหาคนดียากในวงการหาคนดียากมันมีข้อเปรียบเทียบอาตมาเป็นพระไม่ใช่ดีฝักใครเขาหรอกท่านก็ยังโดนเหมือนกันยังโดนเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าโดนอะไรละท่านโดนเยอะที่ไม่เข้าไปกินนิมนต์เนี่ยเพราะอะไรขี้เกียจไปละไม่ใช่รวยนะท่านนะทำวันใช้วันอันอยู่ได้เราอยู่ได้พระเนนอยู่ได้สังคมอยู่ได้สนุกสนอยู่ได้แต่ทำไมเห็นคนดีมันตายเร็วจังเลยนี่คนดีเป็นผีไหวเพราะเขาไม่เอาไว้ไง

คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พลาดไม่ได้นะคะ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศได้กล่าวตอนแรกแล้วว่าคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครผู้หญิงจะเสียตัวง่ายแล้วไม่ได้เลือกว่าผัวของใครอ่ะให้ได้กินให้ได้ใช้ให้ได้ไปให้ได้เสพสมติดเครื่องรอแล้วอายุเท่าไหร่กันล่ะถ้าฐานะไม่ดีก็14-15ธรรมาก็ได้ยินเสียตัวกันแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นแหละแล้วก็เลิกไม่ได้เป็นโรคติดกามอารมณ์ไปได้คนนั้นไปได้คนนี้ไปได้คนนี้แล้วไปได้คนนั้นแล้วก็มาแย่งชิงกันแล้วฆ่าฟันกันผู้หญิงก็ไปแต่หลอบอกผู้ชายคนใหม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ผู้ชายคนใหม่ก็หึงไอ้คนเก่าถูกใส่ร้ายก็โมโหก็ฆ่ากันตายความรักความไม่รักเดียวใจเดียวนั้นเกิดกรณีของการฆ่ากันหลายๆรูปแบบแล้วไม่รู้ว่าผัวของใครด้วยนะเขาประจานเนี่ยไม่รู้ว่าผัวของใครแล้วไม่ใช่ระดับร่างอย่างเดียวระดับสูงด้วยที่เขาเรียกมือที่สามมือที่สามระดับคนดังๆอ่ะไม่เลือกผัวของใครถ้าพอใจไปเลยนี่เราผู้หญิงที่เสียตัวไม่เลือกผัวของใครสตรีจะกำชัยอาชานายจะอ่อนแอผู้หญิงจะเข้มแข็งขึ้นว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงนายกรัฐมนตรีหลายประเทศนายกรัฐมนตรีหลายประเทศประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงองค์กรต่างๆผู้หญิงผู้หญิงปกครองผู้หญิงปกครองผู้หญิงปกครองอาชานายจะอ่อนแอผู้ชายจะอ่อนแออ่อนไหวอ่อนแอโดยทางจิตใจแล้วโดยการที่เอาอย่างกันอย่างนี้นี่ไม่ได้ละเกียดนะแต่เป็นผู้ชายแบบนี้เราออกทีวีมีแต่แบบนี้ท่านมีแต่แบบนี้ไอเด็กรุ่นใหม่มันเกิดมามันก็เป็นอีแบบเนี้ยมันไม่ได้มีการปิดมีแต่การเปิดไม่ได้เรียกกิจฉันแต่อยู่ในที่ที่เหมาะสำหรับเราเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสตรีจะกำชัยอาชานายจะอ่อนแอเรื่อยๆลงไป

0: สวัสดีค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาผู้ใดชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ศึกษาก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้พระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนสาระธรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10ก็ทรงไปรื้อลำคลองให้เป็นแบบอย่างให้น้ำไหลตั้งแต่เขตดุสิตที่อาตมาดูแลอยู่ทรงไปทรงนะจิตอาสาลงไปตอนนี้ยังไม่ได้ตาจิตอาสาทรงลงไปเลยทรงทหารลงไปเลยลุกคลองแถวเขตดุสิตทั้งหมดรวมทั้งค่ายทหารด้วยทหารเขามีกำลังเขาอยู่แล้วแต่นี่คืออะไรพระราชวินิจฉัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเรื่องน้ำนักการเมืองเราเดือดร้อนเรื่องน้ำประวัติแรงนั่นเราก็ต้องรออะไรรอโครงการน้ำจากฟ้าน้ำพระราชทานพระชนม์รัชกาลที่9ทรงมีพระปัญญามากกว่านั้นทรงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดอะไรเป็นฝนหลวงเมื่อก่อนเรียกฝนเทียมฝนเทียมไม่มีท่านน้ำทำเทียมได้ยังไงท่านแต่เป็นการดึงเมฆดึงน้ำในอวกาศอากาศมาแล้วทรงให้ทฤษฎีว่า3ข้ออย่างท่านไปศึกษาเอาเองแปลว่าอะไรท่านเพราะว่าถ้าประเทศใกล้ๆไม่ทำประเทศเราแรงดึงมวลอากาศจากประเทศอื่นความชื้นมาท่านมาตกประเทศไทยเพราะฉะนั้นฝนหลวงพระราชทานจึงเป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่ทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติที่ประเสริฐสุดและไม่ทรงจดลิขสิทธิ์เหมือนกันแต่ไม่ทรงหวงที่จะส่งไปทั่วประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถไปได้ที่สามารถไปได้นั่นเรื่องน้ำจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายรัฐบาลนายกอบต.อบจ.เทศมนตรีมันต้องมีบึงสำหรับน้ำให้เป็นน้ำสะอาดไปดูเมืองโบราณแต่ท่านเขาสร้างเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาต้องมีบึงสร้างวังแต่ละวังในแต่ละจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์แต่ละจังหวัดนั้นท่านกรุงสุโขทัยนะฮะปราจีนบุรีนะเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำสำหรับพระราชาสำหรับประชาชนดินที่เอามาจากนะเอามาเนี่ยเพื่อสร้างรั้ววังวัดวาและประชาชนมีอาศัยเนี่ยคือเกิดบึงสำหรับเอาน้ำมาเลี้ยงบึงการที่ขอนแก่นก็มีนะขามแก่นเอาถ้าไม่รักษาท่านไม่รักษากันเลยเหรอแล้วเราจะทำอะไรถ้าไม่เคยคิดถึงทฤษฎีโบราณกาลมาเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาน้ำแล้วสุดท้ายเราต้องเป็นนักปลูกเพราะพระบรมศาสดาหัวท่านทรงตรัสเรื่องปลูกจงเห็นวัวควายเนี่ยเป็นอะไรท่านจงเห็นวัวควายว่าเนี่ยคือโรงงานปุ๋ยชั้นดีจงเห็นขี้แพะขี้วัวขี้ควายขี้ช้างคือปุ๋ยชั้นดีคนอยู่สุรินทร์ทำไมเอาขี้ช้างนะฮะมาหว่านเพื่อจะปลูกหญ้าปลูกอ้อยปลูกสารพัดให้ช้างกินท่านก็จนณเวลาช้างท่านไปเนี่ยความจริงท่านก็จะน่าเอาแล้วน่าจะเอาอะไรท่านเอาขนุนแก่ปอกเปลือกมาแล้วให้ช้างกินเอาสับปะรดมาเอาเม็ดขนุนยัดให้ช้างมากินตาสับปะรดมันก็เป็นเพาะพันธุ์ได้ท่านจะใช้ช้างปลูกป่าไงถ้าเอาเลยให้นกปลูกป่าท่านหาอะไรให้นกกินเลยแต่ท่านเลี้ยงช้างนะฮะถ้าไม่ให้ช้างปลูกป่าไม่มีทางคนเลี้ยงลิงไม่ให้ลิงปลูกป่าไม่มีทางหรอกที่ลิงมาแรงน่ะก็จะไปให้มันกินอย่างเงี้ยให้กินแบบขอทานน่ะก็เกิดโครงการอะไรท่านประชานิยมอาตมาเนี่ยไปไหนแล้วบางทีนะอ้าวแวะเอ้ยแวะร้านอันนี้แหละแวะร้านอะไรฮะแวะร้านไอ้ที่ขายเมล็ดผลเมล็ดผักเอามีเงินเป็นพันๆก็ซื้อพอเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณขอของขลังเลยค่ะก็แจกของขลังท่านอะไรคะเนี่ยเม็ดกะเพราอ่ะอะไรคะเนี่ยอ้าวทำไมไม่ใช่จะขอของขลังเนี่ยขลังเลยคุณเป็นของขลังที่คุณกินได้เลยแล้วไปเลือกเอาไปเพราะที่วัดคุณต้องเยอะแยะข้างโรงครัวไม่มีอะไรกินได้เลยข้างโรงครัววัดครัวบ้านคุณก็ไม่มีอะไรกินได้เลยแล้วมันจะขลังได้ไงท่านถ้ามาตั้งแต่เนี่ยอาตมาเป็นคนจนนะเกิดมาไม่เคยมีที่สักคืบเลยท่านถ้ามีที่ไม่ได้บวชแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายจำว่าเป็นคนไม่มีที่เลยไม่มีบ้านเกิดไม่มีทะเบียนเกิดแต่อยากปลูกจนสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไม่ศึกแล้วจึงเอาเงินเนี่ย
ไปซื้อที่ให้แม่และยอมเป็นหนี้เขา4ปีท่านเพื่อใช้คืนเขาเดือนละ 1,500 เพราะเงินเดือนละแค่240บาทแต่นั้นมาก็นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอทฤษฎีใหม่เขาเรียกไร่นาสุผสมไปทำให้แม่ไม่ฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะคุยกับท่านทั้งหลายว่ามาชวนท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ในกรุงเทพบ้านต่างจังหวัดนะเอาพอที่เรามีที่เราไม่มีที่ตรงที่ดินตรงนั้นเรามีตึกมีอะไรท่านสามารถทำได้เชิญชวนท่านแหละปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจนปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจนเชิญมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าเชิญท่านผู้ชมมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าเชิญนะไม่ใช่บังคับเพราะทุกท่านก็ไม่ชอบการบังคับเชิญแล้วก็ขอร้องก็ได้เชิญแล้วก็ขอร้องท่านก็ได้แล้วเศรษฐีท่านก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วมหาเศรษฐีเมืองไทยเขาก็ขายเม็ดฟักแฟงแตงน้ำเต้าเขาขายพันธุ์พืชเขาจึงรวยเป็นเศรษฐีแล้วทำไมท่านลองนึกหลับตานึกสิว่าทำไมคนไทยเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยหนึ่งต้องมีต้นกล้วย4มัดต้องมีต้นกล้วยอย่างน้อย4ต้นต้องมีต้นอ้อยอย่างน้อย8ต้นถือเป็นกาโบมาต้องมีต้นมะพร้าว4ต้นมะพร้าวงอกแล้วต้องมีงา4ถุงต้องมีฟัก2ผลหรือ4ผลต้องมีฟักทอง2ผลหรือ4ผลน้ำตกน้ำตาถ้าผลไม้อะไรแก่เขาจะเอามางานแต่งถามว่ามาทำไมแต่งงานเสร็จแล้วปลูกซะพืชมงคลพืชมงคลเพราะอีก10เดือนแกมีลูกขึ้นมานะเดือนที่13หรือที่14ลูกแกต้องกินทั้งหมดนี้แต่มะพร้าวรอกินเวลามีกะทิลูกก็จะมีอ้อยเป็นของหวานกินลูกก็จะมีงากินลูกก็จะมีถั่วกินถั่วเขียวกินลูกก็จะมีกินมีกินมีกินมีกินนี่คือวิถีชีวิตไทยๆไม่ใช่เสร็จแล้วไปบูชาบนหิ้งจนมันเสียพันไปแล้วแล้วทุกอย่างต้องแก่หมดแก่โดยธรรมชาติแล้วมาปลูกแล้วมาผ่ากินแล้วเก็บเม็ดไว้ไปปลูกท่านคิดว่าฟักลูกหนึ่งปลูกได้เท่าไหร่ถ้าคิดว่าฟักทองฟักสี่ลูกฟักทองสี่ลูกท่านมีสวนหนึ่งสวนแล้วท่านถ้าคิดว่าถั่วเขียวสี่ถุงเท่านี้ถ้าคิดว่างาสี่ถุงเนี่ยท่านต้องใช้ที่เท่าไหร่แต่เดินถ้าใช้กระถางก็ได้ที่แล้วเวลาลูกกระถางใช่ไหมเราก็กำหนดปุ๋ยง่ายปรับเปลี่ยนปุ๋ยง่ายแล้วก็เอาใบไม้ที่มันไอ้ที่มันตัดแล้วเนี่ยเอามาปั่นครับท่านยัดใส่ไปทำเงี้ยปั่นให้มันออกมาเป็นปุ๋ยเวลาปั่นก็ออกมาเป็นแล้วเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวขี้ควายมาผสมแล้วก็ไปหมักไว้เมตานาจุลินทรีย์ท่านเศรษฐีได้ภายใน4เดือนรัฐบาลอยากเชิญชวนฟักขอเม็ดเดียวขอ2เม็ดตัวตายตัวแทนไปทิ้งน้ำมันทำไมท่านแฟงฟักกาแฟมันคล้ายๆกันแต่เวลาทำอาหารมันต่างกันนะท่านนะรสชาติกลิ่นมันจะต่างกันแตงโมทำไมกินแล้วทิ้งเม็ดละท่านไปซื้อแตงโมมาท่านซื้อแตงโมทุกวันเนี้ยแตงโมญี่ปุ่นฟักญี่ปุ่นโถเอ้ยน่าอะไรนะท่านไอแคนตาลูปอะไรจะถวายถ้าจะถวายแคนตาลูปหรือเมลอนเอาแตงไทยมาถวายหน้าฤดูแล้งแต่แตงไทยพื้นบ้านนะท่านจะขูดเม็ดเอาไว้ตาไปแจกโยมเป็นของขลังน้ำเต้าน้ำเต้าทำอะไรได้ท่านทำไมเขาเรียกน้ำเต้าเพราะกินแล้วเนี่ยมันสำหรับบำรุงน้ำนมผู้หญิงที่จะเลี้ยงลูกแล้วเราไปแกงเลี้ยงท่านคิดว่าน้ำเต้ากับฟักทองไปแกงเลี้ยงรวมกันเนี่ยแล้วก็หัวปลีได้มีแมงลงแมงลักผสมไปนะมันขับเลือดขับลมและให้น้ำนมแก่ลูกที่มีคุณภาพเขาจึงใ
เป็นของมงคลในงานแต่งงานเขาวิเคราะห์แล้วยิ่งเป็นเศรษฐีมีที่อย่าเอาไปทิ้งปลูกเป็นตัวอย่างแล้วบอกลูกในวันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่แต่งงานไม่ใช่แต่งงานแล้วโอ้โหจัดงาน10ล้านแห่มาอย่างดีเฉยๆแล้วอันนี้ไม่เห็นประโยชน์เลยไม่มีทางนะท่านไม่มีทางเลยนั่นเชิญมาปลูกฟักแผ่นน้ำเต่าแล้วปลูกตะวันไหนท่านโอ้โถมันเริ่มมายากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระทีพืชมงคลวันนี้คือวันปลูกของท่านวันนี้คือวันปลูกท่านจะเริ่มชีวิตใหม่นะปลูกของท่านท่านจะกำหนดวันได้เลยแล้วท่านดูแลมันอย่างดีแล้วบางทีลูกมันท่านออกนะพระทองอ่ะมันแตกแขนงมาท่านก็ไปผัดฟักได้ดิ้นเรากินฟักแมวโอ้โถไปซื้อฟักแมวมากินผัดกันนะยอดฟักแมวก็ยอดฟักทองลวกนะฮะกะทิราดไม่ต้องราดกันนะท่านกินกันน้ำพริกอร่อยจะตายไปพอทองอ่อนใช่ไหมเด็ดเด็ดเหมาะมั่งลวกจิ้มน้ำพริกนะต้มซะจิ้มน้ำพริกซะหวานเชฟเอาเฉพาะที่ลูกทิ้งมันเป็นไปได้ที่พูดนี่ไม่ได้สอนนะท่านนะเคยทำน้ำเต้าอีกกะเพราโหระพาหน้าหลังบ้านซื้อกะเพรามาเนี่ยขอดูยอดแก่ๆที่มันมีเม็ดติดมาเด็ดยอดออกท่านโรยโรยเราว่าน้ำไม่มาก็เอาน้ำเอาน้ำที่ล้างจานเนี่ยท่านน้ำเหลือจากล้างจานเนี่ยอย่าไปทิ้งนะคนบ้านนอกอย่าไปทิ้งลาดเป็นทุกวันเพราะมันมีโปรตีนมีไขมันมีอะไรท่านบำรุงขูดหน้าดินมันดีท่านมันโตเอง

อาตมาไปเมื่อไม่กี่วันไม่ได้ไปนู่นไปข้าวโรยกะเพราฮะแล้วใบแดงใช่นะใบแดงเป็นกระเล็กๆดอกมันก็แก่แล้วนอกจากคนที่ฉลาดคนรวยแต่เลยไปอีกเป็นบ้านคนไม่มีท่านซึ่งเป็นที่สาธารณะไอ้นี่ก็เลยคนงานก็เลยอาตมาคิดในใจคนงานก็เลยไม่ต้องไปทำอะไรกลับไปบ้านก็ไปเด็ดกะเพราเจ้านายกินแล้วเดี๋ยวพอหน้าฝนตกนะเดี๋ยวไปแฝดแต่งน้ำตาขึ้นนั่นอีกกะเพราโหระพาหน้าหลังบ้านกินทุกวันอยู่แล้วนี่พืชสวนครัวปลูกไว้ได้รับประทานข้าวในจานปลอดสารพิษชีวิตดีไม่ต้องไปหาเลยท่านเศรษฐีทั้งหลายอาตมาขอร้องท่านจ้างคนรับใช้แม่บ้านมาเนี่ยอยู่ในบ้านท่านเนี่ยท่านปลูกในกระถางก็ได้ท่านไม่ต้องปลูกลงพื้นดินหรอกแม่บ้านมันว่างมันก็ไปรดน้ำกระเพราเพราะมันมาจากชุมชาวบ้านอยู่แล้วมันปลูกเป็นแล้วก็ไปเด็ดกินเอาข้าวในจานท่านจะปลอดสารพิษชีวิตดีพริกมะเขือปลูกข้างทางน้ำไหลพริกมะเขือน้ำล้างเท้าไหลไปทางไหนนะน้ำมาไหลไปทางไหนที่ท่านน้ำเสียท่านน้ำเสียที่ท่านนะทิ้งไปเนี่ยยอดหยาบๆไปรวมทั้งน้ำล้างก้นด้วยท่านล้างก้นลูกอ่ะที่ท่านเอาจากใต้ถุนบ้านเนี่ยยังเป็นแฉะใต้ถุนบ้านนะไหลไปทางไหนนะปลูกมันซึมซับเข้ามันเองท่านที่ดีเอาสังข้าวมาปกไว้ด้วยปกโคนต้นไว้ด้วยพอมันขึ้นมาในสังข้าวจะอุ้มน้ำข้าทางน้ำไหลไอ้ลูกไหนแก่เกิดก่อนอย่าไปกินมันเก็บไว้นี่คือลูกยอดมะเขือเนี่ยท่านแกะมันเนี่ยท่านเม็ดเท่าไหร่อ่ะเป็นพันๆเม็ดท่านรวยแล้วปลูกตำลึงริมรั้วไว้ไม่เปลืองที่ท่านปลูกตำลึงเป็นไหมไปซื้อไม่ตำลึงมาหรือไปเจอตำลึงก็ไปตัดงี้ท่านตัดมาขอสักสองวาได้ไหมก็ต้องแก่ๆเอาที่ตัดการตัดตัวมาตัดเป็นป้องๆจิ้มไปข้างกระแพงพอตำลึงขึ้นมาเนี่ยท่านแล้วทำคานให้มันทำร้านให้มันได้แต่จนแต่รวยนะท่านแต่คนจะใช้ไม้ไผ่เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กแล้วมันเกาะไม่ได้มันร้อนเวลาแดดมันร้อนมันงอถ้าจะปลูกเป็นร้านเลยมันถ้าปลูกเป็นร้านแล้วตำลึงเนี่ยกินทีละ4บาทนะตำลึงคำละ4บาทนะ1ตำลึงเขาตีราคาพืชผลธัญญาหารอันเนี้ยถ้าเขาทำความถ้าเขาเงิน4บาทเขาจะเรียกตำลึงนะท่านท่านทำหมูบ้าชอบก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็ได้ท่านทุบกระเทียมใส่นะเอาน้ำมันหอยใส่อร่อยแกงเลียงก็ใส่ตำลึงได้แล้วปลูกแล้วนะพอเม็ดมันออกมาแดงๆนกมันก็ต้องมาแย่งเรากินดีมึงแย่งกูกินดีมึงจะได้ไปปลูกบ้านอื่นบ้างแล้วลูกตำลึงมันแดงๆกินได้ท่านกินได้แต่เก็บเม็ดมันไว้แล้วเพาะต่อให้อย่าให้มันอยู่ใต้ร่มถ้าอยู่ใต้ร่มมันไม่โตเถอะไม้ไม่เจอแดดไม่มีโตลูกไม่ไกลพ่อแม่ไม่มีโตท่านมะละกอฟักทองบวบข้าวผักชีผสมมะละกอพันธุ์อีสานท่านไอ้ที่หัวมันเรียวๆเนี่ยแล้วตัวมันป่องๆเนี่ยพอผ่าไปนะเนื้อมันน้อยจริงท่านเม็ดมันจะเยอะกินตอนมันแก่ที่เรากินแก่กินแก่ขุดแบบว่าปลูกสิท่านปกติตมาเนี่ยนกมันมาขี้ไว้มั้งมีต้นนึงอ่ะไม่มีที่จะปลูกฮะก็เลี้ยงไว้ดูเล่นมะละกอฟักทองบวบฟักทองบวบคั่วผักชีขาตะไคร้ให้มีที่ข้างครัวทําครัวทุกวันเนี่ยมีขาตะไคร้มั้ยขาในหัวแก่ธรรมดาท่านปลาถ้ามันดีสิท่านจิ้มไว้ตะไคร้ก็แบ่งมันปลูกซะบ้างสิปลูกมะกรูดงามๆ 2-3 ต้นใช้ปรุงปนเครื่องแกงไทยไปได้ทั่วผมมาปลูกยากนะท่านนะดวงคนนะต้องเอาคนมือเย็นปลูกแล้วปลูกมาปลูกเนี่ยต้องถมเป็นโคกแล้วใบไม้ไปโปะๆๆๆแล้วปลูกซะท่านแต่มาไปขอพันธุ์มาจากโรงสีแห่งหนึ่งมุ่ยอะไรนะบอกพี่สาวเขามือเย็นเอ้ยขอมา10ต้นท่านเดี๋ยวนี้ต้นหนึ่งเท่าไหร่ท่านต้นละ3เม็ดครึ่งจะไปละสายไฟท่านตัดยอดทิ้งออกลูกมาทีเนี่ยโอ้โหท่านแล้วใบใครมากินก็ได้ข้างครัววัดชัยภูมิวัดบ้านเกิดแล้วบอกอย่าตัดนะถ้าตัดขาดกันปลูกมะกรูดงามๆ2-3 ต้น

ให้ปรุงปนเครื่องแกงไทยไปได้ทั่วปลูกกระชายนะ5วาพารอดตัวเก็บส่วนหัวปลูกต่อพ่อแม่พันกระชายแก่นะทิ้งกันหมดท่านทำไมไม่ปลูกล่ะซื้อครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตถ้าฉลาดนะแต่ถ้าโง่ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละปลูกหัวขิงแก่ขยายตานำมาปลูกจะเกิดลูกขิงใหม่ใต้ดินนั่นขิงผัดไก่ผัดหมูชูชีวันรสลือลั่นขิงดองหวานน้ำตาลเกลือนะทำไมกินขิงไม่ปลูกขิงผัดไก่ดีเอาเหล้าจีนใส่ไปด้วยนะท่านนะโอ้โหแล้วก็อะไรนะท่านอะไรล่ะเต้าเจี้ยวดีๆนะท่านเป็นโตๆนะผัดเข้าไปนะโอ้โหท่านเอ้ยเห็ดหูหนูนะใส่เข้าไปต้นหอมใส่เข้าไปนะท่านนะแหมผัดดีๆท่านปรุงรสซะก่อนท่านแตะเล่นซะก่อนแล้วค่อยเทท่านเอาไอ้อะไรปรุงให้มันก่อนแล้วก็กันนี่ว่ากันอะไรนะตะกี้เนี่ยไอ้ที่หล่นได้อะเต้าเจี้ยวอ่ะกันไม่เต้าเจี้ยวไว้ก่อนเอาความเค็มมันลงไปก่อนท่านพอปรุงรสเสร็จแล้วนะลาดออกมาเป็นฟุตแต่เอาเหล้าจีนหรือเหล้าธรรมดาเนี่ยท่านใส่ไปก่อนดับคาวดับไขมันกินขิงต้องกินเป็นท่านขิงก็ไปทอดซะก่อนจะได้ไม่เผ็ดมากสำหรับเด็กทอดเสร็จแล้วมาวางไว้น้ำมันมันระเหิดทำอะไรมันก็ให้กินเป็นสิท่านแล้วไล่ดมสบายนะนั้นรสหรือรั่นขิงดองหวานน้ำตาลเกลือใส่เข้าไปตำน้ำพริกโปรดจำเรื่องสำนึกปลูกมะอึก10ต้นผลล้นเหลืออีกมะนาว 2-3 ต้นผลเป็นเบื่อมะขามเปรี้ยวปลูกเผื่อไว้ใช้กะไว้ถาวรนี่คือน้ำพริกมะอึกเนี่ยสุดวิเศษท่านแล้วเวลาท่านทำน้ำพริกธรรมดาก็ได้เวลาที่ท่านจะทำแล้วน้ำพริกลงเรือท่านใช้มะอึกอร่อยโคตรนั่นแหละน้ำพริกลงเรือเพื่ออะไรท่านก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะล่องเรือไปเนี่ยอาหารมันบูดถ้าทำน้ำพริกเผาทุกอย่างเผาหมดมันก็ไม่มีบูดเพราะกะปิมันเป็นตัวอะไรทำให้อาหารบูดถ้าทุกอย่างสุกหมดมันไม่บูดน้ำพริกลงเรือคือพริกกะปิเนี่ยเอาหมูผัดลงไปจึงเป็นที่มาของน้ำพริกลงเรือคือมึงล่องเรือไปเป็นเดือนๆเนี่ยมึงยังมีน้ำพริกกินเขาจึงเรียกว่าน้ำพริกลงเรือนี่คืออะไรฮะคือน้ำพริกมะกอกป่าต้นใหญ่ใบสะพรั่งใบอ่อนช่างโอชาอย่าว่าสอนจิ้มปลาร้าลาบเผ็ดเด็ดทุกตอนลูกสุกกล้นตำส้มตำฉ่ำชื่นใจมะกอกป่าทำไมไปทำลายมาท่านอาตมาเห็นแม่ค้าส้มตำเนี่ยเอามะกอกป่ามากล้นแล้วก็ใส่จานเข้าไปก็ดูนะทิ้งมือเย็นปลูกขึ้นท่านโอ้โหผลต้นสง่างามเลยท่านแต่กินมันยากนะมะกอกป่าท่านอย่าคิดว่ากินมันง่ายๆถ้ามันโตแล้วเพราะมันอร่อยมันจะมีหนามมาแทงเท้าท่านท่านต้องหาวิธีกินมาให้ได้ของอะไรอร่อยจะมีหนามป้องกันเสมอผู้หญิงสาวที่ห่วงเนื้อห่วงตัวก็เหมือนผลไม้ที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวมันจะมีหนามเยอะอย่ามากินถ้าจะกินฉันนะถ้าจะกินฉันมาแต่งงานกับฉันนะผ่านพ่อผ่านแม่ผ่านวิชาการผ่านอะไรมาเปรียบเหมือนอะไรผลไม้ทำไมทุเรียนจึงอร่อยท่านก็มันมีหนามทำไมขนมจึงอร่อยนอกว่าทุเรียนก็หนามมันสั้นกว่าทำไมละกามันจึงมีหนามเยอะก็มันต้องอร่อยของมันมันหวงตัวมันผลไม้อะไรที่มีหนามเนี่ยท่านฝ่าฟันไปให้ได้ก็แล้วกันนะท่านฝ่าฟันไปให้ได้ก็แล้วกันท่านจะได้กินสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นมะกอกป่ากินใบได้ทั้งปีตัดกินใบอาตมาผมประกอบป่าที่วัดสุทัศน์เนี่ยท่านไม่เคยขึ้นไม่เกินวาคนอีสานมันเป็นช่างมันดึงไปกินหมดปลูกมะตูมันก็ดึงไปกินจิ้มปลาร้าหมดบอกเอากูแล้วมึงทำไมไม่ปลูกกันบ้างล่ะไม่เอามันกินแต่มันไม่ปลูกมันกลับไปอยู่บ้านมันก็ไม่ปลูกท่านปลูกมาดันกันไว้บ้างข้างริมน้ำ

0: ้มปลาทูอร่อยล้ำเปรี้ยวฉ่ำสอเหลือแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือไม่เหลือพอเด็กๆขอมาดันดองผองทุกคนริมๆน้ำก็ปลูกมาดันสิท่านถ้าจะเอาใบมันมาต้มอะไรก็ได้แกงขั่วปลากดใส่ใบมาดันอร่อยสุดท่านต้มยำพูดแล้วน้ำลายไหลแกงปลาทูใส่มาดันต้มยำปลาทูใส่มาดันทั้งลูกมาดันทั้งใบมาดันมันเปรี้ยวพอดีพอดีของมันแล้วดับคาวดีที่สุดเรื่องปลูกนี่จะต้องคุยกับท่านผู้ชมในตอนต่อไปแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแต่ท่านลองไปคิดว่าอะไรที่กินได้คนจะปลูกปลูกเสียแล้วดูดินฟ้าอากาศเมื่อฝนตกมาเมื่อไหร่นะเป็นชัยชนะของเราถ้าท่านไม่ทำทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ทำก็ไม่รู้จะทำไงท่านเราไม่เคยปลูกฝังนิสัยการที่เราจะพึ่งพาตนเองโดยทฤษฎีใหม่ท่านอย่าลืมว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นผลจากทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าท่านไม่เริ่มทฤษฎีใหม่อย่างถูกต้องหรือพึ่งพาอาศัยน้ำซึ่งกันและกันที่ดินซึ่งกันและกันหรือแรงงานที่จะไปทำบ้านใกล้เรือนเคียงให้แล้วก็จะอยู่กันอย่างยากจนซึ่งต่างประเทศในยุโรปเขามีเวลาเพียงแค่4เดือนเขายังปลูกไปดูท่านทั้งดอกไม้ทั้งสิ่งที่เขากินได้แล้วก็จะปราบปลื้มภูมิใจในสิ่งที่เขากินแล้วปลูกอะไรเรากินสิ่งนั้นเราจะมีความปราบปลื้มใจและจะกลายเป็นความรู้ถ้าเราปลูกแล้วไม่ขึ้นต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้มาร่วมกันปลูกและก็ถ้าปลูกได้ดีแล้วจะมาถวายอาตมาบ้างก็ได้นะติดกันเทศไม่ต้องไปเอาอะไรฮะเอาของสมัยใหม่มาติดหรอกอาตมาชอบพืชสวนครัวจะได้มาปรุงอาหารหรือเลี้ยงนักเรียนท่านก็จะได้บุญกุศลต่อไปท่านก็จะภูมิใจว่าโอ้เชื่อท่านเจ้าคุณและปลูกสิ่งนี้และได้สิ่งนี้มาเพราะฉะนั้นที่คุยกันมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นคนขี้ขอจะกลายเป็นหนี้ท่านจะไม่มีพื้นฐานความรู้ซึ่งเกิดขึ้นเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปพิจารณาทั้งเศรษฐีทั้งคนจนเราพิจารณาตัวตนเองเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเราควรทำเป็นการบูชาทฤษฎีใหม่อันเป็นผลคือเศรษฐกิจพอเพียงของพระจุลรัชกาลที่9
1: คุณผู้ชมคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางหรือว่าหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำไว้ให้กับประสบกรณิกรชาวไทยหากเราน้อมปฏิบัติก็จะเกิดเป็นประโยชน์ที่ดีกับการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับเวลาครอบครัวไม่มีเวลาให้กันต่างคนต้องรีบไปทำงานรีบไปเรียนทำให้ต้องหาอาหารรับประทานเองอาหารแปรรูปจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากหาซื้อได้สะดวกทำได้ง่ายแถมยังอร่อยถูกปากอีกด้วยแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าหากบริโภคไปนานๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากอาหารแปรรูปคืออะไรมีประโยชน์หรือไม่เราไปฟังคำตอบจากอาจารย์เอ็กซ์กันเลยครับ
1: ในปัจจุบันนะครับในเรื่องของอาหารการกินกับสุขภาพนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งกลุ่ม

0: ารชนิดหนึ่งที่กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษเราเรียกเขาว่าอาหารแปรรูปสูงหรือ ultra processed food นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอาหารแปรรูปสูงหรือ ultra processed food คืออะไรและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับเมื่อพูดถึงในเรื่องของการแบ่งประเภทอาหารก็จะมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการแบ่งประเภทอาหารอยู่หลากหลายเลยนะครับแต่วิธีการหนึ่งที่น่าสนใจเราเรียกว่า NOVA Classification System นะครับซึ่งเป็นวิธีการแบ่งกลุ่มประเภทอาหารตามระดับการแปรรูปนะครับซึ่งก็สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกเลยเราเรียกว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปเลยหรือผ่านการแปรรูปค่อนข้างน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอาหารสดต่างๆอย่างเช่นผักสดผลไม้สดเนื้อนมไข่พวกนี้นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่2เลยเราเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปหรือ processed food นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแปรรูปในครัวเรือนอย่างเช่นการทำขนมปังเองของฝรั่งนะครับหรือเราอาจจะมีการหมักเนื้อต่างๆในครัวเรือนอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและก็กลุ่มที่3ที่เรามาพูดคุยกันเป็นพิเศษก็คืออาหารที่มีการผ่านกระบวนการแปรรูปสูงหรือ ultra processed food นั่นเองซึ่งอาหารชนิดนี้นะครับจะต้องเป็นอาหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากมีกระบวนการผลิตเยอะแยะมากมายเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เรากำลังจะกินนั้นเป็น ultra processed food หรือเปล่าวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูที่ส่วนประกอบหรือส่วนผสมนะครับถ้าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราถืออยู่นั้นมีส่วนผสมเยอะๆอย่างเช่นตั้งแต่5ชนิดเป็นต้นไปนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเป็น ultra processed foodแบบที่2ที่เราสามารถดูได้ก็คือนอกเหนือจากดูจำนวนส่วนผสมแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนผสมบางประเภทนะครับที่อยู่ในลิสต์นั้นเราไม่สามารถที่จะออกเสียงได้หรือเราไม่คุ้นเคยเลยมีชื่อแปลกๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็น ultra processed food ได้และแบบที่3ก็คือ ultra processed food นั้นเป็นอาหารที่เราสามารถเก็บได้เป็นนานๆเลยนั่นหมายความว่าเราซื้อเข้ามาในครัวเรือนแล้วเราสามารถเก็บได้เป็นปีๆเลยดังนั้นวิธีการดูง่ายๆว่าอาหารที่เราจะกินนั้นเป็น ultra processed food หรือเปล่า1เลยก็คือดูในเรื่องของจำนวนส่วนผสมนะครับถ้ามีเยอะๆก็มีแนวโน้มนะครับ2เลยดูว่าชื่อส่วนผสมเราไม่คุ้นเคยเลยก็มีแนวโน้มที่จะเป็น ultra processed food และประเด็นที่3ก็คือเราสามารถที่จะเก็บอาหารนั้นได้เป็นระยะเวลานานๆนะครับซึ่ง ultra processed food เนี่ยก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ประชากรของโลกนั้นเนี่ยมีอาหารการกินอย่างพอเพียงก็จึงมีในเรื่องของการทำอาหารในอุตสาหกรรมเพิ่มเข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาเติมเข้าไปนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นไม่ดีอย่างเช่นมีการเติมตัวน้ำตาลตัวไขมันตัวเกลือในปริมาณที่เยอะรวมไปถึงเติมในเรื่องของสารปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรุงแต่งรสปรุงแต่งสีปรุงแต่งกลิ่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นยอมที่จะบริโภคและก็ซื้ออาหารซ้ำๆนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างที่เราพูดกันไปนะครับว่าถ้าเรากินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของน้ำหนักตัวเกินและก็เป็นโรคเบาหวานได้นะครับในขณะที่ไขมันนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนในเรื่องของเกลือนั้นนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเจ้าความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญเราเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบหรือ silent killer นั่นหมายความว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็คือจะต้องไปวัดความดันโลหิตถึงจะรู้ว่ามีในเรื่องของปัญหานี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่กินอาหาร ultra processed food เป็นประจำก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังที่กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งก็มีการศึกษานะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอังกฤษนะครับก็พบว่าประชากรของเขามากกว่าร้อยละ50เนี่ยนะครับมีการบริโภคอาหารที่เป็นชนิด ultra processed food เป็นประจำนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับ ultra processed food เราก็จะเจอได้เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีจำหน่ายเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทาน ultra processed food เพื่อจะดูแลสุขภาพที่ดี ถ้าสมมติว่าเราดูในเรื่องของ ultra processed food โดยการไม่รับประทานแล้วนะครับเราควรจะรับประทานอาหารประเภทใดก็ย้อนกลับไปที่ NOVA classification system นะครับก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารอยู่ในประเภทกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เป็นหลักนะครับโดยกลุ่มที่1ก็เน้นย้ำก็คือเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างเช่นอาหารสดต่างๆซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องซื้ออาหารเหล่านี้เข้ามาเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้เน่าเสียได้ง่ายซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวการันตีได้ว่าสิ่งที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพยายามที่จะต้องดูนะครับว่าอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมี3อย่างนะครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีส่วนประกอบเยอะๆเลยเกิน5ส่วนประกอบอย่างที่2เลยมีชื่อส่วนประกอบที่เราไม่รู้ว่าออกเสียงอย่างไรและไม่รู้ว่าคืออะไรและส่วนที่3ก็คือเป็นอาหารที่เราสามารถที่จะเก็บได้เป็นระยะเวลานานๆนี่ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเพื่อจะส่งเสริมให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีและนี่ก็คือในเรื่องของอาหารการกินกับสุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับหากเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารแปรรูปก็ควรเลือกอย่างที่อาจารย์ X แนะนำนะครับในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้หลังจากที่เราทราบวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.และรายละเอียดการส่งเงินสะสมกันไปแล้วในวันนี้นะครับมีเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเราจะมาพูดกันเรื่องการได้รับเงินคืนครับจะมีกรณีใดบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ

0: สิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้ครับยังอยู่ในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเราจะรู้ถึงในเรื่องของการถอนเงินนะครับรวมถึงการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราสมัครเข้าไปแล้วเราส่งเงินสมทบกันไปนะครับวันนี้ครับยังอยู่กับคุณยันยงเหมือนเดิมนะครับซึ่งอยู่กับเราถึง4รายการแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับตรงๆเลยครับเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่ครับเมื่อเราสมัครไปแล้ว
1: ก็ต้องเรียนคุณเอไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะฮะวันนี้ณวันนี้นะฮะมีช่องทางที่จะรับเงินได้ใน2กรณีคือ 1. อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับก่อนอายุสมาชิกของจะครบ60ปีเนี่ย3เดือนจะถึงก่อนจะถึงเนี่ยจะมีหนังสือแจ้งไปที่บ้านไปที่เจ้าตัวเลยว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญแล้วนะเดือนเท่านั้นเท่านี้ท่านประสงค์จะรับทางไหนนะฮะจากเป็นพร้อมเพลย์หรือไอ้สนีธนัตหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะมีจดหมายไปแล้วอีกกรณีนึงซึ่งผมก็ไม่อยากให้รับมากนะฮะมันเสียชีวิตนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์นะไม่ได้ไปไหนฮะตกอยู่กับผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้าตัวสมาชิกนะฮะเจ้าตัวที่แสดงความประสงค์ไว้ว่าจะให้ใครนาย A นาย B อะไรลูกชายหรือภรรยาหรือสามีนะฮะเงินไม่ได้ไปไหนกลับคืนสู่เหมือนกับมรดกนะครับคุณเองครับผม
0: หลายคนมีคำถามนะครับว่าสมัครไปแล้วเนี่ยโอ๊ยตอนแรกมีกำลังที่จะส่งเนาะหลายๆเดือนส่งไปคราวนี้ไม่มีเงินจะส่งแล้วทำยังไงดีอยากจะถอนออกเนี่ยถอนได้ไหมถอนชั่วคราวได้ไหมแต่ไม่อยากลาออกอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยนะฮะกฎหมายเรายังไม่เปิดให้นะฮะเนื่องจากกฎหมายเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากฎหมายเรื่องการออมเพื่อความยั่งยืนในบั้นปลายในช่วงวัยสูงอายุก็คือต้องอายุครบ60ปีสถานเดียวเลยนะฮะตอนนี้นะที่จะได้เงินออกไปนะฮะ
0: แล้วถ้าอย่างเราออมอยู่เราลืมว่าเราสมัครสมาชิกนี้ไปยังไงไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะต้องมีหนังสือแจ้งไปอยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: แจ้งไปทุกช่องทางไหมครับบางคนย้ายบ้านนี่ทำยังไง
1: เดี๋ยวนี้ฮะเรามีช่องทางอย่างที่ผมนำเรียนแอปพลิเคชันแน่นอนอยู่นะเรามีไลน์แชทบอร์ดเรามีไลน์ในกลุ่มสมาชิกเรามีจดหมายถึงเจ้าตัวนะฮะการสื่อสารโดยผ่านเราจะมีตัวแทนไปจากหมู่บ้านนะฮะตรงนี้สำคัญมากเราอยู่หมู่บ้าน A หมู่บ้าน B เนี่ยถ้าสนใจหรือสงสัยอะไรไปพูดคุยได้เลยเขาจะติดต่อทางเราทางกอชมาเองครับผม
0: ครับพูดถึงเครือข่ายและพันธมิตรของกอชเนี่ยอยากให้เล่าเรื่องนี้คร่าวๆว่าเราไปทำความร่วมมือกับที่ไหนบ้างทั้งในเรื่องของส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่ลากย่าจนถึงในระดับที่เป็นชุมชนเมืองนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้นะฮะนี่นะเราแทบจะปลูกพรมนะฮะทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาชนชาวไทยนะฮะ
0: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ก็เรียกว่าจะปลูกพรมเลยนะฮะกระทรวงเกษตรนะฮะกับกระทรวงแรงงานนะฮะกรมส่งเสริมเกษตรหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยเราลงไปหมดแล้วแต่ภาคธุรกิจเอกชนนะฮะ 7-Eleven แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆเราขอความร่วมมือไปด้วยหมดเลยนะฮะกสิกรไทยอะไรพวกนี้นะฮะเพียงแต่ตอนนี้ระบบก็คงยังไม่ถึงขั้นต้องไปส่งเงินถอนเงินอะไรประมาณนี้ก็คงยังอยู่นะครับ
0: อนาคตก็อาจจะขยายไปเรื่อยๆได้แล้วม
1: ี
0: การพัฒนาเพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับถ้าเราส่งเงินสมทบมา

0: ได้ช่วงอายุหนึ่งแล้วแต่เราอ่ะมีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้บำนาญเราต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งมาช่วงหนึ่งบอกมันมีความจำเป็นคือมันไม่ไหวมีความจำเป็นก็ไม่ว่ากันนะก็แนะนำให้ลาออกเลยไม่คือไม่อยากให้ลาออกนะฮะแต่เพื่อความจำเป็นในชีวิตเนี่ยพอลาออกก่อนอายุครบ60ปีเนี่ยเงินที่เราสะสมไว้เนี่ยฮะต้องคืนให้หมดเลยพร้อมกับดอกผลที่กชไปบริหารจัดการเนี่ยฮะคืนให้เป็นเงินก้อนเลยนะครับเอาไปโอเคใช้จ่ายความจำเป็นที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วนะกลับมาใหม่ได้สมัครเข้ามาใหม่เลยครับเริ่มต้นกันใหม่ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ปีละ 30,000 อัดเข้าไปอัดเข้าไปปั๊บครบ 150,000 ได้บำนาญแน่นอนครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นโครงการหรือว่าเป็นกองทุนที่เรียกได้ว่าเป็นหลักประกันของหน่วยงานของรัฐ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนะครับก็เชื่อถือได้นะ
1: ฮะชัดเจนครับตอนนี้ดิ่มยันนอนยันเลยครับผม
0: แล้วก็เป็นกองทุนที่เข้าถึงในระดับรากหญ้าจริงๆ
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการใดๆก็สามารถที่จะสมัครได้
1: ครับผม
0: ครับถือว่าเป็นโครงการดีๆมากๆที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับสมัครเข้ามากันเยอะๆครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้คุณยันยงนี่นะครับเป็นกระบอกเสียงผ่านทางรายการของเรานะครับประชาสัมพันธ์ไปถึงคนที่ไม่ทราบหรือว่าอาจจะได้รับข้อมูลที่น้อยอยู่อยากจะได้รับความกระจ่างจะต้องศึกษาข้อมูลหรือว่าทำอย่างไรบ้างครับ
1: สิทธิตรงนี้ฮะผมกล้าเรียนยืนยันเลยนะฮะว่ามีประเทศเราประเทศเดียวนะฮะในภูมิภาคแถบนี้ที่ให้ประชาชนพลเมืองที่เป็นคนไทยนะฮะมีเลขบัตรประชาชนติดสำหรับได้สิทธิ์ตรงนี้คือสามารถสะสมเงินออมเงินเล็กน้อย50บาทขั้นต่ำไปจนถึง 30,000 บาทต่อปีเพื่ออนาคตอายุครบ60ได้รับบำนาญซึ่งมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับแล้วเงินตรง 30,000 นี้ก็นำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยต่างหากหาไม่มีแล้วครับความมั่นคงตรงนี้ครับขอบคุณครับผม
0: ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของกองทุนการออมแห่งชาติที่ทางช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับก็เห็นว่าการออมนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับการออมไม่ว่าจะออมจากหน่วยงานไหนหรือว่าสถาบันการเงินไหนก็คือเป็นการลงทุนทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่ออนาคตที่ดีของเราในภายภาคหน้านั่นเองซึ่งการออมแห่งชาติหรือว่ากองทุนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต้องขอขอบคุณคุณยันยงมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้และก็มาเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับรายการของเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ไปมากมายเลยนะครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการวางแผนทางการเงินที่ดีจะช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงระยะยาวให้กับชีวิตได้ครับช่วงรู้ทันไอทีท่านผู้ชมครับเทคโนโลยียุคใหม่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วทีเดียวเลยนะครับผู้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่มนุษย์สาระจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
3: สวัสดีครับพบกันกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็เตรียมความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับโดยเฉพาะบางครั้งเราต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเราเคยเรียนรู้มาว่าตัว Google Translation เนี่ยสามารถที่จะช่วยแปลภาษาได้นะครับแต่เนื่องจากในช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์พี่ฉ่างได้มีโอกาสไปสัมมนานะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับผมก็ไปเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมานะครับแล้วก็เผอิญนะครับมีอยู่ช่วงนึงที่อาจารย์พี่ฉ่างเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารกลางวันตอนค่ำแล้วกันนะครับตอนค่ำเผอิญเพื่อนร่วมทางหรืออาจารย์เนี่ยเขาก็เดินกลับที่พักไปหมดแล้วนะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็จะต้องไปเขาเรียกอะไรสั่งกับข้าวหรือกินอาหารข้าวมื้อค่ำนั่นเองนะครับก็เลยหิวมากๆเลยนะครับก็เดินไปที่ร้านอาหารนะครับก็เผอิญนะครับคนที่ร้านเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยนะครับแล้วเขาก็มีเมนูอาหารนะครับเป็นภาษาจีนนะครับหมดเลยนะครับเป็นภาษาจีนไต้หวันหรือจีนกลางก็ไม่รู้นะครับทีนี้เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามี Google Translation นะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพิมพ์ตัวข้อความเหล่านั้นได้ใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้ที่อยากแนะนำเลยก็คือเรามาทำความรู้จักกับ ความสามารถของGoogle Lens กันนะครับที่เขาผนวกความสามารถของ Google Translation ไว้ในนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์พี่ฉังก็จะเปิดตัว Google

0: เลนส์นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็สมมติตัวอย่างละกันนะครับอันนี้เป็นเมนูอาหารนะครับที่อาจารย์มิฉางเตรียมมานะครับแต่ว่าในวันจริงอ่ะที่อาจารย์มิฉางไปกินมาไม่ใช่เมนูอาหารนี้นะครับก็เลยอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับเมื่อเราเปิด Google Lens นะครับ Open ขึ้นมานะครับจำไว้นะครับว่าเวลาเราจะใช้ตัวเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยหลังจากอบรมวันนี้เสร็จฟังรายการเสร็จก็ไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้ติดตั้งไว้ในมือถือเผื่อเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องภาษานะครับเราก็สามารถเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราเปิดคำสั่งของเรานะครับไปที่ Translation นะครับแล้วเราก็เอาตัวโทรศัพท์ของเรานะครับสแกนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเราก็ทำการถ่ายรูปไว้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเขาจะออโต้ดีเทคนะครับตัวภาษาที่เขาเจอเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับทูไทยนะครับซึ่งเราเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดตรงนี้ปุ๊บ1ครั้งนะครับตัวระบบเขาก็จะทำการสแกนให้นะครับแล้วเราก็ทำไงครับทำการถ่างดูได้เลยครับว่าอาหารวันนี้นะครับที่เราจะรับประทานอาหารกันเนี่ยเราจะเลือกเมนูไหนแล้วเราก็จะได้ไปติ๊กสั่งอาหารได้ถูกนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาชีวิตตัวเองรอดนะครับตอนที่เราไปเที่ยวได้ละนะครับแล้วก็ดูว่าเมนูอาหารเหล่านี้คืออะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะเซฟภาพเหล่านี้ด้วยการแคปภาพเก็บเอาไว้ก็ได้อย่างนี้แบบที่อาจารย์มิฉางทำเลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเทียบดูกับเมนูแล้วก็สั่งให้กับเขานะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราพูดภาษาจีนไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดนะครับตอนที่เราอยู่ในต่างประเทศได้นะครับผมเชื่อไหมครับที่ต่างประเทศเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยนะครับห้องน้ำที่อาจารย์มิฉางไปเข้าเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกอะไรครับมีตรงโถสุขภัณฑ์นะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะกดปุ่มผิดปุ่มถูกยังไงใช่ไหมฮะง่ายๆเลยเราก็อาศัยเครื่องมือตัวนี้ครับนะฮะในการถ่ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแคปตรงนี้ให้ดูนะครับนี่เป็นภาพที่วันที่5ที่อาจารย์พิฉางไปมานะครับตรงนี้เลยนะฮะตรงเนี้ยนะครับเมื่อเราลองหันโทรศัพท์มานะครับนี่โอ้นี่ครับเราก็จะรู้เลยครับว่าตรงนี้คือปุ่มอะไรอันนี้คือผลจากการที่ผมใช้ตัวอะไรครับ Google นะครับ Google Lens นะครับถ่ายนะครับก่อนที่จะทำภารกิจเนอะนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่านี่ไงล้างตรงไหนล้างตรงไหนเพราะอะไรอันไหนความหมายคืออะไรปริมาณน้ำคืออะไรนะครับเป่าลมคืออะไรเห็นไหมวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดตอนที่เราอยู่ต่างประเทศมันสามารถทำได้โดยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครนะครับสามารถที่จะนำประยุกต์เอาสิ่งเหล่านั้นนะมาใช้ในการดำเนินชีวิตในประจำวันได้ก็จะเจ๋งมากๆเลยนะครับทีนี้เราลองกลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับ Google Lens อีกทีนึงนะครับสมมติอาจารย์มิฉางก็มีโอกาสนะครับไปไหว้พระนะครับไปไหว้พระหลังจากที่สัมมนาเสร็จแล้วนะครับระหว่างที่เดินทางกลับนะครับโดยสารรถนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปสักการะพระนะครับระหว่างที่เดินทางกลับจากการสัมมนานะครับเราก็ไม่รู้ความหมายของแผ่นป้ายเหล่านี้ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ดูนะครับแล้วก็ปุ่ม translation ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ๊บเพื่อถ่ายภาพนะฮะ AI ก็จะช่วยแปลความหมายต่างๆเกี่ยวกับวัดเหล่านี้นะครับหรือข้อความเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากการที่เราไปเดินทางหรือไปสัมมนาได้นะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายมากๆเลยที่เราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยได้นะครับจริงๆแล้วนะครับประโยชน์ของ Google Lens ไม่ได้มีเฉพาะการแปลภาษาเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการค้นหาภาพนะครับเราสามารถใช้ Google Lens นะครับในการค้นหาภาพนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจารย์พิฉางนะครับเปิดนะครับภาพเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็จะรู้ครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับถ่ายที่บริเวณที่ไหนนะครับก็คือวัดโฟกัวซันนะครับบุดด้ามิวเซียมนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประโยชน์ของ Google Lens ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนมาไหนนะครับมันจะมีฟีเจอร์ในการช่วยแปลภาษาเหล่านี้อยู่นะครับก็ลองนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ
1: ในช่วงชีวิตดีมีสุขในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอดีตพยาบาลที่ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆเธอได้นำศาสตร์นวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรที่ทำให้ร้อนมาประคบเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยลูกประคบเซรามิกพบกับคุณสดิพรปัญญาโชคชัยและเรื่องราวของเธอกับช่วงชีวิตดีมีสุขครับ

0: สวัสดีค่ะสันติพรปัญญาโชคชัยนะคะจบพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลงานพยาบาลเนี่ยเราต้องอยู่กับผู้คนที่ไม่สบายแล้วก็ญาติของผู้ป่วยที่มีทุกข์นะคะเขาสอนเราตั้งแต่ให้รู้จักมองว่าอะไรคือปัญหาแล้วเมื่อพบปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ว่าปัญหาเนี้ยมันสาเหตุจากอะไรแล้วควรจะแก้อย่างไรประเมินผลแล้วก็ evaluate นะคะว่าสิ่งที่เราแก้ไปมันเป็นผลอย่างไรขนาดไหนกับผู้ป่วยดีขึ้นไหมหรืออย่างไรหรือควรจะมีวิธีอื่นแล้วก็เมื่อผู้ป่วยกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเรายัง follow up ต่ออีกให้เขากลับมาสู่ปกติแล้วก็กลับไปอยู่บ้านได้อันนี้เป็นความภูมิใจมากเลยอะค่ะต้องขอบคุณวิชาชีพพยาบาลนะคะที่ทำให้เรายืนหยัดแล้วก็อยู่ได้อย่างสง่างามแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจริงๆพยาบาลเนี่ยคนที่เรียนพยาบาลก็มักจะอยู่ในวงการพยาบาลไม่ไปไหนแต่บังเอิญเนี่ยได้ถามตัวเองอะนะคะแล้วก็ได้คำตอบว่างานพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในมันไม่ใช่ชีวิตของเราอะค่ะก็เลยออกมาทำงานเป็นเซลล์ยาค่ะซึ่งช่วงนั้นก็ฮิตเหมือนกันที่เป็นหลักใหญ่เลยที่ทำให้แบบลืมตาอ้าปากได้ก็คือจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเป็นร้านของตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานเพ้นท์แก้วซึ่งก็เป็นงานศิลปะหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ส่งออกไปมูราโน่ฝรั่งเศสแล้วก็มาเจอภาวะต้มยำกุ้งตอนนั้นได้เป็นผู้จัดการศูนย์โอท็อปแล้วของจังหวัดนนท์นะคะก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าถ้างั้นเนี่ยเราน่าจะสร้างแบรนด์โปรดักต์อะไรสักตัวนึงไหมรวบรวมจากผลิตภัณฑ์ดีๆในแต่ละจังหวัดนะคะเช่นทุเรียนกรอบของระยองมีข้าวแตนของลำปางแล้วก็พวกผลไม้แปรรูปทั้งหลายซักเซสมากเลยเราสามารถเข้าขายในท็อปซูเปอร์ได้เกือบทุกสาขาซึ่งเมื่อเราขายได้เนี่ยเกษตรกรอื่นๆก็พากันขายได้ด้วยก็มาจบตอนโควิดเนื่องจากห้างปิดหมดเลยพอจบไปจังหวะหนึ่งก็ดูแลคุณแม่ที่อายุมากอะค่ะไปเรียนอบรมเพิ่มเติมนะคะเรื่อง palliative care เขาเรียกว่าประคับประคองอะค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นโรครักษาไม่ได้ก็เคยมีเคสพอไปประคบประหงมดูแลเขาเนี่ยเช่นไปนวดไปอะไรก็ทำให้เขาแบบอารมณ์ดีขึ้นยอมรับการรักษาซึ่งตอนเรียนเนี่ยอาจารย์ท่านก็ใช้หม้อดินเอามาตั้งไฟเตาไฟฟ้าแล้วก็เอาใบพระผึ่งนี่มาวางบนผิวบนบริเวณร่างกายผู้ป่วยเนี่ยด้วยความที่ตัวเองอาร์ตไงนึกในใจว่าจะสร้างโปรดักต์เนี่ยให้อาจารย์เนี่ยได้ใช้สอนนักศึกษาหาช่างที่รู้จักแล้วก็เริ่มปั้นตั้งแต่ปี61อะค่ะเรานำศาสตร์แห่งฤาษีมาแบ่งปันก็คือเจ้าอิซิปันเนี่ยค่ะซึ่งดัดแปลงมาจากรูปประคบที่อาจารย์เคยสอนในห้องเรียนนะคะรูปประคบผ้าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยเพียงแต่ว่ามันขาดขั้นตอนในการพัฒนาต่อเนื่องแต่พอเป็นเซรามิกแล้วเนี่ยข้อดีคือ1ทำร้อนได้ง่ายเราใช้ไมโครเวฟ2นาทีจะร้อนนาน30นาทีแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยกลมกลึงแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วความมีน้ำหนักก็ทำให้เราไม่ต้องออกแรงมากข้อดีถัดมาก็คือเก็บความร้อนได้นานข้อดีหนึ่งของอีซิปันใส่น้ำแข็งลงไปจะกลายเป็นประคบเย็นเลยซึ่งใช้กรณีขาแพลงเนาะอุบัติเหตุภายใน72ชั่วโมงอย่างเงี้ยสุดท้ายเลยคือรักโลกอะค่ะใช้ซ้ำได้เหมือนถ้วยจานชาทุกครั้งที่พูดถึงอีซิปันเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งดีๆถ้าคนฟังเราแล้วแล้วเอากลับไปใช้อ่ะมันก็เหมือนการส่งต่อสุขภาพดีออกไปนะคะก็อยากจะแนะนำว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะนิดๆหน่อยๆแกว่งแขนแล้วก็ทำไปเถอะค่ะเรื่องอาหารก็สำคัญพยายามทำอาหารทานเองทานอาหารให้ครบหมู่ที่ทำประจำเลยคือเช้าขึ้นเนี่ยก็กายบริหารบนเตียงเสร็จแล้วก็จะลุกขึ้นเช้านิดนึงทำอาหารใส่บาตรอันนี้ก็คือสุขทางใจใส่บาตรเสร็จก็อาจจะเดินรอบหมู่บ้านค่ะเย็นก็อาจจะไปฟิตเนสแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเป็นเจ็บป่วยก็รักษาเถอะค่ะ าหมอนะคะจะดีที่สุดอย่าไปเชื่อใครเขาพูดว่ากินไอ้นู่นหายไอ้นี่หายบางทีมันก็ไม่ได้ถูกกับเราเสมอไปเราจะเป็นโรคเดียวกับเขาหรือเปล่าต้องเตรียมตัวค่ะต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกๆนะคะเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาโอกาสที่เขาจะมาดูแลเราซึ่งเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยก็ยากมากอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือ1ดูแลสุขภาพ2ต้องหาสังคมที่เราชอบอะเช่นว่าตัวเองเนี่ยก็ไปเป็นสมาชิกของมูลนิธิชีวิตพัฒนาของพระพี่นางซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ให้ทั้งวิชาความรู้แล้วก็ให้ทั้งเพื่อนฝูงที่ดีแล้วก็มีสันทนาการเหล่านี้ค่ะหมั่นดูแลตัวเองอะค่ะให้เลือดไหลเวียนดีกล้ามเนื้อมันได้รับการฟื้นฟูมีออกซิเจนไปเลี้ยงตัวส่วนต่างๆของร่างกายอะค่ะทำตัวให้แข็งแรงไว้อะค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าวัดนะคะมีโอกาสก็นั่นแหละหรืออยู่บ้านก็ได้ค่ะทำสมาธิเขาเรียกว่าพักจิตใช่ไหมคะกายเนี่ยเรายังพักด้วยการนอนแต่จิตเนี่ยเราจะพักได้อย่างไรก็คือการทำสมาธิอะค่ะปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้มแต่ถ้าแก้ไม่ได้ทำใจค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้อย่างใจในทุกเรื่อง
1: ขอขอบพระคุณคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์จากคุณสดิพรปัญญาโชคชัยด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรกิจนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรี
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพัชจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิชถนอมรองเลขาธิการพระราชวังพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายโดยทางคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และบริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งสองแห่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้สำหรับโครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
1: มาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการผ่านงบปี70กันหน่อยนะครับสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และวาระ3นะครับหลังจากที่มีการอภิปรายยืดเยื้อยาวนานมา4วันนะครับก็ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนประชุมวาระกกต.ไปในสัปดาห์หน้าครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน473เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงจากนั้นนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:38 นาที
2: จำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่าน เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2570 เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับ
1: ซึ่งในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันก่อนที่นู่นเลิกตั้งแต่สักประมาณตีสองนะครับแล้วเมื่อวานนี้เริ่มอภิปรายกันตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีและสิ้นสุดในเวลา 20:38 นาทีทำให้รวมใช้ระยะเวลาในการอภิปรายทั้งสิ้น10ชั่วโมงด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชี้แจงว่าในวันนี้ก็คือวันที่11กันยายนนะครับจะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนคือยัตติภาคใต้และก็รับทราบรายงานของทางกกต.ครับ
2: ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยัตติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะครับในมาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงิน 7,850 ล้านบาทสสในสภานะครับใช้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดประมาณ4ชั่วโมงโดยสสพรรคประชาชนก็อภิปรายเน้นไปที่ทางสำนักงานกกต.นะครับโดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะการดำเนินการโครงการอบรมต่างๆหลายโครงการไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในประเด็นการพิจารณาคดีหัวสว.พร้อมให้จับตาการประชุมกกต.ในวันที่14กันยายนที่จะมีการพิจารณาลงมติผู้เกี่ยวข้องกับกรณีการหัวเลือกสว.แต่บรรยากาศก็ราบรื่นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการประท้วงแต่อย่างใดครับ
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมวัดไทยนอร์เวย์นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยี่ยมพบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงออสโลที่วัดไทยนอร์เวย์โดยมีคนไทยที่อาศัยในนอร์เวย์รอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กับนายอนุทินโดยนายอนุทินได้กล่าวทักทายกลุ่มคนไทยอย่างเป็นกันเองพร้อมกันนี้นายอนุทินยังได้กราบนมัสการพระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกันและมีกำหนดการถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS คริสตศักราช1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ12เดือนครับโดยในแถลงการก็ระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกนะครับกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดและก็การกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและก็แนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมก็จะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมาธิการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
0: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีนะคะล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าไม่อยากด่วนสรุปค่ะขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนพร้อมกับย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลนะคะว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนหากใครทำผิดและขอให้ทุกฝ่ายสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน

0: ให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิด
1: มันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
0: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีผู้เข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ได้รับการบรรจุนั้นนายพิพัฒน์ย้อนถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือคนใกล้ชิดของตนเองเคยทำพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่เพราะการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยปราศจากพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสร้างกระแสหรือหาเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงควรนำหลักฐานออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
1: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดังที่ถือว่ากระทบกระเทือนกับจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างมากนะครับกับเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่อยุธยากับสีกาล่าสุดก็สึกเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญตำรวจออกมาเตือนด้วยว่าใครที่แชร์ภาพเนี่ยระวังจะมีโทษด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่ออกมากระทบกระเทือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ว่าคดีนี้ตอนแรกเนี่ยตัวพระที่ทำผิดเองเนี่ยก็ยังขอเวลาหน่อยยังไม่ยอมสึกนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมลาสิกขายอมสึกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปเสพภาพเมถุนภาพเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทเนี่ยปลิวไปทั่วโซเชียลเลยขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์เองก็ออกมาเตือนนะครับว่าการแชร์คลิปต่อเนี่ยมีความผิดเท่ากับคนโพสต์คนแรกตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีโทษปรับ 100,000 บาทเลยครับไปดูเรื่องของอดีตหลวงพ่อโชติกันก่อนนะครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่างภาพที่เห็นนี่เลยคือสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอก

0: เงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับมีคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนที่มีการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิโดยนำตัวเนี่ยมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามแล้วนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีซึ่งเป็นศรีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังซึ่งรับสารภาพแล้วก็รู้สึกผิดหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังนะครับที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สร้างคือก็ห้อยไว้ที่คอด้วยนะครับต่อมาตำรวจก็ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มนะครับที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เปิดเผยว่าภายในมีอะไรบ้างพร้อมกันนี้ก็ยังได้ควบคุมตัวไวยาวัจกรของวัดซึ่งมีการสวมกุญแจมือนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับศรีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและพบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินและคาดว่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยังย้ำว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับซึ่งในวันนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการแถลงข่าวในเวลา 11:00 นค่ะ
0: ขณะที่เพจ Facebook ของตำรวจไซเบอร์บช.สอท.นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้ออกมาโพสต์เตือนนะครับหลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์พร้อมกับมีการแชร์คลิปภาพอดีตพระและก็ศรีกาโดยอาจจะเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ครับในส่วนผู้ที่แชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับก็อาจจะยังเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้โพสต์คนแรกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ด้วยซึ่งก็เป็นการออกมาเตือนนะครับว่าไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอาจจะพาคุณเข้าคุกแล้วก็เสียค่าปรับได้นะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามไม่อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนรู้สึกว่าท้อใจหร
0: ือ
1: ว่าเสื่อมศรัทธาไปอยากจะให้ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนะคะในขณะเดียวกันตำรวจกองปราบปรามก็ได้เข้าค้นบ้านพักของศรีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติค่ะยึดทองคำได้90บาทเงินสด 3.5 ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆแล้วก็โฉนดที่ดินด้วยค่ะโดยภาพจากเพจตำรวจไทยโพลิสเผยแพร่ให้เห็นภาพของการเข้าตรวจค้นของพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือศรีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่30/2569ลงวันที่8กันยายน2569จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและรูปพรรณรวม90บาทคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทเงินสด 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลักออมสินอีก4ใบ
0: ส่วนคดีนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับตำรวจก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้11โมงนะครับไปดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนกังวลเหมือนกันนะครับกับเรื่องการยิงที่โรงเรียนอนุบาลครับสำหรับความคืบหน้ากรณีหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองซึ่งเป็นครูอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงที่โรงเรียนนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักแล้วก็ตัดสินใจยอมออกมามอบตัวในเวลาต่อมาครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงและพนักงานสอบสวนก็ร่วมกันสอบปากคำหมวดโอผู้ก่อเหตุนะครับโดยมีญาติและก็ลูกชายร่วมรับฟังการสอบปากคำตลอดเวลาครับซึ่งภายหลังการสอบปากคำนะครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนในขณะที่การพิจารณาให้ออกจากราชการเบื้องต้นนะครับตำรวจก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไปทางด้านผู้กำกับการสภ.บางละมุงก็เปิดเผยนะครับว่าในกรณีนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นโดยปมเหตุจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเรื่องหึงหวงนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและยืนยันว่าหมวดโอไม่เคยมีปัญหาหรือการใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานครับซึ่งหลังจากนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและก็ปัญหาครอบครัวบางครั้งผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่รู้ปัญหาของลูกน้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำขึ้นครับขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้รับมอบหมายจากตำรวจสภ.บางละมุงนะครับให้นำร่างนางไพลินทองทัศน์อายุ48ปีหรือว่าครูเปิ้ลนะครับส่งชันสูตรอย่างละเอียดรวมถึงวิถีกระสุนปืนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ทางญาติเองก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะนำร่างของครูเปิ้ลไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งใดแล้วก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยภายในครอบครัวครับ
1: มาดูความคืบหน้าการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานด่านบูเกะซามีเสียชีวิต5นายนะคะแล้วก็หลบหนีไปที่เทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงควบคุมพื้นที่และสั่งปิดล้อมเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุยิงปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกะซามีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและวางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับย้ำเตือนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมีความผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันฆาตกรรมนั้นพันเอกอนิรุทธ์ดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชันต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรอฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางราชการเท่านั้น
0: ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้ควบคุมตัวบุคคลจากปนกายีเพิ่มอีก3รายนะครับรวมเป็น4รายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปนดารุณตักวาหรือว่าปนกายีนะครับรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปลีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปอเนาะเป็นที่พักพิง จ้าหน้าที่ก็ประสานผู้ดูแลปน.และผู้นำชุมชนนะครับเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ในปน.สามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับซึ่งยอมมอบตัวได้จำนวน1รายก็คือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกและสามารถควบคุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีกจำนวน3รายนะครับมีนายอิสมาแอร์นายมาอูเซงนายซุนกิฟลีตามที่พร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนได้1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวน1นะครับสำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้เนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนที่แย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงซึ่งถูกลอบยิงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับภายหลังการควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ถูกควบคุมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงนะครับก่อนที่จะดำเนินการตามอำนาจควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565รวมถึงนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลต่อไปครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับอินเดียนะคะในการยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมกับผลักดันการค้าไทยอินเดียที่เติบโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับนายปิยุทธ์โกยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกโดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุน co-creation co-investmentเพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและเวลเนสอุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้ง2ฝ่ายโดยไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจทั้งนี้อินเดียถือเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกและอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีโดยการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีพันไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าม
0: าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2.0 นะครับขยับขึ้นมาเป็น 2.5% พลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นภาวะ K-shape ขาลงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0 ขึ้นมาเป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาสที่2ยังมีการขยายตัว 16.1% ถือว่าสูงสุดในรอบหลายไตรมาสนะครับและก็ยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการณ์การลงทุนรวมขยายตัว 8.8% ส่งออกเติบโตสูง 17.8% และยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศด้วยครับขณะที่ปีหน้าปี2570ก็คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ 2.5% และอาจจะเติบโตได้ถึง 3%ส่วนการส่งออกจากขยายตัวที่ 7.4% นะครับพร้อมกับประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิม ทยจึงต้องมีการเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ

0: ก็เพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับ
1: มาดูความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะล่าสุดภาคเอกชนขอขยายการเดินรถออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สิ้นสุด31มกราคมปี2570ขณะที่การประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่รับเงื่อนไขค่ะโดยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยืนยันขอขยายกรอบเวลาเดินรถไฟฟ้า Airportเรลลิงออกไปอีก4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สิ้นสุด31มกราคม2570ภายใต้กรอบเงื่อนไขคือขอวางเงินค้ำประกันสิทธิการบริหารการเดินรถจำนวน 10% มูลค่า 1,000 ล้านบาทของจำนวนเงินทั้งหมดมูลค่า 1,671 ล้านบาทโดยรฟท.ต้องจ่ายค่าจ้างการเดินรถให้เอกชนจำนวนเดือนละ60ล้านบาท4เดือนมูลค่ารวม240ล้านบาทครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคหากมีกรณีการฟ้องร้องระหว่างกันทางเอกชนขอสงวนสิทธิ์ยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ทันทีและการเดินรถต่ออีก4เดือนต้องไม่นำไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินส่วนสาเหตุที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยื่นหนังสือขอยุติสัญญาการเดินรถเนื่องจากตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมารถไฟฟ้า Airport Rail Link มีรายได้ 3,070 ล้านบาทรายจ่าย 3,528 ล้านบาทขาดทุนสะสม458ล้านบาทซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่เอกชนต้องแบกรับจึงยื่นหนังสือยุติสัญญาการเดินรถประกอบกับได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินงานได้และทางเอกชนไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อรองรับโครงการได้ตามแผนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสงครามตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลาของการเดินรถถูกขยายออกไปอีก4เดือนภายใต้เงื่อนไขที่เสนอมาซึ่งทางบอร์ดรฟท.มีมติรับเงื่อนไขเพียง1ข้อเท่านั้นคืออนุญาตให้ทางเอกชนสามารถวางเงินประกันที่วงเงิน 1,000 ล้านบาทหรือ 10% ของเงินจำนวนทั้งหมดได้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆทางรฟท.จะขอเจรจาหาข้อตกลงกับทางบริษัทคู่สัญญาต่อไปทั้งนี้หากทางบริษัทคู่สัญญายืนยันยุติสัญญาไม่เดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อทางรฟท.เตรียมให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.รฟฟท.จำกัดบริษัทลูกของรฟท.รับช่วงต่อเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในระยะต่อไปเพื่อไม่ให้การบริการด้านขนส่งสาธารณะของประชาชนต้องหยุดชะงัก
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลยเพราะว่าฝนตกหนักหลายจุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 น.กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อครับมาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่มีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนแตะระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบลเสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นที่สูงพร้อมกับระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งและซึมแนวกระสอบทรายครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลหลากเข้าสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสหรือว่า CBS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายครอบคลุม3ตำบลนะครับได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายและก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีทางนี้ทางปภ.ก็ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้าท่วมบ้านเรือนโดยขอให้เร่งยกสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ค่ะโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอภูเพียงติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลนาปังพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยที่ตำบลนาปังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน2หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำลัดและบ้านศบแก่นขณะนี้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน9,000 บาทให้แก่ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์แล้ว314ครัวเรือนและจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบกรณีรายชื่อตกหล่นขณะที่การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านระดมกำลังเข้าทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือและแนวเขื่อนริมแม่น้ำน่านโดยฉีดล้างดินโคลนกำจัดขยะตกค้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมรองรับงานเทศกาลแข่งเรือและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองน่านยังขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแข่งเรือน่านปลอดภัยสร้างสรรค์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะณบริเวณขวงเมืองน่านเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นอุทกภัยค่ะ
0: เมื่อพูดถึงเอลนิโญนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเพียงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งนะครับแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตเองความท้าทายเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะในวันที่ฝนตกน้อยน้ำต้นทุนลดลงแต่ว่าภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆบางจุดเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คำถามคือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากในเวลาเดียวกันเราไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3 แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะ ทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
3: มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
2: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายแพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแหล่งน้ำตกเขาพระเทวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายแพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
2: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมะลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
3: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับจะสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
3: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
2: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรนะคะเป็นการโชว์ศักยภาพการแปรรูปมังคุดจากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหวังยกระดับคุณภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรภาคใต้ค่ะ นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรนวลมุสิกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักวิจัยและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจุดเด่นสำคัญของงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานคือผลงานจากโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดซึ่งนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญญาเพชรเดชเพชรักษ์หัวหน้าโครงการโดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้ามาแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและราคาตกต่ำด้วยการชูเทคโนโลยีการแปรรูปชั้นสูงเปลี่ยนมังคุดสดธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่หลากหลายตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพระดับพรีเมียมทั้งการสกัดสารสำคัญการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานและการยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยคงรสชาติความหวานอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีธรรมราชไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ยังสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆด้วย
0: ยังอยู่ที่การท่องเที่ยวภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลผ่านสงขลาอะควาไลฟ์2026ครับชวนเยาวชนไปสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็รอยยิ้มของน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับที่ต่างพากันมารอชมการแสดงของเงือกหนุ่ยและก็เงือกโดนนัทนะครับในงานสงขลา Aqualife 2026มหกรรมสัตว์น้ำปีที่3ที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปกับเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับก็ได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงส่วนไฮไลท์ภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายโซนอย่างเช่นโซนทัชพูลนะครับบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลตัวเป็นๆทั้งปูลมทั้งปลิงทะเลปลาดาวแล้วก็แมงดาทะเลนะครับเรียนรู้ลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ที่โซนไม้น้ำนะครับก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำและการสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดตู้ปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจครับขณะที่ในโซน Save the Sea Experience Power by Epson นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้องดิจิทัล Immersive และก็จอโค้งขนาด180องศาพร้อมกิจกรรมฝึกคัดแยกขยะทะเลสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมกันดูแลทะเลและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาได้ยากครับสำหรับงานสงขลา Aqualife 2026นี้นะครับจึงนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสสัตว์น้ำจริงเรียนรู้ระบบนิเวศและก็เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผ่านประสบการณ์ที่สนุกและใกล้ตัวสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้เขาจัดที่หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับ
1: ค่ะส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8จังหวัดเพชรลุงพัทลุงนะคะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนร่วมดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปค่ะนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองที่บริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยภายในงานมีกิจกรรมล่องเรือรณรงค์และเก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่องราวของคลองบางแก้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การดูแลสายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นายกิติศักดิ์ใจดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กล่าวว่างานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสานภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำและที่เลือกคลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากสะท้อนความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนชุมชนวัฒนธรรมและสายน้ำได้อย่างชัดเจนโดยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันหวงแหนและดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่นอกจากนี้ยังใช้มโนราเป็นตัวเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการทำให้คลองสะอาดแค่ในวันนี้แต่เป็นการสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาสายน้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคต
0: พาคุณผู้ชมไปหาของรับประทานเป็นของหวานกันหน่อยดีกว่านะครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับเป็นของหวานที่อยู่ในตำนานของเมืองภูเก็ตเลยนะครับที่อยู่คู่คนท้องถิ่นมากว่า50ปีเส้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็มีความหวานเย็นชื่นใจครับถ้าเกิดพูดถึงของหวานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งอย่างนะครับหลายคนก็จะคุ้นตากับชื่อของลอดช่องสิงคโปร์แปะหลายนะครับหรือว่าที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกติดปากกันว่าลอดช่องหน้าศาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงความอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า50ปีครับโดยร้านรถเข็นเล็กๆนี้แห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านพิบูลสวัสดีฝั่งศาลแรงงานตรงข้ามกับศาลจังหวัดภูเก็ตถนนดำรงถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับรสชาติของลอดช่องเจ้านี้มาตั้งแต่เด็กๆครับสำหรับจุดเด่นก็อยู่ที่เส้นลอดช่องนะครับที่มีสีขาวสลับกับสีแดงนะครับลักษณะเนี่ยเป็นเส้นยาวเนื้อเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินรสชาติหวานหอมสดชื่นซึ่งนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันนี้เนี่ยเขาขายอยู่เพียงแค่ถุงละ12บาทเท่านั้นเองนะครับทำให้ลอดช่องหน้าศาลก็ยังเป็นของหวานราคาสบายกระเป๋าที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถแวะซื้อไปรับประทานกันได้ครับโดยตลอดระยะเวลากว่า50ปีลอดช่องหน้าศาลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความทรงจำของคนภูเก็ตหลายคนที่เคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อมีโอกาสผ่านบริเวณนี้ก็ยังคงแวะกลับมาซื้ออาหารรสชาติเดิมๆที่คุ้นเคยกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับ
1: ดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักค่ะภาคใต้ตอนบนจะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกถึงหนักมากในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ได้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงจากเมื่อวานกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในโซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคตะ วันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ค่ะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์คลื่นลมในทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ